0: เนี่ยโดนเหยียงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาในครับเห็นไหมเนี่ยครับหมาในเนี่ยเป็นฝูงเห็นไหมครับ
1: กวางครับ
0: ไอตัวนี้ยังคุมฝูงไม่ได้นะครับใช่ครับแต่ว่ามันเรียนรู้การผสมพันธุ์การวิธีดูแลฝูงเพราะว่าถ้าในฝูงครับเขามันจะใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุมฝูงเขาหลุดไอตัวนี้จะคุมแทนครับตัวไหนครับตัวนี้เอามาอันนี้กินพวกสัตว์แล้วก็พวกกระดูกครับถ้าเขากว้างหลุดนะครับมันชอบกินแล้วมันได้กินง่ายๆมันจะลากเข้าโพรงครับอันนี้ครับขนช่วงปลายหางครับมันจะโป่งพอมันวิ่งครับมันจะตีกันมันเกิดแก๊กๆๆครับเพื่อป้องกันศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูขับไปถึงมันจะขดเป็นรูปฟุตบอลเลยแล้วสัตว์เบรกไม่ทันคือว่าขนนี้ครับไปทิ่ม
2: เพราะอะไรถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วก็เห็นโครงการนี้เกี่ยวกับศึกษากับธรรมชาติก็เลยอยากมาลองดูก็ครั้งแรกเข้าไปที่มหิดลการไปเรียนรู้เรื่องการดูนกแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพันธุ์ไม้จากอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาเขาใหญ่ไปทับลานไปดูเกี่ยวกับนี่ก็เรื่องไม้เหมือนกันไปเดินเทลเดินป่าไม้แล้วก็ได้ไปดูเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าเขามีทัศนคติยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสุดท้ายก็ได้ไปฝึกงานที่อุทยานชาติไซโยกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆอุทยานไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการการจัดที่พักที่นู่นก็จะมีถ้ำจะเป็นถ้ำแก้วมีถ้ำมังคาวครับแล้วก็ไปเจอสัตว์ในถ้ำต่างๆก็มีโอกาสได้ไปเดินเทลกับพี่เจ้าหน้าที่เจ้าที่ชวนไปจับพิกัด GPS ในตามจุดศึกษาธรรมชาติต่างๆแล้วก็กลับมาเขียนแผนที่แล้วก็ทำข้อมูลทำเป็นตารางว่าจุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำฝายก็จะขอฝากไว้นะครับแล้วคนที่ชอบธรรมชาติอยากจะมาท่องเที่ยวด้านธรรมชาติเวลาเข้ามาเข้ามาท่องเที่ยวแล้วอ่ะก็อย่าไปทำลายเขาบางทีเราอาจนึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลกระทบอีกหลายๆอย่างครับเช่นเราถ้าเกิดเราเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งอย่างเงี้ยดอกไม้ดอกนั้นอาจจะเป็นพึ่งตัวนั้นอาจจะไปผสมเกสรแต่ทำให้เกิดต้นไม้ต้นใหม่ๆต่อไปก็ได้แต่เรากลับไปทำลายเขาลงบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกการเขียนหินในถ้ำเราอาจจะไม่คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอในระยะยาวแล้วผลกระทบมันมีอีกหลายๆอย่างครับมันทำลายหลายๆสิ่งต่อไปก็ฝากไว้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงอาจจะไปส่งผลกระทบอีกหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะครับ
3: การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่จบสิ้นนะครับก็คงจะต้องฝากถึงทุกๆคนนะครับที่หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาตินะครับทุกๆคนเนี่ยต้องช่วยกันปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อเป็นของประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่านะครับการอนุรักษ์เกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ลดการใช้ขยะให้มากที่สุดนะครับแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับใช้สิ่งของ reuse นะครับสิ่งของที่เป็นขยะ recycle พวกนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสืบต่อไปครับ
4: การความหวังในระยะยาวเนี่ยเราหวังไม่สูงมากนะครับก็คือว่าบัณฑิตของเราที่ผ่านโครงการนี้เขาจะมีความสำนึกมีจิตสำนึกแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันถ่ายทอดจิตสำนึกเนี่ยให้แก่คนในสังคมหรือให้แก่บัณฑิตรุ่นหลังอนุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดก็คือป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยจะไม่ถูกทำลายต่อไปอีกเราจะไม่ได้ยินข่าวอีกว่าจะมีการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันพิทักษ์รักษานั่นแหละเป็นจุดที่เรามุ่งหวังที่สุดเพราะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเป้าหมายระยะยาวในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามุ่งหวัง ว่าจะปลูกฝังความรู้จะสำเร็จในการหวงแหนทรัพยากรของชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าโครงการนี้แต่เท่านั้นก็ไม่เพียงพอครับเรามุ่งหวังว่าเราอยากจะขยายผลออกไปนะครับในนักศึกษาในมหิดลที่มีอยู่ถึง30คณะสถาบันวิทยาลัยด้วยกันให้เข้ามาร่วมในโครงการนี้มากๆในปีแรกเนี่ยเรามียังไม่มากนักในคณะที่เข้ามาร่วมกันก็จะมีอยู่หลักๆ4คณะด้วยกันแต่ว่าผมนักอาจารย์ที่ดูแลโครงการเนี่ยเรามุ่งหวังว่าจำนวนนักศึกษาจำนวนคณะวิชาที่เข้ามาร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมุ่งหวังต่อไปว่าเราจะเชิญชวนมหาลัยต่างๆที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้เข้ามาช่วยกันทำโครงการนี้แล้วนึกเห็นภาพถึงว่าในเวลาที่มีการหยุดภาคเรียนฤดูร้อนนะฮะปิดภาคใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยจะเห็นมีนักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยได้กระจายกันอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆที่จะมาซึมซับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนการพิทักษ์การเรียนรู้กันถ่ายทอดให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติด้วยครับอันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เราอยากเห็นเกิดขึ้น
5: กิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อควรระวังให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอุทยานแต่ละแห่ง
6: ที่เราเห็นเป็นนกกกนะครับนกกกที่เป็นกลุ่มนกเงือกที่ใหญ่ที่สุดของเขาใหญ่นะครับที่เราเห็นที่บ้านจะเป็นขนาดเล็กนั่นคือนกแก๊สเช้าแก๊สกกนึงจะมี

0: พื้นที่อุทยานเขาใหญ่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นป่าดิบชื้นค่ะ
1: ส่วนมาก
0: ส่วนโดยส่วนมากนะคะก็จะมีสีเขียวตลอดทั้งปีเพราะเป็นป่าไม่ผลัดใบค่ะ
2: ลักษณะเด่นของป่าแห่งนี้ก็นะคะก็จะมียางแดงค่ะเป็นพืชเด่นแล้วก็เป็นป่าไม่ผัดใบใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีป่าผัดใบปนอยู่ประมาณ 1% นะคะ
0: ที่เห็นที่สูงที่สุดนะคะจะเป็นพวกยางค่ะฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพืชชั้นล่างบ้างอย่างนี้ค่ะก็ยางก็สูงที่สุดค่ะ
3: เป็นเดือนยอดหลายชั้นค่ะ
0: อันนี้ค่ะพอเข้ามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันอากาศมันเย็นด้วยด้านนอกค
2: ่
0: ะ
2: ใช่
0: เพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นป่าดิบชื้นมันก็จะมีความชื้นทำให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าข้างนอกตรงลานจอดรถหรือว่าข้างนอกอุทยานนะคะ
4: ทำไมมันชื้นอ่ะ
0: เพราะต้นไม้เยอะค่ะ
2: ต้นไม้เยอะ
0: จากที่มันชื้น
4: เก็บน้ำไว้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
4: ต้นไม้มันเยอะถ้าต้นไม้หายหมดก็ไม่ชื้นแล้ว
0: ใช่ค่ะ
4: กฎ3ข
0: ้อห้ามของการเที่ยวชมธรรมชาติค่ะคือข้อแรกห้าม
2: ส่งเสียงดังนะคะ
0: เพราะสัตว์จะตกใจได้ข้อ2ห้ามเด็ดใบไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ออกมาข้อ3นะคะห้ามเดินออกนอกเส้นทางค่ะเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบย่ำต้นกล้าหรือว่าเจอสัตว์มีพิษได้ค่ะก็ให้เดินตามเส้นทางที่ขอวันก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นอินดิเคเตอร์ของป่าดิบชื้นค่ะกันค่ะในป่าดิบชื้นเฉพาะขาวัน
4: ถ้ามันมีแสดงว่าสมบูรณ
0: ์เป็นป่าดิบชื้น
4: มันต้องชื้นถึงจะเกิด
0: ค่ะเลือดควาย
2: เลือดควาย
0: ตัวผล
3: นะคะ
0: จะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงแล้วก็มาเป็นอาหารนกเงือกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดกรีดแบบกรีดมันใช่ไหมคะยางมันจะก็จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็เลยเรียกชื่อว่า
3: เลือดควาย
0: เลือดควายหรือเลือดควาย
5: เลือกว่าเสียเลือกว่า
4: แล้วน้องเงือกมันจะมาเจาะอะไร
5: มาเอาผลผลก็เป็นสีแดงๆครับน้องเงือกเนี่ยจะชอบมาเก็บผลของต้นเนี่ยครับพวกตระกูลพวกเลือดกวางเลือดม้าพวกเนี่ยครับเอาไปป้อนลูกที่อยู่ในรังนะครับก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อน้องเงือกนะครับแล้วน้องเงือกเนี่ยก็ช่วยกระจายเมล็ดของพืชพวกนี้ด้วยตระกูลนี้ก็คือเวลาถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับนกเงือกตัวเมียเนี่ยจะคาบมูลของลูกเนี่ยทิ้งออกมาข้างนอกก็คือเป็นพวกเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยก็ช่วยทำให้ป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับ

0: น้ำไหลตลอดทั้งปี
1: ใช่ก็คือน้ำตกอันนี้นะคะจะน้ำจะไหลมาจากเขื่อนจากห้วยลำตะคองค่ะไหลมาแล้วก็เป็นน้ำตกเหวสวนก็ตกจากหน้าผาลงมาประมาณ20เมตรเศษอะค่ะแล้วก็คือจริงๆข้างล่างก็สามารถเล่นน้ำได้แต่เจ้าหน้าที่เขาแบบไม่ให้เล่นนะคะเพราะว่ามีคนเคยเกิดแบบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในฤดูฝนนะคะน้ำก็จะหลากมาก
2: เขามีความมั่นใจนะครับในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของไม่ว่าต้นไม้นะครับไม่ว่าธรรมชาติสิ่งต่างๆเนี่ยผมเห็นการพัฒนาการเขาที่เรียกว่าเขามีความมั่นใจก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับมักกุเทศที่เป็นนักศึกษานะครับซึ่งสามารถที่จะบอกสิ่งต่างๆนะครับในธรรมชาตินะครับยิ่งมาที่เขาใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักศึกษาเขาเรียนรู้แล้วเขาคงหุนแหนธรรมชาติที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นพัฒนาการของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มจนวันนี้นะครับที่เขาสำเร็จหลักสูตรนะครับก็คิดว่าเราได้มกุเทศนะครับที่ดีนะครับ
3: ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบเครื่องแบบและใบประกาศนียบัตรMU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1เพื่อประกาศความสำเร็จของอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า1ปี
4: โครงการนี้มหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้ในวิชาชีพของเราเท่านั้นแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้มีทัศนคติมีค่านิยมมีจิตสำนึกนะครับที่มุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากของประเทศเราทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวกันอยู่เป็นประจำว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นทุกวันมีการสัตว์ตัดชีวิตนะครับในอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งดังนั้นเนี่ยทางมหาลัยมิดลเนี่ยนะครับจึงได้เล็งเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้บัณฑิตของมิดลเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องของความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าก่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่าที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงดังนั้นเนี่ยโครงการนี้เขาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแต่การที่จะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจนถึงขนาดขั้นที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับธรรมชาติของเราเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะอธิบายให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนอุทยานของเราเนี่ยได้ทราบด้วยนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึมซับและนอกจากว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหนรักธรรมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างละเอียดเลยถึงความสมดุลของระบบธรรมชาติซึ่งนักศึกษาทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช้เวลานับเป็นล้านล้านปีนะครับกว่าที่สมดุลธรรมชาติกว่าที่ธรรมชาติจะมีความงดงามสวยงามเอื้ออำนวยให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายและทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้นี่มันกว่าใช้เวลามากกว่าที่จะเกิดสมดุลขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะทำลายนะครับตัดไม้ทำลายป่าทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปหมดน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะแห้งแล้งไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่พึงประสงค์เช่นภัยแล้งอุทกภัยนะครับก็นำมาซึ่งความปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนไทยได้ช่วยกันรักษาส ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันมีจิตสำนึกร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องฝึกตั้งแต่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาลัยก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วขออำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้มีความสำเร็จนะครับในการศึกษาเรียนและมุ่งหวังสิ่งที่ได้มุ่งหวังสำหรับโครงการนี้ก็ได้สำเร็จทุกประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสำนึกว่าเมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้นประเทศไทยนี้ดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านคำดีท่านรองคำดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ต่อไปขอขอบคุณและขออำนวยพรครับสวัสดีครับ
0: อันจริงแล้วอันดับแรกเลยที่เขาได้แล้วสำคัญที่สุดเลยเปลี่ยนภายในตัวเขาเองจิตสำนึกความตระหนักรู้ความหยั่งถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงผมจะยกตัวอย่างบางส่วนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเดินลงทะเลไปแล้วเห็นขยะแล้วเก็บขึ้นมาอ๋อหนูเจ้าหน้าที่อุทยานก็ใช้หนูเก็บขยะเลยเนี่ยบอกเปล่าไม่ได้ใช้เลยพวกหนูทำกันเองนั่นก็แสดงว่าจิตสำนึกของเขามันเกิดอย่างลึกเข้าไปข้างในแล้วนะความตระหนักรู้จิตสำนึกการได้ช่วยเหลือธรรมชาติช่วยเหลือส่วนรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองจากจิตอาสาและอาสาสมัครนั่นคือ transformative education การเปลี่ยนแปลงตนการเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆนะเกิดให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ MU Ranger นะคะก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆต่างคณะซึ่งเป็นการสานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคณะต่างๆเนี่ยก็สร้างมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
5: ปกติจะเป็นคนที่ก็เที่ยวธรรมดาแต่ว่าเมื่อเข้ามาในโครงการแล้วรู้สึกว่ามีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
6: แล้วก็ได้แบบฝึกพัฒนาร่างกายได้เข้ามาเที่ยวในป่าได้เข้าไปในสถานที่ที่เราแบบไม่เคยได้ไปก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีค่ะ
7: เหมือนโครงการก็แบบว่าได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่ายังไม่เคยได้ทำอย่างเช่นการส่องนกแบบว่าแล้วก็เรียนรู้พันไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ค่ะ
8: ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามองสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานเนี้ยในเชิงท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แบบเข้าไปเพื่ออนุรักษ์เนี้ยมันก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นนะได้รับความเสื่อมโทรมจะไม่เกิดการแบบอนุรักษ์ให้แบบคงอยู่ต่อลูกหลานไปคือมองในลักษณะเชิงท่องเที่ยวคือเราไปเที่ยวอย่างเดียวใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักว่าเราควรจะแบบมีระเบียบมีวินัยในการที่เข้าไปในตัวอุทยานโดยการแบบรักษาความสะอาดการแบบไม่ส่งเสียงดังหรือว่ากฎต่างๆที่ทางอุทยานได้ให้กับนักท่องเที่ยวอะค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้แบบรักษากฎตรงนี้เพื่อที่จะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้หรือว่าลูกหลานเราเนี่ยได้แบบท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาตินี้อีกนานๆนะคะ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024415000หรือทางเว็บไซต์ www.en.mihidol.ac.th/muranger

0: ดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
0: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ germinate G E R M I N A T E germinate แปลว่างอกG seedling แปลว่าต้นกล้า pollen p o l l e n pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมี

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
4: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
5: ตั้งตีโฟ
6: ตั้งบทปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาห

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ว้าวสวนสนุก
3: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย้ฮ่าฮ่า
3: ฮ่าว้าวมนมนมนมน
1: โอ้ยนั่นมันแมงตาสตรอเบอรี่บายนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
3: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
1: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
4: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติพบอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
3: เฮ้ย
4: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนแดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
1: ่
4: แม่ไม่ต้องเขินหรอกนะเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนนี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
3: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์เล่นง่ายง่ายแค่ยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
3: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
1: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
3: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
4: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายโอป้า
2: ข้าไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริง
4: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
5: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉีดเยอะๆเล
6: ลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอาทิตย์ทีทีหอมหอม
3: นี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
6: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามย่างนิ่งดานิ่งดานิ่งดานิ่งดานี่นี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
3: งั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
6: ้เอ้ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
4: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
6: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนไหนไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะบินขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
7: โอ้ยเว้ยเข็มทองจะบินขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
6: ข้าบินได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยาก
3: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
6: อีกนิดนึง
7: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
4: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
6: ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
4: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
6: เย้ถึงแล้ว
4: จักพอดตากแล้ว
6: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
3: เฮ้ยเข็มทอง
7: เฮ้ย
6: เย้แล้วเย้แล้ว
7: ใครยังชั่ว
4: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
6: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
4: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
6: โอ้โหว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
4: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
6: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
7: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
3: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
2: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
8: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตัณหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดำในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศั

Man. Mammal. M-A-M-M-A-L. Mammal. แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. B ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึง

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: รีบครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขา

0: เพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
1: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
0: อะไรนะเฮีย
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
1: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
2: ห่วงที่สองมีเหตุผล
1: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
2: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
1: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
2: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
1: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
2: แล้วก็คุณธรรม
4: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
1: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
0: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทุกคณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
4: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได้
2: หยิบหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
1: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
1: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
5: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวัง เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้างปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดิน

0: ควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน

0: ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทกิจกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture agriculture agriculture แปลว่าการเกษตร livestock livestock livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery fishery fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องสภาพเป็นอะไรอ
2: ย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: ปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
5: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
6: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุ เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: Good morning, teachers and students who are watching on their TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Good morning, right? Okay, you're right, and I am all right too. Thank you. So, welcome to English class again. Take a look at our topic for today is things you should know about me. Things you should know about me. นะครับ หัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็คือ things you should know about me. นะครับ Okay, before we start the lesson, let me explain the topic for today.For our topic for today, we are going to talk about activity at home. Activity that you do at home. You like to do or you don't like to do at home, okay? So, before we start, I would like to know the activity that you do at your home or you don't like to do at your home. Can you please give me an example of, about the activity, okay? Okay.Can you please give me the example of the activity that you like to do at home? For example, read books, listen to music, stuff, right? Okay, can you give me an example? Billy? Yes, you can. You can use the microphone over there.
2: Play games.
0: Play games, very good, okay. For the other students, you can tell the activity in Thai. เด็กๆสามารถบอกเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับ Pert, do you want to tell? You want to give me the activity that you like to do?
2: Mop the floor.
0: I'm sorry again.
2: Mop the floor.
0: Mop the floor, very good. What else? Mop the floor ก็คือทำอะไรลูกถูพื้นนั่นเองนะครับเก่งมากครับWhat else? You can tell me in Thai. All right, เด็กๆปลายทางสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่ากิจกรรมที่นักเรียนนะครับทำอยู่ที่บ้านเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้าง What else? Billy again, okay. Go ahead.
2: Clean the home.
0: Clean the home. Very good. Okay, I think this is enough. Let's.Go for it, and then before we start the lesson, let's have a look at the objective for today. นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำได้ข้อ 2. นักเรียนสามารถสะกดและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำได้นะครับแล้วก็เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมที่คนในครอบครัวชอบทำและไม่ชอบทำได้แสดงว่าวันนี้เดี๋ยวหลังจากที่เราเรียนเสร็จปุ๊บนักเรียนสามารถบอกกิจกรรมนะฮะที่ทำที่บ้านได้และต้องบอกด้วยว่ากิจกรรมไหนที่เราชอบทำและไม่ชอบทำนะครับ alright now let's have a look at the vocabulary okay I forget to tell you about the handout okay all the students all you guys you have you can open the page number 19 the page 19This is the handout number 5. The handout number 5. Activities on weekends. Activity on weekends. Okay. So, why I present vocabulary? So you need to look at the handout number 5 along the way. Okay. เด็กๆครับขณะที่คุณครูนำเสนอคำศัพท์เด็กๆสามารถดูใน handout.ที่5ได้นะครับคำศัพท์ก็จะเหมือนกันโอเค Let's have a look at the first word So look at the picture Can you tell me what does she do? What this girl do? Listen to music, right? Very goodOkay, this word is listen to music. Everybody, please say after me. Listen. Listen to music.
1: Listen to music.
0: โอเคแปลว่าอะไรลูก listen to music เพลง who likes to listen to music at home raise your hand ใครชอบฟังเพลงบ้างลูกโอเค Billy do you like to listen to music right okay let's move to the other word next word I'm sorry so look at the picture what do they do ทำอะไรลูกเล่นเกมนั่นเองนะครับซึ่งคำนี้แน่นอนครับครูอันเสนอคำว่า play games louder please play games do you guys like to play games ชอบเล่นเกมไหมเอ่ยโอเคเอามือลงแล้วเด็กๆปลายทางล่ะครับชอบเล่นเกมไหมถ้าชอบเล่นเกมนะครับเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่า I like to play gamesI like to play games นะครับชอบเล่นเกมนั่นเองนะครับซึ่งเกมก็จะมีหลากหลายถูกต้องไหมลูกอาจจะใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าในโทรศัพท์มือถือก็สามารถเล่นได้นะครับ next what does he do วาดรูปนะครับวาดรูปภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ย draw whatDraw a pic. Very good. Draw a picture. Okay, everybody, please draw a picture. Draw a picture. Okay, แปลว่าวาดรูปนั่นเอง Who likes to draw a picture at home? ใครชอบวาดรูปไหมเอ่ย Okay, เอามือลงลูกการวาดรูปก็เป็นกิจกรรมยามว่างกิจกรรมหนึ่งนะครับที่สามารถทำได้อยู่ที่บ้านนะครับซึ่งเรามันเป็นกิจกรรมที่ฝึกสมาธิเราด้วยนะครับโอเค next one what does he do can you guess the guy this guy do นักเรียนลองเดาดูสิครับว่าผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรคุยกับเพื่อนอยู่คำว่าคุยกับเพื่อนนะครับเราก็สามารถใช้คำนี้ได้นะครับ chat with friendsChat with friends.
1: Chat with
0: friends.
1: Chat.
0: Chat.
1: Chat.
0: With friends.
1: With friends.
0: Chat with friends.
1: Chat with friends.
0: คำนี้นะครับก็แปลว่าคุยกับเพื่อนนะฮะอาจจะเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับ Who chats with friends at home? ใครมีใครคุยกับเพื่อนทางโซเชียลมีเดียบ้างลูกเวลาอยู่บ้านโอ้โหเยอะเลยนะครับเอามือลงนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถสื่อสารนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในโซเชียลเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยเราก็สามารถสื่อสารได้หลายทางนะครับโอเค next one what does she do ดูสิลูกว่าผู้หญิงนี่เขาทำอะไรอยู่ทำอาหารเก่งมากเลยนะฮะทำอาหารภาษาอังกฤษว่าไงครับก็คือคำว่า cook cook
1: cook
0: ก็คือทำอาหารในที่นี้มีใครชอบทำอาหารบ้างลูกแสดงว่าโตขึ้นเนี่ยจะเป็นเชฟใช่ไหมมินดี้ what do you cook at home ทำอะไรอยู่ที่บ้านทำอาหารอะไรครับไข่เจียวนะครับ omelet okay nextWhat does this girl do? ทำอะไรลูกคนนี้ก็ทำอะไรผู้หญิงคนนี้อ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือลูก read books
1: read books
0: read books อ่านหนังสือเด็กๆอาจจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับการ์ตูนก็ได้ใช่ไหมก็อาจจะพูดว่า read comics นะครับก็คืออ่านหนังสือการ์ตูนก็ได้นะครับ next one เดี๋ยวเรามาดูนะครับภาพต่อไปเลยเด็กๆดูนะครับภาพนี้พวกเขากำลังดูหนังอยู่นะครับซึ่งคำว่าดูหนังนะครับในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า watch movies แปลว่าดู หนังนั่นเองนะครับโอเค next one นี่ what does the guy do เขาทำอะไรลูกล้างจานเอาละเดี๋ยวมาดูกิจกรรมนี้จะมีใครยกมือสักกี่คนซึ่งล้างจานนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wash
1: wash the dishes
0: wash the dishes
1: wash
0: wash
1: wash
0: the dishes ไม่ใช่ watch ที่แปลว่าดูนะครับ wash ในที่นี้แปลว่าล้างนั่นเอง wash the dishes ก็คือล้างจานโอเค who likes to wash dishes โอเค very good you're good guys นะครับโอเคเอามือลงก็หลายคนอยู่ที่ยกมือนะครับแสดงว่าชอบกิจกรรมนี้เหมือนกันใช่ไหมลูกล้างจานเอามีใครล้างจานทุกวันเลยคุณแม่คุณพ่อให้ล้างจานทุกวันเลยเก่งมากโอเคเอามือลงลูกดีมากนะครับช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านโอเค this onecan you tell me what does he do ตอนนี้เขาทำอะไรลูกปั่นจักรยานนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า ride a bike
1: ride
0: เอาใหม่ลูก ride a bike ไม่ใช่ rice ที่แปลว่าข้าวนะลูกถ้า rice แปลว่าข้าวในที่นี้ rideride a bike แปลว่าปั่นจักรยานมีใครชอบปั่นจักรยานบ้างอยู่บ้านตอนเย็นๆโอเคเอามือลงลูกเอาล่ะทีนี้มาถึงช่วงสำคัญละคุณครูอยากให้นักเรียนตั้งใจฟังเพราะว่าหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะมาถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราชอบทำเดี๋ยวเราจะมาถามตอบกิจกรรมที่เราชอบทำนะครับที่บ้านเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับเรียนไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เรียนเนี้ยถามตอบกับเพื่อนโอเคนะโอเคตั้งใจฟังลูกถ้าเราจะถามว่าคุณชอบทำกิจกรรมอะไรชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านนะครับเราสามารถถามได้ดังนี้ลูกน้องครูครับ whatDo
1: you
0: like to do at home? What do you like to do at home? What do you like to do at home? Again, please. Okay. What do you like?To do at home. Okay. Repeat after me. What do you like? To do
1: at home.
0: ทีนี้คุณครูอันอยากให้เรียนถามนะครับตัวเรียนเอง 1, 2, 3, go.
1: What do you like to do at home?
0: Very good. Again, please. Louder.Okay, what do you like to do at home? ประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านนะครับเด็กๆจะสังเกตได้ว่ามีคำว่า at home เข้ามาด้วยนะครับแปลว่าทำอะไรชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านนั่นเองครับทีนี้วิธีการตอบนะครับ the way to answer is I like to วิธีการตอบนะครับเด็กๆอ่านคำพูดลูก
1: I like to
0: แล้วตามด้วยกิจกรรมที่นักเรียนชอบทำนั่นเองนะครับในที่นี้ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเขาชอบเล่นเกมเขาก็เลยตอบว่า I like to play games นะครับเด็กผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเขาชอบเล่นเกมนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะถามนะครับแล้วให้นักเรียนลองบอกกิจกรรมที่นักเรียนชอบมาดูซินะครับขออาสาสมัครก่อนอ่ะ ใครอยากจะเป็นอาสาสมัคร Perth Okay Perth Are you ready No Bele Okay stand up Okay Bele I would like you to be a volunteer What do you like to do at home
2: Clean the home
0: I'm sorry
2: I like to clean the home
0: Clean the home very good I like he likes to clean the home นะครับเขาตอบว่า I like to clean the home แปลว่าฉันชอบทำความสะอาดบ้านปรบมือเพื่อนหน่อยครับโอเค Who else who want to answer my question Benny Okay What do you like to do at home
2: Ride a bike.
0: Again, please.
2: I like to ride a bike.
0: Very good. He said he likes to ride a bike. นะครับ Benny ตอบว่าเขาชอบปั่นจักรยาน Okay. Who else want to answer my question? Mali, can you? Okay. What do you like to do at home?
2: I like to draw a paper.
0: She said she likes to draw a picture. Very good, ปรบมือครับเขาบอกว่า I like draw a picture. เขาชอบทำอะไรลูกวาด And you famous? Can you answer my question? No. Copter? No. ใบไม้ Okay. Okay. Don't worry. เอาล่ะนะครับแต่อยากให้เรียนทราบว่าประโยคคำถามถ้าเราจะถามว่าคุณชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านนะครับเราสามารถถามได้ดังนี้ What do you like to do at home? What do you like to do at home? วิธีการตอบง่ายมากเราก็บอกว่า I like to แล้วตามด้วยกิจกรรมที่เราเป็นไงลูกชอบเอาล่ะเด็กๆคุณครูถามเด็กๆนักเรียนไม่ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวลองถามกับเพื่อนข้างๆในกลุ่มหน่อยสิครับว่าคุณชอบทำอะไรคุณชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านลองถามตอบกันเดี๋ยวครูให้เวลา1 นาทีแล้วจะกลับมา

0: Okay, come back everybody, please. Time up. Okay, calm down. All right, after you ask your friend about the activity they like to do at home, okay? Okay, I would like a volunteer to present your conversation in front of the class. Okay, Perth, come on. Listen carefully. Come on. Okay. 1, 2, 3, go.
1: What do you like to do at home?
2: I like to swim.
0: He likes to what? Swim, นะครับ Benny บอกว่า I like to swim. เขาชอบทำอะไรลูกว่ายน้ำ I didn't ask him back.
2: What do you like to do at home?
1: I like to play games.
0: ภูมิกิจบอกว่า I like to play games. เขาชอบทำอะไรลูกเล่นเกมโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับโอเคทุกคน take a seat and other volunteers who okay Billy come on guys okay go on 1, 2, 3 go
2: what do you like to do at home
3: I like to pickswimming
0: he likes to swim นะฮะ he likes to swim ก็คือชอบทำอะไรลูกแพลงต้นชอบทำอะไรครับว่ายน้ำ and then ask him back
2: what do you like to do at home
1: I like to listen to music
0: Billy บอกว่า he likes to listen to music Billy ชอบทำอะไรลูกฟังเพลงโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อย you can have a seat thank youทีนี้มาถามบุคคลใกล้ตัวเราบ้างอย่างเช่นคุณพ่อชอบทำอะไรชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านคุณแม่ชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านนะครับเราสามารถถามได้ดังนี้ลูกกรณีถามว่าคุณพ่อชอบทำอะไรคุณพ่อชอบทำอะไรที่บ้านเราสามารถถามได้ดังนี้ What does your father like to do at home What does your father like to do at home แปลว่าคุณพ่อของคุณเนี่ยชอบทำอะไรชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านนะครับทีนี้วิธีการตอบเราสามารถตอบได้ดังนี้ My father likes to read books My father likes to read books นะครับในกรณีนี้คุณพ่อของฉันชอบทำอะไรลูกอ่านหนังสืออ่ะทีนี้ถามต่อสมมติว่าเราจะถามว่าคุณแม่ของคุณเนี่ยชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านเราก็สามารถถามได้

0: กิจกรรมอะไรที่บาดอย่างเช่นวิธีการตอบเราสามารถตอบได้ดังนี้ My mother likes to cook. My mother likes to cook นะครับแม่ของฉันเนี่ยชอบทำอาหารนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาถึงกิจกรรม Let's listen นะครับ Let's listen เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับฟังจากไดอะล็อกนะครับแล้วให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาดู instruction กันก่อนนะครับคำชี้แจงเขาบอกว่า listen carefully and fill in the blank listen carefully and fill in the blank ให้นักเรียนตั้งใจฟังและเขียนคำตอบลงไปในช่องว่างซึ่งลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้คำตอบเขียนไปไหนให้นักเรียนเขียนลงไปในบอร์ดนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกลุ่มกันทุกกลุ่มจะมีบอร์ดแบบนี้นะครับทุกกลุ่มจะมีบอร์ดแบบนี้อยู่เอาละเดี๋ยวคุณครูจะชี้แจงว่าทำอย่างไร alright Jack is going to tell us about his family members what activities they like or don't like to do so I would like you to listen carefully and write down the answers เอาละให้นักเรียนนะครับฟังเดี๋ยวแจ็คเนี่ยครับจะมาบอกว่าสมาชิกในครอบครัวของเขาเนี่ยชอบทำอะไรและไม่ชอบทำอะไรบ้างแล้วให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในช่องว่างซึ่งคำตอบให้เขียนลงไปในบอร์ดที่นักเรียนทุกคนได้นะครับอย่างเช่นข้อ1นักเรียนได้ยินกิจกรรมอะไรนักเรียนก็ใส่ข้อ1แล้วก็เขียนลงไปเลยโอเคไหมลูกโอเค you just write only the answer for short okay you don't have to write all the sentence okay you got itเข้าใจหรือเปล่าลูกโอเค this activity you have to do in group you have to work in group ให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มนะลูก alright for the students from the other school if you don't have any board you can use the paper or notebook it's okay เอาละเดี๋ยวจะมีเสียงจากไดอะล็อกมาให้นักเรียนฟังนะครับคุณครูจะเปิดให้นักเรียนฟัง3รอบโอเคนะI will turn the dialogue 3 times and then you write down the answer in the board. Okay, are you ready? You have to help your friends. Okay, this is this activity we work in group. นะครับ We work in group แปลว่าเราทำงานเป็นกลุ่มนะครับ All right. Okay. Are you ready for number 1? Are you ready?Okay, if you're ready, let's listen carefully.
1: I like books.
0: Can you catch it? One more time.
1: I like to read books.
0: Okay, you can write down the answer on the board. What did you hear from the dialogue? Okay, number 3.
1: I like to read books.
0: โอเค1 2 3 go number 2นะตั้งใจฟัง
1: My mother likes to cook
0: อะไรหายไปคุณครูจะเปิดได้3ครั้งนะเอาฟังอีกครั้งนึง
1: My mother likes to cook
0: Again please อีกครั้งนึงลูกตั้งใจฟัง
1: My mother likes to cook
0: อะไรหายไปนี่ช่องว่างนี่ช่องว่างอะไรหายไปนี่แสดงว่าเดี๋ยวจะได้รางวัลหมดทุกกลุ่มแล้วนะเนี่ยช่วยกันนะอันนี้งานกลุ่มลูกโอเคเราไปข้อ3ได้ยังลูกไปข้อ3ได้ยังครับโอเค listen carefully เอาตั้งใจฟัง 1 2 3 go
1: My sister doesn't like to wash the dishes.
0: Ow. ตั้งใจฟังรู้ว่าข้อนี้ยาก Hush. Be quiet. Listen carefully.
1: My sister doesn't like to wash the dishes.
0: okay. You can.

0: Look at the handout to everybody. You can look at the end handout number 5. Okay, we turn it on finally.
1: My sister doesn't like to wash the dishes.
0: พอรู้ยังว่าข้อ3คำตอบคืออะไรรู้แล้วนะโอเคถ้าหลากหลายลายมือก็จะมีคะแนนเพิ่มเยอะใช่นะครับจะยากนิดนึง Can we move on to next item เราสามารถที่จะไปคนต่อไปได้ยังลูกไปได้ยังลูกไปได้เลยนะไม่หมายถึงว่าให้ครูได้ออกไปได้เลยใช่ไหมไม่ใช่โอเค listen carefully for number 4
1: My aunt likes to ride a bike
0: One more time hush be quiet please One more time ฟังอีกครั้งนึงเพื่อนก็ฟังไม่ทัน be quiet please 1 2 3
1: My aunt likes to ride a bike
0: Okay, one last time.
1: My aunt likes to ride a bike.
0: รู้ยังคำตอบข้อนี้คืออะไร
2: ไ
0: ม่รู้
2: คร
0: ับ โอเคOkay, can we move on to the last one? ไปข้อต่อไปยังลูกคนสุดท้าย Okay, ไปได้แล้วนะเดี๋ยวนี่เสร็จยังลูกเดี๋ยวไปพร้อมกันพ่อเดี๋ยวจะฟังพร้อมกันเลยนะครับOkay, 1 2 3 go. I'm sorry
1: My brother doesn't like to watch movies.
0: Again, please. Listen carefully again, please. เดี๋ยวฟังตั้งใจฟังข้อนี้เร็วนิดนึง
1: My brother doesn't like to watch movies.
0: Okay, one last time. Listen carefully.
1: My brother doesn't like to watch movies.
0: My brother doesn't like to อะไรลูก จะลืมเสียงลงท้ายด้วยนะมันมีหรือเปล่ามันมีอะหรือเปล่า Have you finished? Okay, let's have the answer. Let's have the answer. เราจะเฉลยได้ยังลูกมาดูข้อหนึ่งก่อนเดี๋ยวคุณอ่านตามให้ฟังข้อหนึ่งนี่ก็คือแจ็คเนี่ยกำลังที่จะบอกนะครับบรรยายเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของตนเองว่าสมาชิกในเขาในครอบครัวเขาเนี่ยชอบทำอะไรและไม่ชอบทำอะไรเรามาดูตัวแจ็คซิว่าเขาชอบทำอะไรฟังอีกครั้งหนึ่งนะ
1: I like to read books
0: เขาชอบทำอะไรลูกแจ็ค I like to read อะไร เดี๋ยวดูซิถูกไหม
1: My mother likes to cook
0: เดี๋ยวนะ
1: My sister doesn't like to wash the dishes
0: โอเค I like to read books ถูกไหมถูกไหมลูกเดี๋ยวฟังใหม่ฟังประโยคเต็มใหม
1: ่ I like to read books
0: I like to read books เขาไม่บอกว่า I like to read a book เขาบอกว่า I like to read books โอเคสามารถขีดถูกได้เลยลูกให้1คะแนนเลยใครไม่ได้เติมตัว S ให้1ไอ 0.5 คะแนน

0: Okay. Number two.
1: My mother likes to cook.
0: My mother likes to cook. Very good. Okay. My mother likes to cook. ต่อไป number three. เอาฟังดี
1: ๆ My sister doesn't like to wash the dishes.
0: My sister doesn't like to wash the dishes. นะครับ My sister doesn't like to wash the dishes. แปลว่าอะไรครับประโยคนี้พี่สาวของฉันนี่เป็นไงไม่ชอบล้างจานเลยนะครับไม่ชอบล้างจานเลยตัวเราชอบไหมโอเคอ้าว wash the dishes ถ้าถูกให้1คะแนนต่อมาข้อ4 number 4ตั้งใจฟัง
1: my aunt likes to ride a bike
0: my aunt or my aunt likes to
2: ride a bike
0: whatRide a bike. Very good. Okay, number five.
1: My brother doesn't like to watch movies.
0: My brother doesn't like to watch movies. Watch movies. นะครับพี่ชายของฉันเนี่ยไม่ชอบทำอะไรลูก watch movies. ไม่ชอบดูหนังเลยเอาล่ะ who get 5 points มีกลุ่มไหนได้5ข้อบ้าง raise your hand 4.5 4 okay don't worry เดี๋ยวคุณครูจะเก็บคะแนนตรงนี้เลยนะครับเอาล่ะกิจกรรมต่อไปนักเรียนจำคะแนนของตัวเองด้วยนะดูใบงานที่7นะครับใบงานที่7เรื่อง what I like and I don't like to do นะครับเด็กๆสามารถนำใบงานขึ้นไปได้เลยนะครับเดี๋ยวครูอั๋นจะอธิบายให้นะครับว่าทำอย่างไรก็คือให้นักเรียนนะครับเติมนะครับคำในช่องว่างให้สมบูรณ์นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูข้อ1ไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1เด็กๆสังเกตว่าภาพที่เขาให้มาเนี่ยเป็นภาพฟังเพลงอยู่ใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าประธานที่เขาให้มาในที่นี้เป็นประธานไอนั่นเองนะครับไอแล้วให้ดูภาพอิโมจิตรงนี้นะครับว่าเป็นรูปยิ้มหรือไม่นะครับถ้าเป็นรูปยิ้มก็แสดงว่าเป็นไงลูกเก่งมากครับก็คือชอบทำกิจกรรมนั้นๆนั่นเองนะครับดังนั้นตรงช่องว่างช่องแรกตรงนี้เด็กๆลองบอกครูอันดูซิว่าเราควรจะใส่คำว่าอะไรลงไปvery good ก็คือคำว่า like นั่นเองนะครับ I like to ฟังเพลงภาษาอังกฤษใครยังจำได้ไหมว่าเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรก็คือ listen to music นั่นเองดังนั้นประโยคนี้เราก็จะได้ว่า I like to listen to music นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อ2ข้อ2ประธานเขาให้ my sister มานะครับเป็นประธานเอกพจน์นั่นเองนะครับรูปก็คือรูปว่ายน้ำแต่อีโมจิให้มาก็คือรูปยิ้มนั่นเองนะครับแสดงว่า my sister ต้องเป็นไงแน่เลยครับต้องชอบกิจกรรมว่ายน้ำแน่เลยแต่คำว่าชอบในภาษาอังกฤษเราจะต้องเติม s ลงไปด้วยเพราะประธานในที่นี้เป็นเอกพจน์นั่นเองก็จะได้ว่า my sister likes to swim นะครับเอาละเดี๋ยวนะครับคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมตรงนี้สักครู่นะครับแต่ครูอันขออนุญาตข้ามไปข้อ7กับข้อ8ก่อนนะครับข้อ7กับข้อ8เนี่ยคุณครูให้นักเรียนวาดภาพแล้วก็แต่งประโยคเองนะครับซึ่งนักเรียนดูอีโมจิที่ให้มานะครับก็จะต่างกันมีทั้งรูปยิ้มและก็รูปหน้าบึ้งนั่นเองนะครับให้นักเรียนนะครับวาดรูปตามอีโมจิที่กำหนดให้แล้วก็แต่งประโยคให้สมบูรณ์ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวควรจะให้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Okay, everybody, please welcome back. And how is your work? Okay, if you're finished, นะครับถ้านักเรียนเสร็จแล้วให้คุณครูนะครับปลายทางช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยให้ถูกต้องด้วยนะครับ And then if you finish, let me know later. And today we have homework. วันนี้เรามีการบ้านนะครับซึ่งการบ้านของเรานะครับจะเป็นใบงานที่8 worksheet 8 getting to know me นะครับใบงานที่8นะครับเดี๋ยวคุณครูอาจจะอธิบายให้ฟังว่าทำอย่างไรนะครับเอาล่ะให้นักเรียนนะครับเขียนเติมข้อมูลของตนเองลงในช่องว่างให้สมบูรณ์นะครับเด็กๆจะเห็นได้ว่าคุณครูจะมีช่องว่างนะครับแล้วให้นักเรียนเติมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนลงไปนะครับเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวนะครับเช่น Hello my name is แล้วก็เติมชื่อของนักเรียนลงไป I am in grade 4 on weekends I like to do อะไรลูกทำกิจกรรมอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ง่ายมากนะครับนักเรียนสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านได้โอเคเอาละมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันวันนี้นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำที่บ้านถูกต้องไหมลูกกิจกรรมที่ชอบทำที่บ้านได้แก่กิจกรรมอะไรบ้างดูซิภาพแรกอะไรลูกพร้อมกันดังๆ again pleaseplay games very good ทำอะไรลูกลงมา draw a picture again please
1: draw a picture
0: again please
1: draw a picture
0: คนนี้ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรลูกภาพนี้ภาพอะไรอ่านหนังสือ
1: write
0: no not write read again please read booksSo what about the picture? Again, please.
1: Read books.
0: Read books. Next. Louder.
1: Cook.
0: ทำอาหาร. Listen. Louder, please.
1: Listen to music.
0: Okay, next. Right.Again, please.
1: Ride a bike.
0: Chat. With.
1: Chat with friends.
0: แปลว่าคุยกับเพื่อนนั่นเองนะครับ Watch movies. Again, please.
1: Watch movies.
0: And then finally, wash the dishes.Again, please.
1: Wash the dishes.
0: นั่นเองนะครับก็คือล้างจานเอาละทีนี้คุณครูถามต่อว่าถ้าเราจะถามว่าคุณชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านเราสามารถถามได้ว่าไงครับ What อะไรนะพร้อมกันลูก What do you like to do at home? Again, please. Louder. What do you like to do?At home คุณชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านวิธีการตอบง่ายมากเลย I อะไร Very good I like to แล้วตามด้วยกิจกรรมที่เราชอบนั่นเองนะครับเอาละซึ่งกิจกรรมที่เราทำที่บ้านนะครับต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นไงครับเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเรานะครับและเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยนั่นเองนะครับนะก็อย่างเช่นล้างจานแบบนี้เราก็ต้องช่วยเหลือพ่อแม่นะครับกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านเป็นต้นนะครับเอาละกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนเรื่อง what are they like นะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่6นะครับเรื่อง personality นะครับใบงานที่9และใบงานที่10ด้วยนะครับซึ่งเด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ DLTVเว็บไซต์ DLTV นั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้เด็กๆมีคำถามอะไรไหมเอ่ยมีคำถามไหมครับ Do you have any questions? Alright, if you don't have any questions, I think this is enough for today. I hope you enjoy our class and see you next time. Bye bye.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ loam soil L O A M S O I L loam soil แปลว่าดินร่วนclay soil C L A Y S O I L clay soil แปลว่าดิน sandy soil S A N D Y S O I L sandy soil แปลว่าดินทราย น้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
4: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
5: แต่ตีปอโอ้ต้อง
6: บดปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
8: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIALPLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก. Aquatic plants, AQUATICPLANT.Aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: เซฟตี้ฟอร์ออล
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

0: ดคำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้สิ่งที่เด็กๆจะได้มาพบกันคุณครูเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆเลยนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะครับคือหัวข้ออะไรครับนักเรียนการใช้พจนานุกรมซึ่งเป็นหัวข้อแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่2นั่นเองนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วแต่ก่อนอื่นเลยสิ่งที่ทุกคนรอคอยช่วงแรกของเรากิจกรรมมีชื่อว่า
1: คำไทยใช
2: ้
1: ให
2: ้ถูกแต่ก่อนที่จะไปกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงก่อนว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นะครับมีทั้งหมด10ชั่วโมงนะเราจะเรียนการใช้พจนานุกรม2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราจะเรียนวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนะอีก3ชั่วโมงนะครับซึ่งเราก็จะใช้หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยจัดเตรียมไว้ด้วยเลยนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็จะมาฝึกท่องอาขยานจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทยก็คือเรื่องของการใช้เครื่องหมายวรรคตอน

0: แล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของการเขียนย่อความอีกทั้งหมด3ชั่วโมงทั้งหมดนี้10ชั่วโมงเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2ที่มีชื่อว่าสืบสานวรรณคดีไทยนั่นเองนะตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้คำไทยใช้ให้ถูกหรือยังครับ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วคำนี้คุ้นเคยไหมเอ่ย
1: ค
0: ุ้นแล้วถูกไหมคิดว่าตัวเองจะตอบถูกไหม
1: ถ
0: ูกแน่นอนใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูให้สัญญาณนะครับ1 2 3สีอะไรเอ่ยยกขึ้นสูงสูงสีอะไรลูกสีเขียวเก่งมากมาดูที่ความแตกต่างกันดีกว่าว่าสีเขียวกับสีแดงเห็นไหมครับตรงไหนเอ่ยที่นักเรียนสังเกตเห็นตรงไหนลูกตอบดังๆตัวสะกดคำว่าม ุกใช่ไหมเราจะใช้อะไรสะกดลูกเราจะใช้กอไก่สะกดไม่ใช่ขอไข่นะครับมุกตลกต้องเป็นมออุกอมุกนะเรามาดูความหมายกันว่ามุกตลกแปลว่าอะไรก็คือวิธีทำให้ขบขันใช่ไหมเคยเห็นไหมเวลาดูรายการตลกเป็นไงลูกเขามีวิธีการใช่ไหมมีวิธีอะไรบางอย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดการแสดงหรืออะไรพวกนี้ทำให้คนดูเนี่ยขบขันนะอันนี้เขาเรียกว่ามุกตลกนะครับซึ่งเป็นคำนามนะอ่ะผ่านไปสำหรับคำไทยใช้ให้ถูกนะฝากให้เด็กๆทุกคนช่วยจดจำแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับมุกตลกเขียนอย่างนี้ก็คือกอไก่สะกดที่พยางค์แรกก็คือมุกนั่นเองนะอ้าวทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการใช้พจนานุกรมเด็กๆลองดูสิครับว่าทั้งหมดนี้บนหน้าจออ่านได้ไหมคุณครูมีบทกลอนมาให้ลองอ่านได้ไหมครับอ่านได้นะลองอ่านตั้งแต่วรรคแรกดูพร้อมกันได้ไหมเอ่ยพร้อมกันนะเดี๋ยวพร้อมกันเสียงดังๆเลยนะครับ1 2 3นอนรินยินดีพระชีเล่ากรรมสดเศร้าโสกาน่าสงสาร

ไปสำเภาเล่าจะดีเหมือนมีเหตุแสนสมเพศภูวนัยนึกใจหายต่อเลย

บทกลอนเหล่านี้นักเรียนลองสังเกตสิว่าคำที่ใช้ในบทกลอนในบทร้อยกรองเนี่ยเด็กๆคุ้นเคยไหมไม่คุ้นไหนใครว่าตัวเองรู้จักความหมายของคำที่อยู่ในบทกลอนนี้ทุกคำเลยมีไหมลูกมีไหมมีไหมไม่มีลองดูสิว่าถ้าเกิดคุณครูอยากจะให้นักเรียนลองช่วยกันเลือกคำศัพท์ที่เราไม่รู้ความหมายเนี่ยเด็กๆคิดว่าคำไหนบ้างตอบได้เลยได้ทุกคำเลยถ้าเราไม่รู้ความหมายเราสามารถบอกได้หมดเลยนะครับกลุ่มที่หนึ่งให้เลือกหนึ่งคำคำไหนคำว่าอะไรนะลูกภูวะนายคำไหนอีกกลุ่มที่สองหนึ่งคำลองดูสิเลือกได้ไหมคำว่านอนะรินเก่งมากกลุ่มที่สามเลือกคำว่าอะไรนะครับคำว่าชีเล่าใช่ไหมได้จริงๆแล้วคำนี้ต้องเป็นคำว่าพระชีเล่านะครับเพราะว่าเราต้องเพิ่มคำว่าพระเข้ามาเป็นคำเดียวกันแต่ก็ไม่เป็นไรนักเรียนเลือกคำนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะต้องมีการเปิดพจนานุกรมนั่นเองนะครับกลุ่มที่สี่เลือกได้ยังกลุ่มที่สี่คำว่าอะไรคำว่าอะไรนะลูกสมเพศอยู่ตรงไหนเอ่ยคำว่าสมเพศอยู่ใกล้ๆกับอันนี้ใช่ไหมต่อมากลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าเลือกได้หรือยัง

ตอบดังๆเลยลูกหนูเอาคำว่าอะไรคำว่าเอกากายเห็นไหมจริงๆแล้วมีอีกหลายคำใช่ไหมที่เราไม่รู้ความหมายเลยคำนี้หลายๆคำที่เด็กๆ เลือกมาคำนี้รู้ความหมายไหมครับคำว่ากรรมสดรู้ไหมในใครรู้ความหมายคำนี้บ้างคำว่าโศกาแปลว่าอะไรลูกโศกาก็ยังไม่รู้ใช่ไหมบางคนอาจจะรู้แล้วอ้าวทีนี้ลองมาดูซิว่าสิ่งที่เด็กๆ เลือกมานะไม่ว่าจะเป็นคำว่านอนรินคำว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะเมื่อกี้ที่เลือกกันคำว่าชีเล่าใช่ไหมมีคำว่าอะไรอีกคำว่าภูวะในมีคำว่าอะไรอีกลูกคำว่าสมเพศคำว่าอะไรอีกนอนรินใช่ไหมเนี่ยคำเหล่านี้มีอะไรอีกนอนรินแล้วก็อีกหนึ่งคำที่นักเรียนเลือกคือคำว่าเอกากายใช่ไหมเอกากายถ้าเราได้คำมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้ความหมายของคำพวกนี้นักเรียนคิดว่ามีสิ่งไหนที่เราจะสามารถบอกเราได้บ้างถึงมีอะไรนะมีพจนานุกรมใช่ไหมครับคำเหล่านี้เราสามารถค้นคว้าได้จากไหนได้จากพจนานุกรมนักเรียนรู้จักพจนานุกรมหรือเปล่ารู้คุ้นเคยไหมคุ้นเคยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนรู้จักพจนานุกรมนะเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นหลายคนเนี่ยถือพจนานุกรมมาแล้วนะแล้วก็ตอนอยู่ป.3เคยเรียนไหมลูกเคยเรียนเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเราได้รู้จักได้เรียนรู้ได้ฝึกเปิดพจนานุกรมมาแล้วมาตอนป.4 เราก็จะเรียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะฝึกการใช้พจนานุกรมให้มันคล่องขึ้นแล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พจนานุกรมออนไลน์ด้วยนะก่อนที่จะมารู้จักพจนานุกรมนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างในชั่วโมงนี้อันดับแรกต้องรู้วิธีการใช้พจนานุกรมใช่ไหมครับต้องบอกให้ได้รู้แล้วก็ต้องบอกหลังจากนั้นเด็กๆใช้พจนานุกรมในการหาความหมายของคำใช่ไหมเดี๋ยววันนี้มีเกมมาให้แข่งขันเตรียมพร้อมให้ดีนะกลุ่มไหนเราจะมีตัวแทนกลุ่มที่เป็นผู้ชนะแค่กลุ่มละ1คนเท่านั้นแล้วก็อันที่3ก็คือเด็กๆจะต้องเห็นความสำคัญของการใช้พจนานุกรมนะครับอ้าวทีนี้เรามารู้จักพจนานุกรมกันดีกว่านะอันนี้คุณครูทบทวนให้นะครับซึ่งคิดว่าหลายคนก็คงจะรู้จักกันแล้วพจนานุกรมก็คือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับคำใช่ไหมครับแล้วก็วลีที่เรียบเรียงเอาไว้ตามลำดับอักษรแปลว่าอะไรตามลำดับอักษรรู้จักไหมอักษรกอไก่ถึงฮอนกฮูกใช่ไหมในพจนานุกรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับเอาไว้ตั้งแต่หมวดกอไก่หมวดขอไข่ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือตัวฮอนกฮูกนั่นเองนะโดยพจนานุกรมจะบอกตัวสะกดที่ถูกต้องนะคำไหนเราเขียนไม่ถูกเราเปิดพจนานุกรมนะบอกวิธีการอ่านออกเสียงคำของคำนั้นบอกชนิดของคำนะและที่สำคัญพจนานุกรมบอกอะไรบอกอะไรลูกบอกความหมายนะหรือคำจำกัดความของคำนั้นและยังบอกประวัติของคำบอกอะไรอีกบอกวิธีการใช้คำนะบอกตัวย่อบอกคำเหมือนบอกคำพ้องและคำที่มีความหมายตรงข้ามนะหรือบางทีบางคำเนี่ยพจนานุกรมสามารถบอกถึงแผนภูมิก็ได้อธิบายด้วยแผนภูมิอธิบายด้วยตารางหรืออธิบายด้วยภาพในบางเล่มในบางคำนะเพื่ออะไรลูกการใช้พจนานุกรมเนี่ยเราใช้เพื่ออะไรดูซิเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้เข้าใจความหมายใช่ไหมของคำให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะถ้าเด็กๆไม่รู้จัก

0: ความหมายของคำหรือไม่รู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรเราต้องไปหาจากที่ไหนจากพจนานุกรมนะพจนานุกรมเนี่ยเป็นคลังคำศัพท์ที่บ่งบอกอะไรหลายๆอย่างเลยตามที่คุณครูอธิบายมาทั้งหมดนี้น้องไม่รู้อะไรก็สามารถไปหาเปิดได้ที่พจนานุกรมนะครับอ้าวทีนี้ลองดูซิอันนี้เขาเรียกว่าพจนานุกรมอะไรลูกอ่านได้ไหมพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เคยเห็นไหมใครเคยจับบ้างใครเคยไปหยิบมาอ่านบ้างที่ห้องสมุดของเรามีหลายเล่มเลยนะครับเด็กๆเคยเห็นไหมลูกเล่มใหญ่ไหมถ้าคุณครูให้พกแบบนี้มาใช้ทุกวันไหวหรือเปล่า
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวแค่หนังสือเรียนก็เยอะแล้วใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับเด็กๆปลายทางก็น่าจะรู้จักกันเนาะอันนี้เป็นฉบับปีพุทธศักราช2554ซึ่งมีการชำระครั้งล่าสุดนะเป็นเล่มล่าสุดของไทยเนาะอันนี้ออกมาจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นผู้จัดทำเกี่ยวกับพจนานุกรมมีไว้เพื่อให้คนไทยได้สืบค้นเกี่ยวกับคำแล้วก็ที่มาของคำต่างๆที่เราใช้กันในทุกๆวันนี้นะก็มีการรวบรวมเอาไว้นี่คือคำไทยนะลูกคำไทยที่เราทั้งยืมมาแล้วก็บัญญัติขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นคำไทยแท้ที่เรามีใช้อยู่แล้วก็จะถูกนำมาจัดเรียงไว้ในพจนานุกรมเล่มนี้นะต่อจากมีพจนานุกรมที่เด็กๆน่าจะคุ้นเคยตอนนี้มีหรือยังมีแล้วใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่าพจนานุกรมนักเรียนเป็นแบบย่อนะครับถ้าอันนี้พกไหวไหมลูก
1: ไหว
0: เพราะว่าเล่มถนัดมือไหมถนัดมือกระทัดรัดแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานเหมาะสำหรับนักเรียนนะคะเป็นพจนานุกรมนักเรียนฉบับเฉลิมพระเกียรตินะและนอกเหนือจากนั้นคุณครูอยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักพจนานุกรมอีกหลายเล่มเลยนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เรียกว่าพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมก็เป็นของราชบัณฑิตยสภาเหมือนกันนะอันนี้เป็นพจนานุกรมที่แยกออกมาเกี่ยวกับคำศัพท์ทางวรรณกรรมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายเลยนะครับอันนี้เป็นพจนานุกรมคำศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัยศึกษาศาสตร์คืออะไรก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนหรือการศึกษานั่นเองอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กๆก็ค้นได้นะครับเราอยากจะรู้คำไหนก็ลองเปิดอ่านดูสามารถยืมได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนนะหรือห้องรีซอร์ท ที่อาคารหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นอันนี้ก็มีพจนานุกรมนักเรียนมันก็มีหลากหลายนะมีหลายเล่มหลายฉบับหลายสำนักพิมพ์สามารถเลือกใช้ได้เนาะก็ถนัดแบบไหนก็ใช้อันนั้นนะครับอ่ะแล้วก็นอกเหนือจากภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษก็ยังมีพจนานุกรมด้วยใช่ไหมเด็กๆมีไหมของภาษาอังกฤษมีต้องลองนำมาสืบค้นดูนะครับเวลาเราเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องใช้เหมือนกันเนาะหลักการก็เหมือนกันเลยเรียงตามลำดับอักษรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพจนานุกรมที่ให้เด็กๆได้รู้จักและก็อีกหนึ่งอย่างวันนี้ที่คุณครูอยากจะนำเสนอนะพจนานุกรมอันนี้เป็นพจนานุกรมออนไลน์นะอันสุดท้ายนี้ออนไลน์สามารถดูได้จากไหนลูกพจนานุกรมออนไลน์ต้องมีเครื่องมือใช่ไหมเครื่องมือของเราอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาหรือเป็น iPad ก็ได้หรือเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ได้เนาะสามารถสืบค้นได้อันนี้ก็จะง่ายมากแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานนะครับอ้าวทีนี้ลองมาดูว่าในพจนานุกรมบอกอะไรกับเราบ้างอันดับแรกบอกตัวสะกดที่ถูกต้องอันที่สองบอกการอ่านออกเสียงใช่ไหมลูกเวลาเราค้นคำเราก็จะเจอว่าคำนี้ถ้าอ่านยากหน่อยเขาก็จะเขียนคำอ่านไว้ให้ด้วยนะบอกความหมายของคำและคำจำกัดความแน่นอนใช่ไหมเราใช้พจนานุกรมเพื่อเปิดหาความหมายแล้วก็บอกชนิดของคำด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเจอคำว่านอหนูจุดแสดงว่าเป็นคำนามถ้าเจอกอไก่จุดแสดงว่าเป็นคำกริยาเด็กๆสังเกตไหมเวลาคุณครูนำเสนอความหมายคำไทยใช้ให้ถูกคุณครูบอกด้วยใช่ไหมลูกจะบอกนอจุดกอจุดเนี่ยเพื่อให้เราคุ้นเคยว่าอ๋อคำนี้คือชนิดนี้นะคำนี้คือคำนามคำนี้คือคำกริยาบางคำก็จะมีคำวิเศษ

ด้วยนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ้าวต่อมาอันที่5บอกที่มาของคำรากศัพท์ด้วยเช่นถ้าคำนี้อย่างเช่นคำว่าไอศกรีมใช่ไหมวันนั้นนำเสนอไปแล้วมาจากภาษาอะไรลูกไอศกรีมมาจากภาษาอังกฤษคุณครูก็วงเล็บไว้ว่าเป็นอจุดนะนี่คือที่มาของคำถ้าเป็นภาษาจีนก็จะเป็นจอจุดจอจานนะครับนะอ้าวทีนี้บอกอะไรอีกบอกการใช้คำหรือตัวอย่างการใช้ประโยคเพราะว่าบางคำเนี่ยคนเราไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่ามีคำนี้อยู่จริงจริงใช่ไหมในภาษาไทยไม่ได้ใช้เลยในชีวิตประจำวันราชบัณฑิตจัดให้โดยการแต่งประโยคเป็นตัวอย่างให้ด้วยนะในบางคำแต่ถ้าบางคำคนคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะไม่มีการแต่งประโยคให้เพราะว่าถือว่าคนใช้เป็นแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือมีเรื่องของคำพ้องมีเรื่องของคำตรงข้ามแล้วก็เรื่องของคำย่อต่างๆนะอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในพจนานุกรมนะครับอ้าวยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นคำว่าเพชรเห็นไหมเวลาเราค้นสืบค้นคำว่าเพชรเราก็จะเห็นว่าอันนี้คืออะไรลูกตรงนี้คืออะไรบอกอะไรบอกอะไรนะตอบดังๆคำอ่านเด็กๆปลายทางช่วยกันด้วยนะครับตรงนี้นอจุดคืออะไรคำนามแสดงว่าบอกชนิดของคำใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาเห็นไหมชื่อแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่นๆใช้ทำเครื่องประดับหรือใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมนะโดยปริยายหมายความว่าแข็งที่สุดเช่นเหล็กเพชรใจเพชรอย่างเงี้ยเห็นไหมมีตัวอย่างของขยายความของคำว่าเพชรอีกต่างหากว่าใช้ในบริบทไหนได้บ้างแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ที่วงเล็บเอาไว้เห็นไหมที่เป็นการบอกที่มาของคำเช่นสอจุดเนี่ยคือมาจากภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตจะเขียนแบบนี้นะวอแหวนชอช้างแล้วก็รอเรือมีเครื่องหมายพินทุตรงชอช้างด้วยนะครับก็ปอจุดเนี่ยคือภาษาบาลีก็คือวชิระเขียนแบบเนี้ยรากศัพท์มาแบบนี้เขาก็จะบอกที่มาแต่อันนี้เด็กๆก็เรียนรู้เอาไว้เฉยๆเราไม่ได้ต้องไปสืบค้นขนาดนั้นแต่สิ่งที่ครูอยากจะเน้นย้ำก็คือบอกแค่คำอ่านรู้ชนิดของคำแล้วก็รู้ความหมายของคำ3อย่างนี้ถ้านักเรียนฝึกบ่อยๆคุ้นเคยเราก็จะคล่องกับการใช้พจนานุกรมนั่นเองนะครับอ่ะพอจะเข้าใจเรื่องราวของพจนานุกรมหรือยังเข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจแล้วทีนี้เรามาลองดูว่าการใช้พจนานุกรมเนี่ยอันดับแรกเราต้องมีความรู้เรื่องอะไรเอ่ยการเรียงลำดับอักษรใช่ไหมไหนคนไหนยังท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกไม่ได้ไม่มีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วจำเป็นต้องท่องไหมลูกไม่จำเป็นก็ได้นะเรามีสารบัญใช่ไหมแต่ถ้าเราท่องได้เราก็จะรู้ว่าถ้าเราต้องการหมวดมอม้าเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามอม้ามันน่าจะอยู่ช่วงกลางหรือช่วงท้ายของหมวดอักษรทั้งหมดแล้วก็จะเปิดได้ไวขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเนาะนี่คือหลักการของการใช้พจนานุกรมนะต้องเรียงตามลำดับอักษรแล้วก็ถ้าเด็กๆ เจอพยัญชนะในหมวดเดียวกันให้ดูที่ตัวไหนดูที่ตัวไหนลูกให้ดูพยัญชนะตัวถัดมาว่าพยัญชนะตัวถัดมานั้นเป็นอะไรนะถ้าเป็นสระเป็นตัวสะกดเป็นอักษรนามหรือเป็นคำควบกล้ำก็ต้องเรียงลำดับมายกตัวอย่างเช่นอันนี้มองเห็นไหมครับกระดานมองเห็นไหมครูเอานี้ลงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคำว่างงงวยเห็นไหมเราจะเห็นว่าตัวแรกคืององูตัวนี้คำว่างวดก็เป็นงองูใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นหมวดเดียวกันแต่เราต้องมาดูตัวถัดมาตัวที่สองก็เป็นงองูอีกแต่ตัวที่สองของคำนี้คำว่างวดเป็นอะไรลูกวอแหวนใช่ไหมเราต้องพิจารณาตัวที่สองว่าระหว่างงองูและวอแหวนตัวไหนมาก่อนกันงองูกับวอแหวนตัวไหนมาก่อนกันงองูดังนั้นงงงวยกับงวดคำไหนมาก่อนคำว่างงงวยนะนี่คือหลักของพจนานุกรมนะครับอ่ะไปดูต่อมาถ้าพยัญชนะในหมวดเดียวกันนะเรียงคำตามรูปสระที่อยู่ก่อนหลังยกตัวอย่างเช่นคำว่าดุเห็นไหมกับคำว่าดูพยัญชนะในหมวดเดียวกันก็คือตัวอะไรตัวอะไรลูกดอ
เด็กตอบดังๆนะเราจะได้เข้าใจด้วยแล้วก็มาพิจารณาที่ตัวสระนะสระอุกับสระอูตัวไหนมาก่อนสระอะไรสระอูนะสระอุเสียงสั้นนะครับมาก่อนสระอูที่เป็นเสียงยาวนะ

นะมาด้วยกันเราต้องเจอเราต้องคำที่มาที่เป็นพยัญชนะเรียงกันเนี่ยจะมาก่อนคำที่เป็นพยัญชนะและสระนะครับอ่ะข้อที่5คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์เช่นคำว่าการเห็นไหมกอานอการมีรูปวรรณยุกต์ไหมมีหรือไม่มีไม่มีใช่ไหมครับต้องมาก่อนคำว่าก้านนะที่มีรูปวรรณยุกต์แต่ถ้ารูปวรรณยุกต์มีเป็นเอกมาก่อนรูปวรรณยุกต์เอกการก้านก้านเห็นไหมมันก็จะเรียงตามเสียงของวรรณยุกต์เลยที่เราผันนะประมาณนั้นอันนี้คือลักษณะของการเรียงพจนานุกรมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือคำที่มีไม้ไต่คูจะมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์เช่นคำว่าแข็งเห็นไหมมีไม้ไต่คูอยู่ตรงนี้มาก่อนคำว่าแข็งและคำว่าแข็งเห็นไหมครับมันก็จะเรียงมาตามรูปวรรณยุกต์เลยอันนี้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมไม่ยากเนาะอันนี้คือหลักของการใช้พจนานุกรมนะครับอ้าวทีนี้เมื่อสักครู่ที่ครูอธิบายไปเป็นการเปิดพจนานุกรมแบบเป็นเล่มทีนี้เราจะมาลองใช้พจนานุกรมแบบออนไลน์กันบ้างก็ง่ายเหมือนกันนะถ้าการใช้พจนานุกรมแบบออนไลน์เนี่ยเด็กๆต้องไปจำหลักการที่ครูอธิบายตั้งแต่ตอนแรกไหมต้องจำไหมลูกไม่ต้องจำเลยเราสามารถพิมพ์คำที่เราต้องการค้นเข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะเป็นคำที่เราต้องการหาความหมายขึ้นมานะตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้การใช้พจนานุกรมออนไลน์หรือยังพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วตอนนี้มี iPad อยู่ประจำกลุ่มแล้วให้ทุกคนเปิดนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าหาแอปพลิเคชันนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาหาเจอไหมลูกหาให้เจอนะกลุ่มไหนเปิดแล้วแล้วก็หาเจอแล้วบอกคุณครูนะครับหาให้เจอนะราชบัณฑิตยสภารูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะมีสัญลักษณ์แบบนี้กลุ่มไหนเจอแล้วคนไหนหาเจอแล้วบอกคุณครูหรือกลุ่มไหนหาไม่เจอเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูให้นะครับกลุ่มไหนหาเจอแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกค่ะเดี๋ยวคุณครูไปทีละกลุ่มนะอ่ะหาเจอหรือยังกลุ่มไหนเปิดเจอแล้วนักเรียนสามารถเปิดหน้าที่เป็นอันนี้ได้เลยนะลูกที่เป็นพจนานุกรมได้เลยเปิดรอเพื่อนๆได้เลยกลุ่มที่หนึ่งเจอแล้วหรือยังเจอแล้วใช่ไหมเจอยังกลุ่มนี้เจอแล้วใช่ไหมโอเคทุกกลุ่มเจอแล้วเด็กๆลองดูแอปพลิเคชันที่เราใช้นะครับมีชื่อว่า Royal Society นะเป็นแอปพลิเคชันของสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะเมื่อเราเจอแล้วนักเรียนเปิดมาแล้วจะเห็นหน้าตาของพจนานุกรมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนดูที่หน้าจอนะเด็กๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับลองสังเกตวิธีการใช้งานพจนานุกรมออนไลน์นี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชันนะห้องต้นทางด้วยนะครับลองสังเกตดูซิว่ามันมีแถบอะไรบ้างที่เป็นคำสั่งของการใช้งานนักเรียนเห็นแถบสีฟ้าด้านบนไหมแถบสีฟ้าด้านบนเห็นไหมลูกคือการค้นคำศัพท์นะครับส่วนข้างล่างถัดจากแถบสีฟ้าลงมาที่คุณครูชี้อยู่ตรงนี้มองเห็นไหมเนี่ยระบุคำศัพท์ที่ต้องการค้นหานะอันนี้อย่าเพิ่งกดนะแล้วนักเรียนลองเลื่อนดูข้างล่างมันจะมีตัวเลือกเยอะเลยใช่ไหมมีค้นคำศัพท์มีค้นตามหมวดอักษรเห็นไหมครับแล้วก็ตรงกลางประวัติการค้นหามีบุ๊กมาร์กและมีข้อมูลอื่นๆเวลาเราจะใช้งานนะให้เราเลือกค้นคำศัพท์ตอนนี้มันน่าจะเป็นหน้าแรกอยู่แล้วเนาะทุกคนกดอันนี้ค้นคำศัพท์นะแล้วก็มากดข้างบนตรงเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรครับ
ระบุคำศัพท์ที่ต้องการค้นหาเห็นไหมพอเรากดขึ้นไปมันก็จะมีแถบ

ให้พิมพ์ยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูให้นักเรียนลองค้นคำว่าภูวนัยเราก็พิมพ์ได้เลยลองค้นดูซิภูวนัยได้ไหมลูกมันก็จะขึ้นเป็นตัวสีแดงมาแบบนี้มองเห็นไหมเห็นไหมมองเห็นไหมกดให้ถูกต้องเมื่อเราพิมพ์ถูกแล้วเห็นตัวอักษรสีแดงที่เป็นแถบมาเห็นไหมลูกนักเรียนดูคำที่ถูกต้องบนหน้าจอแล้วพิมพ์ตามคุณครูนะกลุ่มที่3พิมพ์ได้หรือเปล่าได้แล้วกลุ่ม1พิมพ์ได้ไหมลูกให้เพื่อนดูด้วยนะไม่ดูคนเดียวนะลูกให้เพื่อนดูด้วยกลุ่มที่1ให้พิมพ์คำว่าภูวนัยนักเรียนดูคำว่าภูวนัยเขียนยังไงดูบนกระดานดูบนกระดานกลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้ไหมได้นะกลุ่มที่3ได้หรือยังกลุ่ม4ได้หรือยังกลุ่ม5ได้ไหมลูกกลุ่มไหนได้แล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดนะถ้ามันขึ้นแถบสีแดงแบบนี้เมื่อนักเรียนต้องการที่จะเลือกคำศัพท์ใช่ไหมแล้วก็กดสีแดงเข้ามาเห็นไหมก็จะมีความหมายมาให้เห็นไหมลูกเห็นไหมคำว่าภูวนัยแปลว่าอะไรค้นเจอหรือยังแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมครับนี่แหละคือการใช้พจนานุกรมออนไลน์ถ้านักเรียนอยากจะเปลี่ยนคำศัพท์ทำยังไงต้องกลับไปที่ตรงไหนลูกถ้าอยากจะเปลี่ยนคำศัพท์ต้องกดที่ลูกศรย้อนกลับใช่ไหมแล้วมากดกากบาทอยู่มุมขวานะกดกากบาทอยู่มุมขวาตรงนี้เนี่ยกากบาทเห็นไหมแล้วก็พิมพ์คำศัพท์คำใหม่เข้าไปพิมพ์คำศัพท์คำใหม่เข้าไปลองพิมพ์คำว่ากำสดกออำกำสอรอโอสดเห็นไหมครับกำสดพิมพ์ได้ไหมกำสดหาเจอหรือยังลองเวียนให้เพื่อนๆคนอื่นได้ค้นบ้างนะนักเรียนต้องแชร์กันนะลูกให้เพื่อนๆคนอื่นได้ค้นบ้างเราจะได้คุ้นเคยกับการค้นพจนานุกรมเปิดเจอหรือยังคำว่ากำสดเปิดเจอหรือยังเจอแล้วใช่ไหมลูกลองดูซิกำสดแปลว่าอะไรกำสดแปลว่าสลดแห้งหรือเศร้านะเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอะไรตัวอย่างของการใช้คำก็คือจักคอยเห็นหน้าข้าโหยหาแต่องค์คะเอกาจะแสนกำสดลำเค็นอันนี้คือการค้นพจนานุกรมออนไลน์นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ยากเนาะมันก็เหมือนกับการที่เราใช้งานอะไรลูกเหมือนกับการที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปใช่ไหมแอปพลิเคชันใช้ง่ายมากอันนี้เป็นการใช้งานของราชบัณฑิตตยสภาที่อำนวยความสะดวกให้กับคนไทยเนาะที่ทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาให้เราได้คุ้นเคยกับการค้นเพื่อหาความหมายของคำนะตอนนี้ทุกคนลองไปฝึกใช้งานดูที่บ้านนะไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บอกว่าให้โหลดแอปพลิเคชันนี้ให้หน่อยเวลาเราจะค้นความหมายเราก็จะได้สะดวกขึ้นนะครับตอนนี้ทุกคนเก็บ iPad ใส่ในตะกร้าให้คุณครูแล้วก็หันหน้ามองไปที่กระดานเหมือนเดิมนะครับเราจะมาฝึกเปิดพจนานุกรมกันเก็บให้คุณครูหัวหน้ากลุ่มดูแลเพื่อนๆด้วยนะครับเก็บเรียบร้อยแล้วนะแล้วหยิบพจนานุกรมที่เป็นเล่มของตัวเองมาหยิบพจนานุกรมที่เป็นเล่มของตัวเองมานะครับแล้วเราก็จะมาลองเปิดพจนานุกรมโดยการเล่นเกมกันตอนนี้ทุกคนอยากเล่นเกมหรือยังอยากเล่นเกมหรือยังลูกอยากเล่นแล้วใช่ไหมตอนนี้นะทุกคนนำกระดาษสีชมพูในตะกร้าออกมาไม่ต้องแย่งกันนะค่อยๆทำหยิบมาหรือยังเห็นไหมครับกระดาษที่อยู่ในตะกร้าของตนเองมีกี่แผ่นลูกกระดาษ2แผ่นนะในกระดาษ2แผ่นนี้ฟังคำสั่งก่อนทุกคนหัวหน้ากลุ่มต้องควบคุมดูแลเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะดูคำสั่งให้ดีนะลูกกระดาษแผ่นนี้ที่มีตัวเลขเราจะวางไว้ตรงกลาง

เอาไว้หน้าคนใดคนหนึ่งต้องวางไว้ตรงกลางอ้าวจัดการพื้นที่เลยวางไว้ตรงกลางนะเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้มองเห็นตัวเลขที่ชัดเจนแบบเท่าเทียมกันนะครับอ่ะส่วนแผ่นที่2แผ่นที่2ก็คือตารางบันทึกคะแนนเห็นไหมลูกตารางบันทึกคะแนนนี้เก็บไว้ที่หัวหน้ากลุ่มนะเพื่อให้หัวหน้ากลุ่มได้ตรวจสอบคะแนนแล้วก็ลงคะแนนให้เพื่อนๆนักเรียนในกลุ่มสามารถเขียนเลขที่ได้เลยนะครับในกลุ่มเรามีเลขที่อะไรบ้างเราก็เขียนเรียงลงมาเอาฟังนะเขียนเลขที่เรียงลงมาเป็นช่องของ1ช่องก็เขียน1โคน1เลขที่นะครับเอาเขียนได้เลยเอาเสร็จแล้ววิธีการเล่นเกมวิธีการเล่นเกมนะเดี๋ยวนักเรียนใช้แก้วนักเรียนมีแก้วในกลุ่มแล้วใช่ไหมครับถ้ามีแก้วในกลุ่มแล้วดูนะถ้าสมมติว่าคุณครูเปิดคำศัพท์ขึ้นมาฟังก่อนกลุ่มที่1ฟังก่อนถ้าคุณครูเปิดคำศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วนักเนี่ยทุกคนมีพจนานุกรมในมือใช่ไหมอันนี้เราจะแข่งขันกันในกลุ่มนะให้รีบเปิดหาความหมายของคำศัพท์นั้นถ้าหาเจอแล้วมันอยู่เลขหน้าอะไรถ้าคำศัพท์นั้นอยู่หน้า60คนไหนเจอก่อนแล้วเล็งไปที่เลข60ในกระดาษแล้วเราก็จะใช้แก้วเนี่ยครอบเลขเอาไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้คนอื่นแย่งเราเข้าใจไหมลูกดังนั้นคนไหนครอบแก้วได้ก่อนแล้วคุณครูเฉลยแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องแปลว่านักเรียนจะได้กี่คะแนน1คะแนน1แต้มนำไปก่อนเราก็จะไปใส่1คะแนนไว้ในตารางบันทึกคะแนนตามชื่อของนักเรียนเนาะนักเรียนเขียนเป็นชื่อหรือเลขที่ก็ได้นะถ้าเลขที่มันก็จะไวสะดวกขึ้นเข้าใจวิธีการไหมลูกเข้าใจนะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่มีแก้วก็ไม่เป็นไรเราสามารถเขียนเอาก็ได้หรือว่าเลือกได้อย่างรวดเร็วนะใช้พจนานุกรมในการเปิดค้นหาคำศัพท์ไปพร้อมๆกับเพื่อนห้องเรียนต้นทางได้เลยนะครับอ้าวตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังแจกอุปกรณ์หรือยังลูกแจกอุปกรณ์แล้วใช่ไหมอ้าวถ้าแจกอุปกรณ์แล้วอย่าลืมคุณครูจะให้สัญญาณนะคุณครูจะให้สัญญาณโดยการถ้าหมดเวลาเดี๋ยวไม่มีการหมดเวลาสิเพราะว่าคนไหนครอบแก้วได้ก่อนเราก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะในกลุ่มนั้นใช่ไหมโอเคนะพร้อมที่จะเริ่มคำแรกหรือยังลูกพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมหรือยังตอนนี้ทุกคนเหมือนจะยังไม่พร้อมเอามือจับหัวก่อนวางอุปกรณ์ให้เพื่อนเตรียมความพร้อมตัวเองก่อนนะเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับหัวจับไหล่จับเอวหัวไหล่เอวปิดวาจาไม่หยิบอุปกรณ์นะตอนนี้นะถ้าพร้อมแล้วคำแรกคือคำว่าคันไหล่เปิดเลยคนไหนเปิดเจอก่อนครอบก่อนก็จะได้คะแนนก่อนนะคันไหล่ต้องไปที่หมวดอะไรลูกหมวดอะไรหมวดอะไรเอ่ยคอควายใช่ไหมมีคนเจอแล้วกลุ่มที่1มีคนเปิดเจอแล้วคนกลุ่มไหนเปิดเจอแล้วบ้างคนไหนเจอแล้วครอบไว้ก่อนเลยลูกไม่ใช่เจอแล้วนั่งนิ่งนะไม่ทันเพื่อนนะคนไหนตาดีได้ตาร้ายเสียอย่าลืมถ้าครอบแล้วก็ลองดูซิคนไหนครอบก่อนได้ก่อนกลุ่ม5เจอหรือยังเจอยังลูกเจอแล้วครอบแล้วใช่มั้ยทุกคนครอบแล้วพร้อมที่จะดูเฉลยหรือยังเอ่ยคำตอบอยู่ที่หน้าอะไรลูกหน้า77เก่งมากคนไหนถูกลงคะแนนให้เพื่อนเลยลงคะแนนให้เพื่อนเลยคำต่อมาคำว่าชวัดเฉวียนเปิดเลยไปที่หมวดอะไรเอ่ยทำไมเธอไม่เอาแก้วออกลูกกลุ่มที่4อย่าลืมว่าเราไปข้อใหม่แล้วนะชวัดเฉวียนลูกไหนกลุ่มใครเจอแล้วครอบแก้วเลยเจอหรือยังเจอหรือยังจึ๊บดูเลขให้ดีนะคุณครูเรียงเลขสลับกันด้วยนะต้องเช็คด้วยนะคำตอบ

คือหมายเลขอะไรเอ่ย102เก่งมากคนไหนหาเจอแล้วคำที่3พร้อมไหมครับพร้อมนะคำที่3คือคำว่าอะไรอ่านพร้อมกันนะลูก1 2 3กุมารอ้าวเจอ TikTok คนไหนเจอแล้วรีบครอบแก้วเลยครับเจอหรือยังมีคนเจอแล้วกลุ่มที่4กลุ่มที่3ไปแล้วกลุ่มที่5ได้ยินเสียงครอบแก้วแล้วดูให้ดีนะลูกว่าตัวเลขมันจะสลับกันอยู่นะดูให้ดีนะกลุ่ม1เจอหรือยังอ้าวเร็วๆๆตอนนี้ใครมีคะแนนนำอยู่อ้าวเร็วๆๆกุมารไปที่หมวดอะไรลูกกุมารหมวดกอไก่ใช่มั้ยหมดเวลาหรือยังเจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังเอ่ยมาดูคำตอบเฉลยก็คือหน้าไหนลูกหน้า57หน้า57แปลว่าอะไรกุมารแปลว่าอะไรเตชินีกุมารแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกเด็กชายเก่งมากครับอ้าวคำต่อมาคำนี้นะคำนี้อ่านว่าอะไรพร้อมกันดังๆนะ1 2 3อ้าวเชิญไปที่หมวดสอเสือเปิดดูที่หน้าสารบัญก่อนเลยมีคนครอบแก้แล้วคุณครูได้ยินเสียงครอบแก้วแล้วเรียบร้อยไวมากเลยอ่ะคนไหนเจอแล้วยกมือให้ดูหน้าหน่อยอ๋อเพิร์ทนี่เองไม่ต้องบอกเพื่อนนะลูกไม่ต้องบอกกลุ่มอื่นนะให้เขาหาเองอ้าวกลุ่มที่5มาหรือยังเจอไหมดูดีๆดูดีๆมาแล้วกลุ่มที่4กลุ่ม1มาหรือยังเอ่ยอ้าวมาแล้วหน้าดูดีๆนะดูตัวเลขดีๆนะกมลวุฒิมาแล้วกลุ่มที่2กลุ่ม1มาหรือยังหาเจอยังกลุ่ม1ยังครับกลุ่ม5มาแล้วกลุ่ม4มาแล้วกลุ่ม3มาแล้วอ่ะรอกลุ่ม1อีกสักนิดนึงรอกลุ่ม1อีกสักนิดนึงนะลูกมาหรือยังเอ่ยมาดูเฉลยคำว่าสาครอยู่ที่หน้าอะไรต่อพร้อมกัน320ต่อไปคำที่5คำที่5คำว่าขันไปที่หมวดอะไรเอ่ยหมวดขอไข่นะครับคำว่าขันบางคนบอกว่าเห็นแวบๆได้ยินเสียงครอบแก้วแล้วกลุ่มที่4มาแล้วไวมากขวัญฤทัยถูกต้องไหมลูกเช็คให้ดีนะต่อไปใครเอ่ยกลุ่มที่2อ้าวหาตัวเลขให้เจอมาแล้วกลุ่มที่2กลุ่ม1ได้หรือยังถ้าครอบแล้วก็คือเอาเลยนะเพราะว่าเราจะไม่เปลี่ยนนะลูกได้หรือยังได้หรือยังกลุ่ม5ได้แล้วใช่ไหมมีคนจองไปแล้วเหรอจองแล้วเหรอลูกโอเคกลุ่มที่1ยังช้าอยู่ไม่เป็นไรมาแล้วมาดูเฉลยกันหน้าไหนเอ่ยหน้า67เก่งมากลงคะแนนด้วยนะไม่ใช่ดีใจอย่างเดียวคนที่ได้คะแนนหัวหน้ากลุ่มอย่าลืมลงคะแนนให้เพื่อนนะลูกคำสุดท้ายคำสุดท้ายพร้อมไหมคำสุดท้าย

0: คือเกษมอ้าวเชิญคำว่าเกษมหาให้เจอหาให้เจอเจอหรือยังกลุ่มที่3มาอีกแล้วไวมากกลุ่ม5ได้หรือยังกมลวุฒิมาแล้วได้แล้วอ๋อยังโอเคเตรียมแก้วเฉยๆใช่มั้ยอ้าวกลุ่ม4มาแล้วกลุ่ม4มาหรือยังมาแล้วหน้าที่เท่าไหร่โอเค
1: เฮ้ยเด
0: ี๋ยวๆได้มั้ยลูกได้ครบหรือยังอ้าวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเพื่อนๆปลายทางทันไหมครับอ้าวถ้าทันก็เขียนเอาก็ได้นะลูกไม่ต้องกังวลนะถ้าไม่มีแก้วไม่มีอุปกรณ์เราสามารถเขียนได้เหมือนกันนะครับอ่ะรอเพื่อนกลุ่ม5เรามานับถอยหลังกันดีไหมกดดันกลุ่ม5 5 4 3 2หนึ่งยังไม่เจออีกอ่ะไม่เป็นไรรอได้รอได้เจอไหมลูกกลุ่มที่5เจอไหมคำว่าเกษม
1: ดูหน้านั้นแต่หนูไม่เห็น
0: หนูหาดีๆมันต้องมีสิเอออ๋อกลุ่ม5มาแล้วอ่ะคำตอบอยู่หน้าไหนเอ่ยตั้งดังหน้า60เก่งมากครบเลยจะเป็นไงอ้าวตอนนี้ใครเป็นผู้ชนะในแต่ละกลุ่มใครเป็นผู้ชนะลูกขอตัวแทนคนที่ชนะออกมาข้างหน้าออกมายืนโชว์ตัวหน่อยกลุ่มหนึ่งได้ผู้ชนะหรือยังได้แล้วใช่ไหมกองทัพออกมาเตชินีโอ้กมลวุฒิผู้ชนะของครูยืนข้างหน้าเลยครับแล้วกลุ่มสี่ล่ะเอากลุ่มสี่เสมอกันได้กี่คะแนนลูกหนึ่งกับหนึ่งโอเคไม่เป็นไรอ่ะสี่คนนี้ได้กี่คะแนน3กองทัพ2เตชินี2 2อ๋อปรบมือให้เพื่อนหน่อยค้นไรมากใช่ไหมครับอ้าวได้ทั้งหมดนี้เดี๋ยวคุณครูให้รางวัลนะหนูตามไปเอารางวัลที่ห้องพักนะครับเอาเป็นพจนานุกรมเล่มนี้ดีไหมคนละเล่มเอาไหม
2: ไม่
0: เอาไปเปิดที่บ้านให้คนละเล่มเลยเอาไหมลูกไม่เอาเดี๋ยวจะให้รางวัลเป็นขนมเนาะคนอื่นๆก็เหมือนกันถ้าอยากจะได้รางวัลจากคุณครูก็ให้ตั้งใจทำกิจกรรมนะครับขอบใจมากเชิญกลับไปนั่งที่ได้มาที่เรื่องของฝากจากครูนะครับฝากเป็นการบ้านดีกว่าวันนี้นะเนื่องจากเวลาไม่พอแล้วให้เด็กๆเงียบก่อนเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวปิดวาจายังไม่ต้องยุ่งกับอุปกรณ์นะตอนนี้ให้ทุกคนตั้งใจฟังการบ้านนิดหนึ่งนะครับเราจะใช้ใบงานที่2ในการบ้านนะโดยมีชื่อว่าค้นคำนำไปใช้ให้นักเรียนไปค้นคว้าคำที่อยู่ในใบงานนะครับแล้วก็ใช้พจนานุกรมนี้แหละที่นักเรียนได้มีเป็นของตัวเองแล้วนะในการเปิดหาความหมายของคำที่คุณครูกำหนดให้นะครับไปเขียนเป็นความหมายมานะมีทั้งหมด10คำนะลูกซึ่งคำนี้เป็นคำในบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองไม่ยากนะครับค้นคำมาแล้วก็เขียนให้ถูกต้องนะเขียนลายมือให้สวยนะลูกให้ครูอ่านออกแล้วส่งเป็นการบ้านในชั่วโมงต่อไปรับทราบทุกคนไหมครับถ้ารับทราบแล้วเดี๋ยวคุณครูขอสรุปบทเรียนนิดนึงนะสรุปบทเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องของการใช้พจนานุกรมนะครับนักเรียนบอกได้ไหมว่าประโยชน์ของการใช้พจนานุกรมมีอะไรบ้างบอกได้ไหมนักเรียนรู้อะไรลูกอ่ะเปิดไมค์เลย
3: ทำให้เรารู้ความหมายของคำนั้นครับ
0: เก่งมากทำให้เรารู้ความหมายของคำรู้อะไรอีกลูกพจนานุกรมมีประโยชน์อะไรอีกบ้างตอบเลยครับเปิดไมค์ทำให้อะไรลูก
4: รู้ตัวสะกดที่ถูกต้อง
0: เก่งมากรู้ตัวสะกดที่ถูกต้องมะลิตอบว่าคนต่อไปมีอีกไหมลูกมีอีกไหมมีอีกไหม มาดูประโยชน์ของพจนานุกรมกันนะอันดับแรกก็คือทำให้เราเข้าใจความหมายของคำนะทำให้เรารู้ว่าภาษาไทยเนี่ยใช้อย่างไรเป็นมาตรฐานในการใช้ภาษาไทยเราจะต้องรู้จักการสืบค้นด้วยนะครับรู้ประวัติของคำว่ามาจากภาษาอะไรใช่ไหมเหมือนที่คุณครูบอกไปแล้วก็รู้ว่าการใช้พจนานุกรมเนี่ยทำให้เป็นประโยชน์ในการเรื่องของการศึกษาหลักภาษาด้วยนะมีชนิดของคำบ่งบอกอยู่ในนั้นนะภาษาเราก็มีหลักการนะครับนอกเหนือจากนั้นยังรู้ลักษณะของการใช้คำว่าคำนี้มันอยู่ในบริบทแบบนี้แปลว่าอะไรนะแล้วก็เอาไปใช้อย่างไรแล้วก็สุดท้ายทำให้เราอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้องนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการใช้พจนานุกรมฝากไว้ด้วยนะนักเรียนต้องฝึกเปิดให้คล่องแล้วก็ใช้บ่อยๆนะครับถ้าเราใช้บ่อยเราก็จะคล่องกับการใช้พจนานุกรมนั่นเองนะสำหรับเรื่องราวของการใช้พจนานุกรมในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แต่ว่าเรายังไม่หมดนะครับในชั่วโมงต่อไปก็ยังเป็นเรื่องของการใช้พจนานุกรมอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องนำมาเช่นเดิมนะเป็นพจนานุกรมฉบับนักเรียนแล้วก็เป็นใบความรู้ที่1เรื่องการใช้พจนานุกรมเป็นใบงานที่3การเรียงคำตามพจนานุกรมแล้วก็มีบัตรคำแล้วก็มีบัตรพยัญชนะไทยที่อยากจะฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยจัดเตรียมด้วยนะครับแล้วชั่วโมงต่อไปเราจะมาพบกันก็คือเรื่องของการใช้พจนานุกรมเป็นชั่วโมงที่2นั่นเองครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนแล้วก็ขอฝากให้เด็กๆกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ฝึกใช้พจนานุกรมให้คล่องด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
8: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
9: นายคือใครเนี่ย
8: ฉันชื่อ DLTV
9: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
8: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
9: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
7: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30

10นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลัง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แซนตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโอ้ต
2: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ความรู
1: ้ขอบคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้แน่นอนครับพบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เรากลับมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนครับวันนี้นะครูจะขอให้พวกเราเนี่ยทำกิจกรรมสักหนึ่งกิจกรรมก่อนที่จะเข้าบทเรียนกันนะครับซึ่งกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่จะเรียกสมาธิของพวกเรานะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับขอให้นักเรียนหยิบดินสอขึ้นมา1แท่งครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในห้องเรียนของนักเรียนให้หยิบดินสอขึ้นมา1แท่งเท่านั้นนะครับโดยกติกานะครับครูก็จะให้สัญญาณนะครับโดยพูดว่าคำว่าให้ถ้าครูบอกว่าให้นักเรียนก็ส่งไปหาเพื่อนส่งไปทางไหนส่งไปทางขวานะครับขวาไปเรื่อยๆภายในกลุ่มของตนเองถ้านักเรียนปลายทางนะครับก็ให้ส่งทั้งห้องเรียนเลยนะครับส่งไปทางขวานะครับนักเรียนถ้าครูบอกว่าให้พวกเราต้องส่งไหม
1: ส
2: ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวทดลองก่อนนักเรียนปลายทางเตรียมพร้อมนะครับให้ไม่ให้ยังมีสติยังมีสติกับตัวเองนะครับถ้าบอกว่าไม่ให้ดินสอยังอยู่กับเราอยู่นะครับเดี๋ยวกูจะไปอย่างรวดเร็วนะครับให้ไม่ให้มีสมาธิไหมมีสติหรือยังต้องดูต้องฟังนะครับต้องสังเกตอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายปลายทางพร้อมนะครับส่งไปทางขวานะให้ไม่ให้จบแล้วครับเกมส่งปากกาปรบมือให้ตัวเองหน่อยและต่อไปนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระกันเดี๋ยวครูนะครับจะให้นักเรียนทำอีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมนี้มีชื่อว่ามาช้อปปิ้งกันเถอะแต่โดยปกติแล้วเราจะเป็นผู้บริโภคใช่ไหมนักเรียนเวลาที่เราจะช้อปปิ้งหรือว่าไปซื้อสินค้าแต่วันนี้ครูจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนอย่างไรครูจะเปลี่ยนให้แต่ละกลุ่มนั้นเป็นผู้ที่มาเปิดร้านค้านั่นเองและครูจะเปิดร้านค้าของครูเนี่ยครูจะให้พวกเรามาซื้อและเอาไปขายร้านของตัวเองนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีจะขายสินค้าที่แตกต่างกันไปกลุ่มที่1ยกมือหน่อยกลุ่มที่1นะครับจะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและลองดูซิว่าครูขายอะไรบ้างนะครับต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2ยกมือกลุ่มที่2ครูจะให้เปิดร้านขายของชํารู้จักขายของชํามั้ยยังของทั่วไปใช่มั้ยที่อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนนะครับลองดูซิคืออะไรร้านขายของชํากลุ่มที่3กลุ่มที่3เอาร้านขายเครื่องดื่มละกันร้านขายเครื่องดื่มนะกลุ่มที่4ยกมือกลุ่มที่4เอาร้านขายสิ่งก่อสร้างแล้วกันและกลุ่มสุดท้ายร้านนี้ขายของเล่นนะครับแต่ละกลุ่มจะเปิดร้านค้าหลากหลายไม่เหมือนกันนะครับให้แต่ละกลุ่มเลือกสมาชิก1คนเพื่อออกมาเลือกสินค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสินค้าอะไรบ้างให้นักเรียนตอนนี้คิดกันก่อนว่าจะเลือกอะไรดีนักเรียนครูมีข้อแม้1ข้อคือจะสามารถมาช้อปปิ้งที่ร้านครูเนี่ยได้แค่3ชิ้นเท่านั้นได้แค่3ชิ้นเท่านั้นนะครับได้แค่3อย่างเท่านั้นพร้อมหรือเปล่าเอ่ยพร้อมไหมพร้อมขอเสียงหน่อยพร้อมไหมครับยอดเยี่ยมนะครับถ้าพร้อมกลุ่มที่1ส่งตัวแทนมายืนก่อนกลุ่มที่2 3 4 5ส่งตัวแทนมายืนก่อนครับ อ่ะเร็วๆๆทำเวลานะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4เหลือกลุ่มที่4แล้วลูกเร็วกลุ่มที่1เปิดร้านขายอะไรครับ
0: ของใช้ไฟฟ้าครับ
2: ของใช้ไฟฟ้านะครับกลุ่มที่2
3: ร้านขายของชำ
2: ร้านขายของชำกลุ่มที่3
4: ขายเครื่องดื่มครับ
2: ขายเครื่องดื่มกลุ่มที่4ของก่อสร้างใช่ไหมและสุดท้ายร้านขายของเล่นถ้าแต่ละกลุ่มพร้อมแล้วหยิบได้กี่ชิ้น
1: 3
2: ชิ้นลองไปเลือกช้อปปิ้งได้เลยครับลองดูซิว่าร้านเราคืออันไหน3สินค้านะครับและเดี๋ยวครูจะเดินไปถามนะครับแต่ละกลุ่มนักเรียนทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้เดี๋ยวครูจะเดินไปดูแต่ละร้านถ้าครูไปร้านที่1ร้านที่2 3 4ต้องมองมาที่1ด้วยว่าเขาหยิบอะไรมาเขาช้อปปิ้งอะไรมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูร้านที่1ร้านนี้ขายอะไรครับหยิบไมค์ขึ้นพูดเลยขายอะไรเอ่ยเปิดร้านขายอะไร
5: ของใช้ไฟฟ้าครับ
2: ของใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับไหนดูซิสิ่งที่หนูเลือกมามีอะไรเอ่ย
5: หม้อหุงข้าวครับ
2: มีหม้อหุงข้าวต่อไป
5: ตู้เย็นครับ
2: ตู้เย็นและสุดท้ายคือ
5: ไมโครเวฟครับ
2: ไมโครเวฟหรือว่าเครื่องอบขนมปังใช่ไหมครับเครื่องอบขนมนักเรียนครูขอถามหน่อยทุกกลุ่มเลยนะครูขอถามหน่อย3ภาพนี้มีอะไรที่เหมือนกันมีตราหรือว่าเครื่องหมายรับรองอะไรฉลากประหยัดไฟเบอร์5นั่นเองแสดงว่ากลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่นำสินค้าที่มีคุณภาพที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2เปิดร้านขายอะไรเอ่ยเปิดร้านขายของชำอ่ะจับไมค์ขึ้นใครจะพูดครับใครจะพูดเอ่ยอ่ะจับไมค์พูดเลยครับซื้ออะไรมาบ้างลูกซื้อเกลืออ่านให้นักเรียนปลายทางดูด้วยนะครับเพื่อนซื้อเกลือมาต่อไปซื้ออะไรมาอีกครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมครับต่อไปครับอะไรเอ่ยนักเรียนรู้ไหมนักเรียนปลายทางทราบไหมครับภาพนี้อะไร
1: โชย
2: ุอะไรเอ่ย
1: โชย
2: ุเราอาจจะพูดรวมๆว่าเป็นซอสก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่2มีความแปลกนิดนึงถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆภาพนี้เกลือจะมีสัญลักษณ์อะไรเอ่ย
1: ออย
2: ออยอถูกต้องไหมถูกต้องนะครับต้องซื้อของที่มีประโยชน์มาให้ลูกค้าต้องมีออยอนะครับแล้วนี้ล่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นยังไง
1: ม
2: ีออยอแต่ซอสมีออยอหรือเปล่าไม่มีออยนะครับอาจจะหลงใช่ไหมอาจจะลืมหยิบผิดมาใช่ไหมครับต่อไปกลุ่มที่3เราไปดูกลุ่มที่3กันกลุ่มที่3เปิดร้านขายอะไรเอ่ย
4: เครื่องดื่มครับ
2: เปิดร้านขายเครื่องดื่มมีอะไรบ้างอ่ะภาพนี้อะไรครับ
4: น้ำเปล
2: ่
4: าคร
2: ับ น้ำเปล่าอ่ะมีน้ำเปล่าต่อไปภาพนี
5: ้น้ำอัดลมครับ
2: น้ำอัดลมใช่ไหมครับและสุดท้าย
5: นมครับ
2: นมนักเรียนครับนักเรียนปลายทางครับกลุ่มนี้ขายเครื่องดื่มนักเรียนคิดว่า3สินค้านี้3อย่างนี้ต่างกันไหม
1: ต่าง
2: กันยังไงเอ่ย
1: รสชาติ
2: มีต่างอีกเครื่องหมายเครื่องหมายรับรองคุณภาพน้ำมีออยไหม
1: ไม
2: ่มีหรือเปล่ามีนักเรียนถ้าเราไปซื้อสินค้าจริงๆนะครับมันจะมีตัวเล็กๆนะครับให้เราพิจารณาให้รอบคอบอ่านให้ละเอียดนะครับมีออยแล้วนมล่ะนมมีออยไหม
1: ม
2: ีแต่ว่าน้ำอัดลมนี้เป็นยังไง
1: ม
2: ีไหมครับนักเรียนปลายทาง
1: ไม่มี
2: นะครับแสดงว่าอะไรเอ่ยเราขายของให้กับผู้บริโภคเนี่ยไม่มีออยได้ไหมไม่ได้นะครับไม่เป็นไรต่อไปกลุ่มที่4เปิดร้านขายอะไรเอ่ยกลุ่มที่4
6: สิ่งก่อสร้าง
2: อุปกรณ์ก่อสร้างใช่ไหมเปิดร้านมีอะไรบ้างนี่อะไรเอ่ย
6: เป็นสีค่ะ
2: สีมีอะไร มีสัญลักษณ์ตาเครื่องหมายอะไรเอ่ยเราเรียนกันไปแล้วจำได้ไหม
6: บ
2: ัง
6: ค
2: ับ บังคับอะไรบังคับมีคนจำได้ไหมอะไรบังคับมอกบังคับต่อไปอันนี้ล่ะ
5: เป็นท่อค
2: ่
5: ะ
2: ท่อ PVC ใช่ไหมครับมีอะไรเอ่ยมอกบังคับนะครับและสุดท้ายอันนี้อะไรเอ๊ะอันนี้อะไรเอ่ยเหล็กเหล็กนี้ต้องมีมอกด้วยนะครับถึงจะได้รับรองว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัยนะครับถ้านักเรียนถ้าเราไปสร้างบ้านกันเราใช้เหล็กไหม
7: ใช้
2: สมมุติว่าไม่ได้รับการรับรองจากมอกไม่มีเครื่องหมายมอกบังคับสินค้านี้มีมาตรฐานไหมไม่มีบ้านที่เราสร้างเนี่ยเป็นยังไงแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงนะครับสุดท้ายเราไปดูกลุ่มที่5กันดีกว่ากลุ่มที่5ขายอะไรเอ่ยหยิบไมค์ขึ้นพูดเลย
5: ขายของเล่นค่ะ
2: ขายของเล่นอ่ะดูซิว่ามีอะไรบ้างมีตุ๊กตาไข่ลานใช่ไหม
5: ใช่
2: เป็นยังไงมีมอกไหม
5: มีค่ะ
2: มีมอกบังคับเยี่ยมยอดครับต่อไปภาพนี้อะไรเอ่ยครับ
5: ตุ๊กตาหมี
2: ตุ๊กตาหมีมีอะไรเอ่ย
5: มีมอก
2: มีมอกบังคับนะครับแต่กลุ่มที่5นำตุ๊กตามาขายมีเครื่องหมายรับรองไหม
7: ไม
2: ่มีนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าผู้บริโภคที่ซื้อตุ๊กตาเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะอาจจะได้รับอันตรายได้ถ้าไม่ได้รับการรับรองนะครับจากมอกนะครับก็คือมอกบังคับนั่นเองนะครับไม่เป็นไรครับลูกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสินค้าที่เหลือกันมีอะไรบ้างสินค้าที่เหลือภาพนี้นะครับภาพนี้ก็คือเป็นใครทราบบ้างอะไร
7: ป
2: ูนเป็นปูนซีเมนต์นะครับปูนซีเมนต์จะต้องได้รับการรับรองด้วยนะครับมีมอกบังคับนะครับต้องเอาไปขายด้วยนะครับนักเรียนต่อไปน้ำอะไรเอ่ย
7: น้ำส้ม
2: น้ำส้มเอ้ยน้ำอะไรเอ่ย

0: น้ำอะไรนะน้ำผลไม้ก็ได้น้ำส้มก็ได้อ่ะนักเรียนมีเครื่องหมายอะไร
1: ออย
0: นะครับต่อไปภาพนี้ภาพนี้อะไรเอ่ยเครื่องทำน้ำอุ่นต้องมีอะไรมีฉลากเบอร์5แล้วก็มีมอกด้วยแต่ภาพนี้มีไหมไม่มีอีกหนึ่งอย่างอีก2อย่างอ่ะภาพนี้อะไรของเล่นมีมอกไหมครับ
1: ม
0: ีถูกต้องนะครับมีมอกบังคับและสุดท้ายภาพนี้อะไรเอ่ยผงซักฟอกผงซักฟอกจริงๆแล้วจะต้องมีมอกบังคับนะครับเพราะว่าเราสัมผัสใช่ไหมเราเอาไปซักกับเสื้อผ้าของเราที่เรามาสวมใส่เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับมาตรฐานอาจจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังต่อชีวิตเราได้นะครับและนี่นะครับนักเรียนก็จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมมาช้อปปิ้งกันเถอะหลายกลุ่มอาจจะตอบถูกหลายกลุ่มยังตอบไม่ถูกยังเอาสินค้าที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาขายให้กับผู้บริโภคแต่ไม่เป็นไรนักเรียนเดี๋ยวเราก็เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้เต็มที่นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ครูนะครับจะมาทำกิจกรรมกับพวกเรานะครับแล้วก็มาพูดคุยมาศึกษาความรู้การเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการนะครับต่อไปครับนักเรียนเรามาดูครูจะนำเสนอนะครับ6วิธีซื้อของแบบนี้มีแต่คุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาไปดูนะครับว่า6วิธีที่ครูภากรบอกเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างวิธีที่1 นักเรียนอ่านพร้อมๆกันหน่อยอะไรเอ่ย
1: ซื้อของถูกใช้ว่าจะคุ้มเสมอไป
0: นักเรียนครับภาพนี้คือหน้ากากอนามัยหรือเราเรียกว่าแมสใช่ไหมหน้ากากอนามัยนี้ราคาเท่าไหร่อันนี
1: ้
0: 30บาทอันนี้ล่ะครับ70บาทนักเรียนลองนึกภาพนะถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะซื้ออันไหน
1: 70
0: ทำไมถึงซื้อ70บาทกลุ่มที่2จับไมค์ขึ้นพูดครับไหนลองดูเพราะว่าอะไรถึงซื้อ70บาทครับ
2: เพราะอันที่30อ่ะมันไม่มีเครื่องรับรองอะไรเลยส่วน70น่าจะมีค่ะ
0: ดูได้จากภาชนะที่ใส่มาใช่ไหมนักเรียนว่าเอ๊ะกล่องที่ใส่มาเนี่ยมีเครื่องหมายต่างๆมากมายเลยใช่ไหมแต่อีกอย่างหนึ่ง30บาทนี้เป็นยังไงไม่มีอะไรเลยใช่ไหมนั่งลงได้ครับขอบคุณมากครับนักเรียนครับเวลาที่เราเลือกซื้อสินค้าและบริการนะครับให้นักเรียนนึกนะถ้าเราเจอของถูกๆเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราซื้อนั้นอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ครูสมมุตินะเช่นถ้านักเรียนเดินไปห้างสรรพสินค้าแล้วเจอไม้บรรทัดซึ่งเป็นเครื่องเขียนเครื่องการเรียนของเราเนี่ยเจอไม้บรรทัดแล้วเราซื้อมาอีกแต่จริงแล้วเรามีอยู่แล้วนะแต่เราไปซื้อมาอีกแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าไหมไม่คุ้มค่าเพราะว่าอะไรเพราะเรามีอยู่แล้วหรือเราเนี่ยไปซื้อแมส30บาทมาเพราะเห็นว่าราคาถูกแต่ของที่ได้มาเนี่ยมีคุณภาพไหมไม่มีคุณภาพนะครับราคาถูกก็จริงแต่ไม่มีคุณภาพอาจส่งผลเสียกับใครครับกับตัวเราเองนะครับอาจจะมีสารเคมีหรือว่าสิ่งปนเปื้อนตามมานะครับถ้าเราเลือกของที่ราคาถูกและยังไม่มีคุณภาพนะครับดังนั้นเวลาจะเลือกซื้ออะไรนะครับต้องยึดคุณภาพนะครับและยึดประโยชน์ที่เราจะใช้เป็นหลักนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนักเรียนว่าเราจะเลือกซื้อของอย่างไรได้บ้างนะครับเวลาซื้อสินค้าอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับว่าต้องซื้อสินค้าที่ยึดประโยชน์และคุณค่าเป็นสำคัญนะครับถ้านักเรียนไปห้างสรรพสินค้าแล้วไปเจอผักไปเจอผักแล้วเขากำลังแพ็คของใส่อยู่ใช่ไหมนักเรียนแล้วนักเรียนรู้จักป้ายเหลืองไหมสินค้าป้ายเหลืองคือสินค้าอะไรเอ่ยสินค้าลดราคาแล้วนักเรียนเห็นว่ามันลดราคา แต่ว่ามันจะหมดอายุพรุ่งนี้แล้ว

0: เรียนซื้อมาเยอะซื้อมาเยอะซื้อมาเยอะเป็นยังไงรับประทานหมดไหม
1: ไม
0: ่หมดใช่ไหมพอรับประทานไม่หมดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็เสียเงินที่บอกว่าจ่ายไปนิดเดียวเองจ่ายไปซื้อของถูกแต่สุดท้ายแล้วกลับได้ของแพงเพราะเราบริโภคไม่หมดกินไม่หมดนั่นเองนะครับทีนี้เวลาต้องซื้อสินค้าต้องดูอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยต้องเปรียบเทียบคุณภาพสมมุติว่านักเรียนอยากจะซื้อนมเราก็หยิบนมขึ้นมาเลย2ยี่ห้อเอามาทำอะไรกันบ้างเอามาเปรียบเทียบอะไรกัน
1: ดูฉลาก
0: ใช่ไหมว่าอันไหนให้คุณค่าทางอาหารมากกว่ากันแล้วดูอะไรอีกดูฉลากแล้วแน่นอนว่าเปรียบเทียบคุณภาพแล้วต้องเปรียบเทียบราคาว่าราคาเนี่ยเป็นยังไงสมเหตุสมผลหรือเปล่าอันนี้12บาทแต่ว่าไม่มีโภชนาการเลยอาจจะแบบมีนิดเดียวแต่นี้15บาทมีโภชนาการเต็มที่เลยมีประโยชน์เยอะมากเลยนักเรียนจะซื้อกี่บาทครับซื้อของไหน15บาทเราก็ต้องดูควบคู่กันไปหลายปัจจัยนะนักเรียนของถูกอาจจะคุณภาพดีก็มีของแพงคุณภาพแย่ก็มีดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณนะครับที่พวกเราเรียนมาเนี่ยต้องดูให้รอบคอบนะครับแล้วก็ต้องคุ้มค่าหรือเปล่าเวลาเราจะซื้อของคุ้มค่าไหมที่จะซื้อไปและสุดท้ายนะครับสินค้าที่ซื้อมีคุณภาพหรือเปล่านะครับนี่นะครับที่ครูได้บอกพวกเราไปเวลาไปซื้อไปตลาดนะครับไปห้างสรรพสินค้าไปร้านสะดวกซื้อพยายามสังเกตพยายามตัดสินให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยจับปั๊บเลยอยากได้เห็นปุ๊บอยากได้เอาไปจ่ายเงินแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับต่อไปครับนักเรียนรู้หรือไม่เจอของยิ่งถูกยิ่งต้องคิดหนักนะครับเพราะของที่เขาเอามาเซลล์หรือว่าลดราคานั้นเป็นยังไงนักเรียนของบางอย่างอาจจะชำรุดได้นะครับของบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยยังไงเช่นไม่มีเครื่องหมายมอกไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพใดๆเลยที่เขาเอามาขายให้กับเราโดยลดราคาให้เราเนาะและของที่ใกล้จะหมดอายุแล้วหรือหมดอายุแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ดีเวลาที่เราไปร้านสะดวกซื้อเราเห็นป้ายเหลืองเราเห็นป้ายลดราคาต้องดูด้วยว่าจะหมดอายุแล้วนะเราจะซื้อไปเยอะได้หรือไม่ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเราจะบริโภคไม่หมดแล้วก็กลายเป็นของเหลือและเงินที่จ่ายไปก็จะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับต่อไปนะครับนักเรียนครูมีคำถามนักเรียนพวกเราเนี่ยใช้โทรศัพท์ใช่ไหมพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเราก็ใช้โทรศัพท์เมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งแบตเตอรี่ที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยก็จะเสื่อมได้ใช่ไหมพอเสื่อมปุ๊บเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ผู้เขาถามนักเรียนหน่อยว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะเลือกแบตเตอรี่ของแท้หรือว่าของปลอมดูจากราคาด้วยนะทำไมถึงซื้อของแท้
1: เพราะว่าของปลอมอาจจะ
0: จับไมค์ขึ้นพูดเลยครับให้นักเรียนปลายทางได้ยินด้วยทำไมครับทำไมถึงเลือกซื้อของแท้ครับ
2: เพราะว่าของปลอมอาจจะใช้แป๊บเดียวแล้วหมดก็ได้ครับ
0: เพราะว่าของปลอมเนี่ยอาจจะใช้แป๊บเดียวไม่มีคุณภาพใช่ไหมแล้วมีคำตอบอื่นอีกไหมครับมีไหมมีคนจะตอบกลุ่มที่4
3: ใช้ไปนานๆอาจจะระเบิดได้ค
0: ่
3: ะ
0: แน่นอนครับใช้ไปนานๆอาจจะระเบิดได้เพราะว่ามันคือของปลอมนะครับของแท้เนี่ยราคา 2,000 บาทแต่ว่าของปลอมเนี่ยราคาแค่ 1,000 บาทนะครับสมมุติว่าโทรศัพท์เราสมมุตินะเครื่องละ 20,000 บาทนี้แล้วเราไปเปลี่ยนและใช้แบตเตอรี่ของปลอมจากที่เราจ่ายเงินแค่ 1,000 บาทต่อไปโทรศัพท์เราอาจจะมีปัญหาโทรศัพท์เราอาจจะพังได้เราต้องซื้อเครื่องใหม่เป็นหลายหมื่นเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะครับต้องคิดให้ดีๆนะครับเวลาจะซื้อของใดๆก็ตามนะครับต่อไปนักเรียนเรามาดูนะครับคำถามท้าให้คิดนะครับคำถามท้ายคิดครูขอถามนักเรียนและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับว่าเวลาซื้อสินค้าเนี่ยเราควรสังเกตข้อมูลบนฉลากหรือไม่เพราะอะไรเดี๋ยวลองพูดคุยกันในกลุ่มนะครับและลองพูดคุยกับเพื่อนๆในห้องเรียนนะครับว่าเราควรอ่านควรดูหรือไม่นะครับถ้าพร้อมแล้วระดมความคิดกันได้เลยครับ

0: ตอบจากนักเรียนต้นทางบ้างนะครับมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างครับมีกลุ่มหนึ่งครับไหนเวลาที่เราซื้อสินค้าเนี่ยเราควรต้องสังเกตข้อมูลบนฉลากหรือไม่เพราะอะไรครับ
1: ควรครับ
0: ควรเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าจะได้รู้ว่าของที่เรากินหรือใช้มีประโยชน์อย่างไร
0: ต้องดูใช่ไหมแล้วทำให้เรารู้ว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าเก่งมากครับต่อไปกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่3นะครับ
2: จะได้รู้ว่าหมดอายุหรือยังค่ะ
0: เวลาเราสังเกตเนี่ยควรต้องสังเกตใช่ไหมจะได้รู้ว่าหมดอายุหรือยังนะครับเยี่ยมยอดครับต่อไปยังมีอีกไหมครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5ว่ายังไงเอ่ย
3: จะได้รู้ว่าอาหารที่เรากินแพ้หรือไม่ค่ะ
0: เพราะว่าบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวใช่ไหมครับเก่งมากๆครับลูกนั่งลงได้มีอีกไหมกลุ่มที่4
4: ควรค่ะเพราะจะได้เลือกสิ่งดีๆให้ตัวเราค่ะ
0: เพราะจะได้เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะครับเยี่ยมยอดมากนะครับยังมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่2ว่าไงครับ
5: ควรค่ะเพราะว่าจะทำให้เรารู้ราคาและข้อมูลของโภชนาการค่ะ
0: แน่นอนถูกต้องครับเวลาที่เราดูสินค้าเราต้องดูฉลากว่ามีโภชนาการหรือเปล่ามีอะไรบ้างมีคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่มีโปรตีนเท่าไหร่นะครับเพื่อสุขภาพของเราและที่สำคัญเนาะเราเป็นนักเรียนเนี่ยเงินที่เราได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดใช่ไหมดังนั้นต้องวางแผนให้ดีว่าสินค้าที่เราซื้อนั้นแพงไปหรือเปล่าหรือว่าราคาเนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับเยี่ยมยอดมากครับต่อไปเรามาดูเข้าสู่ช่วงกิจกรรมนะครับครูขอท้าเฮ้แล้วครับนักเรียนช่วงครูขอท้านะครับครูจะให้นักเรียนลองทบทวนซิว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในคาบที่แล้วเนี่ยยังจำได้หรือเปล่าเอ่ยจำเครื่องหมายรับรองคุณภาพได้ไหมครับจำได้นะครับจำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะครับลองออกมานะครับจับคู่นะครับตัวอย่างเช่นนี่คือฉลากอะไรเอ่ยประหยัดไฟเบอร์5พวกเราก็ต้องไปจับคู่นะครับว่าเป็นเครื่องหมายอะไรนะครับเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยลองดูนะครับใครจะเป็นคนออกมานักเรียนปลายทางนะครับลองดูนะครับลองคิดดูนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยนักเรียนต้นทางทำถูกหรือไม่พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวครูขอกลุ่มที่5ก่อนดีกว่าย้อนขึ้นมาบ้างนะครับกลุ่มที่5ออกมาเลยครับลูกเตรียมตัวนะครับแต่ละกลุ่มพอครูบอกปุ๊บเนี่ยต้องเดินออกมาเลยนะครับกลุ่มที่5ให้เพื่อนดูก่อนว่านี่คือสัญลักษณ์อะไรเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอะไรครับ
6: เครื่องหมายออย
0: เครื่องหมายออยไหนดูซิว่าเป็นเครื่องหมายอะไรอยู่ตรงไหนเอ่ยออยให้กำลังใจนะครับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับนักเรียนปลายทางถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยมั่นใจไหมมั่นใจไหมออยเอาไว้ใช้กับอะไรสินค้าประเภทอะไร
6: อาหาร
0: และยาแล้วดูซิอะไรสามารถอาหารและยาได้บ้างช่วยกันคิดลองนึกก่อนไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรการบริโภคเนี่ยการบริโภคคืออะไรนักเรียน
6: การบริโภค
0: คือ
6: การก
0: ินติ้งตองถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มที่4กันบ้างกลุ่มที่4ออกมาเลยครับกลุ่มที่4นี้เลยให้นักเรียนปลายทางดูด้วยเพื่อนดูด้วยนะครับภาพนี้คืออะไรเครื่องหมายอะไรครับ
6: มอก
0: บังคับไหนดูซิว่าจับคู่กับอะไรได้บ้างมอกบังคับง่ายมากนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่มที่3มาได้เลยครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับภาพนี้เลยให้เพื่อนดูก่อนให้เพื่อนดูก่อนให้เพื่อนปลายทางดูด้วยภาพนี้อะไรเอ่ยนี่เครื่องหมายอะไรก่อนบอกครูก่อนให้เพื่อนๆช่วยคิดหน่อยให้เพื่อนๆช่วยหน่อยเครื่องหมายอะไรเอ่ย
7: ฮาลาน
0: ฮาลานน่าจะเป็นเครื่องหมายอะไรใช่เปล่าแปะได้เลยมั่นใจเลยครับเยี่ยมยอดมากครับ ป็น5ล้านใช่ไหม

0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยไปได้ครับขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่2ออกมาเลยครับกลุ่มที่2เครื่องหมายนี้เลยครับให้เพื่อนดูด้วยนะเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: มอก
0: ครับมอกทั่วไปใช่ไหมติดได้เลยครับนี่ง่ายๆนะครับสุดท้ายกลุ่มที่1กลุ่มที่1น่าจะต้องตอบถูกแล้วนะกลุ่มที่1ต้องบอกให้ได้ว่านี่คือสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายอะไรครับให้เพื่อนปลายทางดูด้วยสัญลักษณ์อะไรครับเครื่องหมายอะไรครับฉลากประหยัดไฟเบอร์5นั่นเองเอาไปติดได้เลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนี่นะครับนักเรียนก็จะเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการนะครับตัวอย่างเช่นเครื่องหมายที่แสดงกับผลิตภัณฑ์อาหารของชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามเราจะเรียกว่าอะไรฮาลาลพูดพร้อมกันฮาลาลแสดงว่าชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้ไหมได้ถ้าอาหารชนิดใดนะครับมีเครื่องหมายนี้รับรองอยู่นะครับต่อไปอะไรเอ่ยมอกอะไรมอกอทั่วไปเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยถ้าอยากให้ประหยัดไฟประหยัดพลังงานเราต้องใช้เครื่องหมายฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะครับต่อไปอันนี้สำคัญมากนักเรียนเกี่ยวข้องกับการกินของเราเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารของเรานะครับเวลาที่เราจะกินจะดื่มเราจะต้องหาเครื่องหมายอะไร
2: อย.
0: เพราะว่าอย.ให้การรับรองมาแล้วว่ากินได้รับประทานได้ดื่มได้เพราะได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.นะครับและสุดท้ายเครื่องหมายอะไรเอ่ย
2: ม
0: อก.บังคับใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่คิดว่าน่าจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ถ้าหากว่าไม่มีมาตรฐานตัวอย่างเช่นหมวกกันน็อกใช่ไหมครับที่ครูเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าหมวกกันน็อกเนี่ยจะต้องได้รับมาตรฐานได้รับเครื่องมอกบังคับถ้าไม่มีมอกบังคับแสดงว่าหมวกกันน็อกนั้นไม่ได้มาตรฐานพอสวมใส่แล้วเนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุเนี่ยจะทำให้เราเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บได้เลยนะครับนักเรียนเพราะสินค้านั้นไม่มีคุณภาพนั่นเองครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันเอ๊ะทำไมครูถึงจะให้นักเรียนร่วมกันจับคู่เครื่องหมายสินค้าเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้านะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะซื้อสินค้าและบริการเราต้องซื้อสินค้าที่มีอะไรเอ่ยมีคุณภาพและมีมาตรฐานนั่นเองใช่ไหมครับโดยที่ครูนำมานะครับตัวอย่างเช่นมอกอทั่วไปมอกอบังคับหรือว่าเครื่องหมายอย.นะครับนักเรียนรู้จักปลั๊กไฟไหมปลั๊กไฟพ่วงนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นยังไงสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เรามากเพราะว่าเราจะเอาไว้เสียบปลั๊กเพื่อชาร์จสิ่งต่างๆหรือว่าเสียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมนักเรียนถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นมาถ้าเป็นของที่ไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐานเกิดระเบิดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นบ้างใครจะเสียผลประโยชน์ที่สุดเลย
1: เ
0: ราผู้เป็นผู้บริโภคใช่ไหมถ้าเรานั่งอยู่ใกล้ๆอาจจะช็อตระเบิดได้เลยใช่ไหมอาจจะทำลายทรัพย์สินแล้วก็ทำลายชีวิตเราได้นะครับดังนั้นเวลาที่จะเลือกปลั๊กไฟควรเลือกปลั๊กไฟที่มีตราอะไรเอ่ย
2: ม
0: อกบังคับกลับบ้านไปปุ๊บเนี่ยไปดูเลยว่าปลั๊กไฟเนี่ยมีมอกบังคับหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีต้องรีบหามาเปลี่ยนเลยนะครับเพราะจะเป็นอันตรายต่อพวกเรานะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนซื้อของแบบนี้มีแต่คุ้มข้อที่3ช้อปปิ้งของนอกกระแสแปลว่าอะไรแปลว่าซื้อในช่วงที่เขาไม่ซื้อกันครูสมมุตินะครับนักเรียนครูขอยกตัวอย่างเสื้อกันหนาวนักเรียนถ้าเราซื้อเสื้อกันหนาวในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราจะจ่ายแพงหรือเราจะจ่ายถูกครับเราจะจ่ายแพงดังนั้นเนี่ยจึงต้องควรช้อปปิ้งนอกกระแสบ้างนะครับก็อย่างที่ครูบอกแล้วว่า ลองซื้อเสื้อกันหนาวในฤดูอื่นๆบ้างเพราะว่าเขาเนี่ยเมื่อเราซื้อเสื้อกันหนาวในช่วงฤดูร้อนเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเขาอาจจะลดสต็อกนะครับก็คือเอาสินค้าออกไปแล้วก็ลดราคานะครับเตรียมขายในช่วงฤดูหนาวนะครับดังนั้นลองดูนะนักเรียนต่อไปนักเรียนเรามาดูที่ครูบอกว่าเอ๊ความต้องการสูงราคาก็ยิ่งสูงอย่างที่ครูบอกแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเช่นก่อนการระบาดของโควิด-19 นะครับหน้ากากอนามัยเนี่ยราคาเนี่ยเป็นยังไงถูกนะครับนักเรียนครูขอสมมติว่าประมาณสักกล่องละ50บาทนะก่อนที่โควิดจะระบาดนะครับนักเรียนแต่หลังโควิดระบาดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นราคาแมสราคาหน้ากากอนามัยจะเป็นยังไงครับ
1: แพ
0: งขึ้นอย่างที่ครูบอกเลยว่าความต้องการสูงราคาก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยนะครับนี่นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับข้อที่4ต้องมีบริการหลังการขายแปลว่าอะไรการที่เลือกซื้อสินค้าบางประเภทนะครับเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าควรคำนึงถึงบริการหลังการขายเช่นการดูแลซ่อมบำรุงหรือว่าให้คำปรึกษานั่นเองสมมติว่าครูเนี่ยจะเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศสักเครื่องหนึ่งครูก็จะต้องดูว่า 1. และมีคุณภาพหรือเปล่า 2. ราคายุติธรรมหรือไม่แพงเกินไปหรือเปล่า 3. ต้องดูบริการหลังการขายนะครับว่าถ้าหากว่าใช้ไปนะครับสักเดือน2เดือนเนี่ยพังขึ้นมาแอร์ไม่เย็นขึ้นมาเครื่องปรับอากาศไม่เย็นขึ้นมาจะทำอย่างไรมีบริการมีประกันเคลมเครื่องใหม่ให้หรือไม่หรือว่าจะมีบริการซ่อมบำรุงให้ฟรีหรือไม่นะครับก็ต้องดูบริการหลังการขายนะครับเวลาที่เราจะเลือกซื้ออะไรก็ตามนะครับต่อไปข้อที่5ซื้อของที่ถูกกฎหมายนั่นก็คือไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานักเรียนครับนักเรียนเคยเห็นซื้อของที่ผิดกฎหมายบ้างไหมที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตัวอย่างเช่นของปลอมของเลียนแบบของก๊อปปี้แบบนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นที่ไหนบ้างครับลูกเป็นอะไรเอ่ยสินค้าที่หนูเคยเห็นเคยเห็นเสื้อไหมเสื้อนะครับครูนะเคยเห็นเคยอ่านดูนะครับอยู่ก็คือในข่าวนะนักเรียนก็จะมีเสื้อของเป็นลิขสิทธิ์เลยเป็นเสื้อที่เขาทำเองนะครับเป็นเสื้อของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นยังไงเขาเนี่ยขายเสื้อลิขสิทธิ์ของตัวเองนะครับแต่เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงไงนักเรียนแล้วมีคนไปก๊อปปี้เสื้อเขาเอาไปขายทำให้เขาเนี่ยสูญเสียรายได้นะครับและสินค้าที่เขาซื้อของปลอมมาเนี่ยครูถามว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพไหม
1: ไม
0: ่มีใช่ไหมเพราะว่ามันคือของปลอมมันคือของลอกเลียนแบบนะครับมันไม่ใช่ของจริงที่เขาเนี่ยดูแล้วว่าต้องมีคุณภาพอย่างนี้ต้องราคาแบบนี้นะครับเรามาดูนะครับคำถามท้าให้คิดคำถามในข้อนี้ถามนักเรียนว่าเราควรซื้อสินค้าเรียนแบบหรือไม่เพราะอะไรครูจะให้นักเรียนร่วมกันคิดนะครับร่วมกันหาคำตอบนะครับว่าเอ๊ควรซื้อหรือเปล่าเพราะอะไรล่ะทำไมถึงควรซื้อทำไมถึงไม่ควรซื้อนักเรียนปลายทางนะครับลองพูดคุยกับเพื่อนด้วยนะครับให้เวลาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางหาคำตอบหรือว่าร่วมกันพูดคุยได้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับนักเรียนครับกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่สองว่ายังไงบ้างครับควรซื้อไหม
1: ไม่ซื้อของปลอมครับเพราะอาจเกิดอันตรายต่อตัวเราได
0: ้เพราะอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้ใช่ไหมครับเพราะมันคือของปลอมเก่งมากๆครับกลุ่มไหนอีกครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับควรซื้อสินค้าเรียนแบบหรือไม่ครับควรซื้อไหม

0: ครับ
1: ไม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
0: โอ้แน่นอนว่าถ้าเราใช้สินค้าเรียนแบบสินค้าของปลอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองเก่งมากๆครับและยังมีอีกใช่ไหมกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับว่าไงเอ่ย
2: ไม่ค่ะเพราะว่าสินค้าที่เราซื้ออาจไม่มีคุณภาพเท่ากับของจริงค
0: ่
2: ะ
0: แน่นอนอย่างที่ครูบอกแล้วเก่งมากๆครับนักเรียนครับอย่างที่ครูบอกแล้วใช่ไหมว่าสินค้าเรียนแบบสินค้าก๊อปปี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะไม่มีคุณภาพเทียบเท่าของจริงได้ถ้าถูกก็จริงแต่ผิดกฎหมายและไม่ได้คุณภาพนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูนะครับวีดิทัศน์เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเรียนปลายทางด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
3: เอาอะไรดีน้อง
4: มีอะไรขายบ้างเฮีย
3: ของเกือบแท้แบรนด์เนมทั้งนั้น
4: อันนี้ดีไหม
3: ดี
4: แล้วเนี่ยดีป่ะ
3: นี่ยิ่งดีเลย
4: แล้วเฮียดีไหม
3: เฮียเฮียยิ่งดี
4: ขายของก๊อปอ่ะอายไหม
3: ไอ้น้อง
4: ขายของปลอมอ่ะอายไหม
5: เลิกเถอะครับเฮียไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช้ของปลอม
0: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ชื่อรณรงค์ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเผยแพร่โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับปรบมือให้คลิปวิดิทัศน์หน่อยครับเป็นยังไงบ้างนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้สมมุติว่าถ้าเราซื้อไปเนี่ยมันส่งผลเสียยังไงบ้างถ้าซื้อของที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นยังไงครับเสียสุขภาพไหมเราอาจจะเสียสุขภาพได้เพราะสินค้านั้นอาจจะไม่มีประโยชน์แล้วก็ส่งผลอันตรายกับลูกค้านะครับแล้วก็แน่นอนว่าผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายเนี่ยต้องจำคุกแล้วก็เสียค่าปรับนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าพวกเราเห็นใครนะครับใช้ของปลอมนะครับใช้ของเลียนแบบคุณพ่อคุณแม่นะครับก็สามารถไปบอกท่านได้นะว่าเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับต่อไปเลยครับนักเรียนข้อสุดท้ายแล้วซื้อของแบบนี้มีแต่คุ้มข้อที่6ก็คือซื้อของที่อยู่ในช่วงฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจะยกตัวอย่างเช่นฤดูกาลของผลไม้นะครับถ้านักเรียนช่วงนี้ทุเรียนเงาะมังคุดเนี่ยเป็นผลไม้เนี่ยที่ออกผลเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้ามันเขามีผลผลิตเยอะขนาดนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าราคาเนี่ยจะเป็นยังไงสูงหรือว่าต่ำ
6: สูง
0: สูงจริงหรือเปล่าถ้ามีคนขายเยอะๆนักเรียนนึกภาพนะถ้ามีร้านที่1ขายทุเรียนร้านที่2ขายทุเรียนร้านที่3ขายทุเรียนร้านที่4ขายทุเรียนนักเรียนคิดว่าเขาจะเกิดการแข่งขันกันไหมเพื่อให้ของเขาขายได้ดังนั้นเขาจะแข่งขันยังไงล่ะเขาจะเพิ่มราคาหรือจะลดราคา
6: ลดราคา
0: ลดราคาแสดงว่าการลดราคาเป็นผลดีกับใครผู้ซื้อหรอผู้ขายผู้ซื้ออย่างเราใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราควรซื้อสินค้าในช่วงฤดูกาลนั้นๆก็คือฤดูกาลของผลไม้นั่นเองนะครับเกิดการแข่งขันสูงราคาต่ำราคาต่ำเราก็สามารถซื้อไว้อุปโภคบริโภคได้นั่นเองนะครับต่อไปก็สู่กิจกรรมกิจกรรมนี้มีชื่อว่าหนูน้อยคนเก่งนะครับโดยครูนะครับจะให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับลองดูซิว่าลองวิเคราะห์ข้อนี้ดูนะครับนักเรียนว่าถ้าหากไม่มีหลักการและวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ถูกต้องจะส่งผลอย่างไรต่อตัวนักเรียนนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถหยิบขึ้นมาเขียนได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางหยิบใบงานนี้ขึ้นมาได้เลยครับและครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมกันเขียนได้ร่วมกันพูดคุยระดมความคิดกันสักครู่หนึ่งและเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนวางดินสอลงครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนครับจากโจทย์ที่ครูให้ไปหากไม่มีหลักการในการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้องนะครับจะส่งผลอย่างไรไหนขอนักเรียนต้นทางนะครับใครจะตอบบ้างเอ่ยกลุ่มที่3ยกมือครับว่ายังไงบ้างครับลูกส่งผลเสียยังไงเอ่ย
1: ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ
0: ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพใช่ครับ
1: สินค้าผิดกฎหมายครับ
0: สินค้าที่เราซื้ออาจผิดกฎหมายได้ใช่ไหมครับมีอีกไหมลูก
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วมีใครจะเพิ่มเติมไหมครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับเป็นยังไงครับ
2: เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ค่ะ
0: เสียเงินโดยเปล่าประโยชน
2: ์สินค้าไม่มีคุณภาพค่ะ
0: สินค้าไม่มีคุณภาพที่เราได้มาใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่นะครับนักเรียนผลของการที่เราไม่รู้หรือว่าไม่มีหลักการในการซื้อสินค้าและบริการนะครับอาจจะผิดกฎหมายได้เพราะเราไปซื้อสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าสินค้าที่เราได้มานั้นอาจจะไม่มีคุณภาพอาจเกิดอันตรายกับตัวเราได้นั่นเองครับนักเรียนครับเข้าสู่ช่วงขั้นอะไรเอ่ย
3: ข
0: ั้นนี้จะสรุปกันแบบรวดเร็วนะครับถ้าครูอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บนักเรียนจะต้องตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมทราบไม่ทราบ
3: ทราบ
0: ทราบไม่ทราบ
3: ทราบ
0: พร้อมหรือยังเอ่ย
3: พร้อม
0: นักเรียนปลายทางนะครับตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าสถานการณ์ที่ครูจะให้ครูจะอ่านให้ฟังนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเรามาดูนะครับในข้อที่1ข้อนี้นะครับนิวซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงประโยชน์และความจำเป็นอยู่เสมอเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับ
3: เหมาะสม
0: เหมาะสมนะครับดูซิว่าเหมาะสมจริงหรือเปล่าเก่งมากๆครับต่อไปข้อที่2นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันตอบด้วยนะครับแนนซื้อกระเป๋าที่ทำเรียนแบบเพราะราคาถูกกว่ามากเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับ
3: ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมนะครับเพราะอาจจะผิดกฎหมายได้นะครับต่อไปข้อที่3ไอมิเลือกซื้อหมวกกันน็อกที่มีเครื่องหมาย

0: ปอกบังคับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับ
1: เหมาะสม
0: แต่เหมาะสมนะครับต่อไปข้อที่3ตูนซื้อมังคุดในฤดูที่มีผลผลิตออกมามากเพราะราคาถูกและประหยัดเงินเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสมนะครับเก่งมากๆครับข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายคนโปรดก่อนเลือกซื้อสินค้าจะสังเกตวันหมดอายุของสินค้าทุกครั้งเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: เหมาะสม
0: เสียงดังฟังชัดเหมาะสมนั่นเองครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆนะครับต่อไปนะครับก็เข้าสู่ขั้นสรุปนะครับโดยสินค้าหลักการในการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะครับเราควรยึดประโยชน์และความจำเป็นนะครับนักเรียนและต้องดูคุณภาพมาตรฐานของตัวของสินค้านะครับแล้วก็ลองดูซิว่าลองซื้อสินค้าที่สวนกระแสอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับลองไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อกันหนาวนะครับในช่วงฤดูร้อนบ้างอาจจะได้ราคาที่ถูกลงนะครับหรือถ้าเวลาเราเลือกซื้อสิ่งของหรือว่าโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็ต้องดูบริการหลังการขายนะครับว่าจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับและสินค้านั้นนะครับจะต้องถูกกฎหมายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับและสุดท้ายดูฤดูกาลนะครับซื้อผลไม้ก็ต้องดูฤดูกาลว่าเอ๊ะนี่ผลไม้ช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูของเงาะนะครับออกผลผลิตเยอะๆเนี่ยแสดงว่าเราจะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงนั่นเองนะครับกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมถือได้ว่าเป็นการบ้านให้น้องๆหนูๆ นะครับนักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถไปทำได้นะครับในช่วงที่เวลาว่างนะครับในยามว่างนั่นเองและสุดท้ายครับนักเรียนสิ่งที่ฉันทำได้วันนี้เรามาประเมินตนเองกันนะครับนักเรียนสามารถบอกหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ถูกต้องถ้านักเรียนบอกได้ครบทุกข้อนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากถ้าบอกว่าได้บางข้อนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้แต่ถ้าไม่สามารถบอกหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อสินค้าได้เลยให้ปรับปรุงนะครับนักเรียนครับนักเรียนจะประเมินให้ตัวเองดีมากมีใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับโอ้โหมีเยอะนะครับวันนี้เอามือลงใครประเมินให้พอใช้ได้บ้างครับมีนะครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงบ้างครับไม่มีข้อที่2นักเรียนหันหน้ามาฟังครูก่อนข้อที่2บอกความหมายของเครื่องหมายรับรองคุณภาพได้เช่นมอกบังคับมอกทั่วไปอยฉลากประหยัดไฟเบอร์5ฮาลานถ้านักเรียนบอกได้ครบทุกอย่างเลยและรู้ว่ามันอยู่ในสินค้าไหนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่บางคนจำได้แค่มอกบังคับมอกทั่วไปไม่ทราบว่าคืออะไรอยรู้ว่าใช้สำหรับอาหารและยาแต่ฮาลาลไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายไม่รู้เลยว่าเครื่องหมายรับรองคุณภาพนั้นคืออะไรและอยู่บนสินค้าใดบ้างประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครให้ตัวเองดีมากบ้างครับโอ้โหมีเยอะนะครับวันนี้ใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะครับปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยเก่งมากๆนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมและเรียนรู้กันในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่

สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง

ซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: มชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าปีโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
4: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
2: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
3: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกลียดจริงๆ
1: แย่จัง
4: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมาลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
5: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตา และเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมสาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
5: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
6: ขายของ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
6: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้

0: หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
0: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิพลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการจับบังคับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการจับหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัวเวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของหน้าอกนะคะป้ายขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของเราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะ

ที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อผ้าวิธีการก็คือเราปูผ้าเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะพับเพื่อห่อตัวกระต่ายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กระต่ายเขาอยู่นิ่งนะคะซึ่งง่ายต่อการป้อนยาของเรานะคะเวลาที่เราจะป้อนยาเราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอดทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำในกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปรงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหาเล็บของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะตัดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกห่างออกมาประมาณนี้นะคะก็ตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมีอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะจะไปติดตามสถานการณ์หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะโดยหลายประเทศเองต่างก็ประกาศการเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นสึนามิแล้วก็ในฟิลิปปินส์ก็ยังคงเผชิญกับ aftershock อยู่ค่ะโดยพื้นที่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเฝ้าระวังภัยสึนามิโดยทั่วกันนะคะหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในน่านน้ำจังหวัดซารังกานีเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเวลา 7:37 ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเวลา 6:37 ตามเวลาประเทศไทยโดยประเทศที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียปาเลาปาปัวนิวกินีญี่ปุ่นและเขตเศรษฐกิจไต้หวันส่วนในฟิลิปปินส์ค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว3คนบาดเจ็บ4คนอาคารและสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภูมิภาคของจังหวัดซากังกานีและจังหวัดเซาโคตาบาโตขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยังไม่กล้าไกลใช้ชีวิตในเคหสถานเนื่องจากว่ายังเกิด aftershock อย่างต่อเนื่องครั้งที่รุนแรงที่สุดวัดได้ถึง 6.1 นะคะส่วนการคาดการณ์สึนามิได้มีการประเมินว่าน้ำทะเลอาจยกตัวขึ้นสูงกว่าระดับปกติอย่างน้อยคือ1เมตรและอาจสูง3เมตรในบางจุดทางด้านประธานาธิบดีเฟอร์นิดามาโกสจูเนียร์แห่งฟิลิปปินส์สั่งการนะคะให้ทุกหน่วยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างเต็มที่พร้อมสั่งปิดการเรียนการสอนตามสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทีนี้วันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกด้วยค่ะเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในช่วงที่เด็กนักเรียนนั้นกำลังอยู่ระหว่างการเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียนพอดีนะคะหลังแผ่นดินไหวจึงได้รับอนุญาตให้กลับบ้านค่ะส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ได้อพยพผู้ป่วยออกมารักษาอย่างกลางแจ้งก็ถือว่าเป็นมาตรการชั่วคราวจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจาก aftershock จะลดขนาดลงในระดับที่ไม่รุนแรงนะคะทางด้านสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะของญี่ปุ่นก็ขอให้คนไทยที่พำนักหรือว่าเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำในพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์รวมถึงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902585 3027
1: ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศมาเลเซียรุนแรงในครั้งนี้นะคะเบื้องต้นค่ะเกิดจากแผ่นเปลือกโลกบริเวณทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วก็ไม่เกิดคลื่นสึนามิค่ะโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหวบริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีการรายงานขนาดเบื้องต้น 8.2 เมื่อเวลา 6:37 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกและปรับขนาดลงมาอยู่ที่ 7.8 ที่ความลึกประมาณ50 กิโลเมตรจุดเกิดเหตุค่ะอยู่ที่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะมินดาเนาซึ่งเป็นพื้นที่ในแนววงแหวนแห่งไฟที่มีการเคลื่อนตัวและมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกอยู่เป็นประจำทำให้สามารถเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ตามธรรมชาติสำหรับกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นมีการออกประกาศเตือนภัยสึนามิเนื่องจากคลื่นสึนามินั้นสามารถเคลื่อนที่ใต้ทะเลเป็นระยะทางไกลและไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างจุดเกิดเหตุไปยังชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์แบบนี้เป็นพิเศษขณะที่ประเทศไทยค่ะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากสึนามิในครั้งนี้เนื่องจากมีทั้งประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เกาะบอร์เนียวทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันแล้วก็ลดทอนพลังงานของคลื่นก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบจากสึนามิในฝั่งอ่าวไทย
2: ประเทศไทยเรามีถือว่าเป็นเซฟโซนนะมีเกาะป้องกันหลายชั้นชั้นแรกก็คือเกาะของสุมาตรานะครับเกาะบอร์เนียวด้วยแล้วก็เกาะฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่บล็อกไม่ให้คลื่นสึนามิวิ่งทะลุเข้ามานะครับคลื่นจะต้องวิ่งแทรกเข้ามาตามแนวของที่เป็นร่องที่เป็นร่องน้ำนะครับก็จะมีการลดทอนพลังงานไปเยอะมากเลยกว่าจะถึงบ้านเราไม่มีทางที่สึนามิจะทะลุมาได้นะครับ
1: ซึ่งจากข้อมูลของเพจกรมทรัพยากรธรณีนะคะเปิดเผยสาเหตุของแผ่นดินไหวค่ะว่าเกิดจากแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือนประชาชนในเมืองเจเนโรซันโตสพังถล่มลงมาแล้วก็ทางการค่ะได้มีประกาศแจ้งเตือนสึนามิตามแนวชายฝั่งทางนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวนี้นะคะไม่กระทบต่อประเทศไทยค่ะ
0: ไปดูเรื่องความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะจากกรณีที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดเงื่อนไขหากลูกเนี่ยนำชื่อของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนะคะก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะประเด็นนี้ก็อาจจะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ความกังวลในสังคมกันอย่างกว้างขวางค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาในเรื่องนี้โดยด่วนนะคะล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังมีการสั่งให้ทบทวนใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีให้เร็วที่สุดนะคะส่วนคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจนะคะข้อมูลเนี่ยจะได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40แทนค่ะเริ่มในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะเช้าวันนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเด็นที่สังคมแล้วก็ประชาชนเป็นห่วงนะคะเรื่องเกณฑ์ที่สำคัญก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกเนี่ยใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาจะมีการถูกตัดสิทธิ์ค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังได้รับฟังความคิดเห็นจากสังคมประเด็นนี้ที่เป็นห่วงแล้วก็เน้นย้ำบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมก็ต้องพูดถึงหลักการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีจุดประสงค์ก็เพื่อดูแลประชาชนผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ใดๆไม่มีใครดูแลไม่ได้เปิดสิทธิ์ทบทวนคนที่เดือดร้อนมานานซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือบัตรปัจจุบันเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ13ล้าน2แสนคนนะคะมีคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนจริงน่ะมาแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วก็อยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกไปถึงกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยให้ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นไปช่วยดูแลหาคนที่เดือดร้อนที่อาจตกหล่นที่จนแล้วไม่มีใครดูแลคือเริ่มนะลงพื้นที่ไปสำรวจตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนและคนที่อยู่ใน10ปัจจุบันก็มาทบทวนกันว่าคนที่ไม่ได้รับและเดือดร้อนจริงๆนั้นมีใครบ้างวันนี้ก็ได้มอบหมายทางกระทรวงการคลังนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ในข้อนี้เพราะว่าได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
3: มีเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่ลูกดูแลแล้วนะครับโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็คนตรงนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงที่การที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งการให้ไปทบทวนนะครับผมก็ได้คุยกับกระทรวงการคลังกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกนะครับว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐนะครับเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับครับไม่ต้องเรียนว่าหลักการที่เข้าคณะรัฐมนตรีได้มอบให้คณะกรรมการประชารัฐเนี่ยไปพิจารณาในกระบวนการทบทวนหลักเกณฑ์ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะดำเนินการโดยด่วนที่สุดครับ
0: ผู้ส ื่อข่าวเนี่ยถามต่อนะคะว่าจะต้องมีการทบทวนฐานเงินเดือนของลูกเพื่อนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติบอกว่าวันนี้ได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมกับปีที่แล้วที่ลูกเนี่ยนำสิทธิ์มาลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะต้องถูกตัดสิทธิ์จึงคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้นะคะเพราะว่าได้ดำเนินการผ่านไปแล้วปีหน้าก็ต้องทบทวนกันใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
3: คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเกณฑ์ในข้อนี้ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วนะครับในปีที่แล้วเนี่ยลูกได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปแล้วเกณฑ์นี้เนี่ยต้องเรียนว่าในหลักเกณฑ์ที่เข้าครม.เนี่ยไม่ได้กำหนดวันเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมจากปีที่แล้วเนี่ยลูกได้เอามาลดหย่อนภาษีแล้วแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้แต่หัวใจสำคัญอยากจะย้ำเน้นนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีจุดประสงค์เพื่อจะช่วยพี่น้องประชาชนคนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจของเรื่องที่นำเข้าคณะรัฐมนตรีก็คือเราต้องการทบทวนสิทธิ์ให้คนที่ตกหล่นที่ไม่ได้มีโอกาสไม่มีใครดูแลเลยอันนี้สวัสดิการแห่งรัฐมีหลายประเภทอันนี้คือสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องบอกว่าที่สำหรับดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดที่ไม่มีใครดูแลไม่มีระบบสวัสดิการใดๆดูแลเลยอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกมาแล้วที่ผ่านมาที่ใช้มาตลอดเกือบ10ปีเนี่ยก็ถูกร้องเรียนมามากว่าคนที่ได้สิทธิสวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่แอบอ้างใช้สิทธิเราก็เลยต้องการเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไปใช้สิทธิ์อื่นๆคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ยกตัวอย่างนะครับคนที่จะถูกตัดสิทธิ์จาก 13.2 ล้านคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่ได้เป็นคนที่จนที่สุดเนี่ยหลายคนเนี่ยไปยื่นใบสมัครโครงการไทยช่วยไทย plus 40 60ที่รัฐช่วยสมทบ60แล้วเขาออก40หลายคนไปช่วยแต่เราไม่ได้ให้เขาสิทธิ์ใช้ไทยช่วยไทย plus เพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยอยู่ในมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วได้ 1,000 บาทอยู่แล้ว
0: ส่วนสาเหตุที่ทางให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการเรื่องนี้ภายในเดือนกรกฎาคมหมายถึงไปสำรวจนะคะสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนจริงๆเนี่ยนะคะเพราะว่าในวันที่1สิงหาคมเนี่ยจะสามารถให้คนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ได้และคนที่ตกหล่นไปที่เดือดร้อนมากๆก็อยากให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์ค่ะส่วนคนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะต้องมาใช้ไทยช่วยไทย plus ในวันที่1สิงหาคมก็จะได้2เดือนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนต้องเป็นคนที่เดือดร้อนสำหรับข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมณปัจจุบันเนี่ยนะคะ13ล้าน2แสนคนล่าสุดมีคนที่มีการยืนยันสิทธิ์แล้วตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเกือบ10ล้านคนค่ะ
3: สาเหตุที่เราเร่งดำเนินการตรงนี้เนี่ยให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการช่วงนี้เนี่ยต้องการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะว่า1สิงหาคมเนี่ยเราจะสามารถให้คนที่เขาหลุดจากบัตรสวัสดิการเขาสามารถมาใช้ไทยช่วยไทย plus ได้ด้วยนะครับก็คือตัวรัฐออก60ประชาชนออก40และคนที่ตกหล่นไปนะครับหัวใจสำคัญคือคนที่เดือดร้อนมีอีกเยอะนะครับประชาชนที่เดือดร้อนเราเห็นใจมากๆนะครับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ที่เดือดร้อนมากๆเนี่ยที่หลุดจากสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยวันนี้เราอยากให้กลุ่มคนเหล่านั้นเข้ามาได้สิทธิ์ที่เราดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดอันนี้ก็เห็นใจนะครับก็อันนี้ก็สำหรับประเด็นหลักเกณฑ์ในข้อที่บอกว่าลูกแอบอ้างเอาสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีนั้นเนี่ยก็คณะกรรมการบัตรประชารัฐก็จะทบทวนตามข้อสั่งการท่านนายกนะครับ
1: ส่วนบรรยากาศการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะมีบรรยากาศมาจากจังหวัดยะลาค่ะยังคงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนกลุ่มเปราะบางมารอคิวที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ ดยประชาชนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเดินทางไปยืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันอย่างต่อเนื่องเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขายะลาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดหน่วยบริการนะคะไว้คอยที่บริเวณลานจอดรถแล้วก็นำประชาชนชุดแรกไปยืนยันสิทธิ์ที่ตู้ ATM ซึ่งหากว่าไม่มีปัญหาเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถทำรายการเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยจากการสอบถามประชาชนนะคะบอกว่าตั้งใจมาตรวจสอบสิทธิ์ให้แน่ใจซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในรอบปี2565จึงต้องรอลงทะเบียนในรอบใหม่แทนทางด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะจึงฝากเน้นย้ำมานะคะว่าผู้ที่จะมายืนยันสิทธิ์ในรอบนี้ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเท่านั้นสำหรับช่องทางการยืนยันสิทธิ์ค่ะสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และก็ธนาคารอิสลามหรือจะทำผ่านเว็บไซต์โครงการหรือว่าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้ค่ะ
0: ไปดูมุมมองทางวิชาการนะคะจากนายสมชัยจิตสุชนค่ะผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะก็มีการเสนอแนะให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยให้สิทธิ์ขาดแก่พ่อแม่เป็นผู้เลือกว่าจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะยินยอมให้ลูกเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเพื่อแก้ปัญหาความลักลั่นแล้วก็พฤติกรรมของบุตรที่ไม่ได้เลี้ยงดูจริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังควรทบทวนตัวเลขรายจ่ายค่าเลี้ยงดูนะคะเนื่องจากว่าภาษีที่ลูกได้ลดหย่อนนั้นน้อยกว่าสิทธิ์รวมที่พ่อแม่ควรได้รับซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์รายได้ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะTDRI ยังแสดงความกังวลต่อการที่ทางกระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณารายได้จากแบบครัวเรือนกลับมาเป็นแบบรายบุคคลซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดปัญหาคนจนไม่จริงเข้ามาสวมสิทธิ์ในโครงการอีกครั้งจึงเสนอให้รัฐบาลจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนห่างไกลอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาผู้เดือดร้อนตกสำรวจซ้ำซากควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะอาชีพแล้วก็เพิ่มงบประมาณสนับสนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นอย่างยั่งยืน
1: ทางด้านวุฒิสภาค่ะเดินหน้าจัดโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่12นะคะเปิดพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยไม่คิดค่าขนส่งหนุนเกษตรกรระบายผลผลิตทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ให้ล้นตลาดภาพที่เห็นนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองน้ำแร่ค่ะผลไม้ขึ้นชื่อจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ที่วุฒิสภานำมาจับจำหน่ายที่อาคารรัฐสภาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ราคากิโลกรัมละ135บาทเพื่อหวังจะช่วยระบายผลผลิตการเกษตรในช่วงล้นตลาดค่ะทางด้านนายวิวัฒน์ไกลพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการไทยช่วยไทยของวุฒิสภากล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะว่าวุฒิสภาเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจึงต้องการสนับสนุนสินค้าเกษตรตามจังหวัดต่างๆโดยมีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดทกส.หรือว่าสกต.ช่วยเหลือเรื่องการขนส่งสินค้าจากหน้าสวนมายังวุฒิสภาโดยไม่คิดค่าขนส่ง
4: ทางวุฒิสภาเราไทยช่วยไทยเราก็ยินดีซัพพอร์ตในผลไม้ทุกชนิดไม่ว่าทุเรียนหรือมะม่วงหรือลำไยในโอกาสที่ออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงต้นเพื่อระบายไม่ให้ล้นตลาดเพื่อจะได้เกิดกลไกปกติราคาจะได้ไม่ตกต่ำครับเพราะเป็นความห่วงใยของท่านมงคลสุรสัจจะที่ท่านมองเห็นถึงความลำบากของเกษตรกร
0: ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะได้ทางเยือนสาธารณรัฐ

0: สังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยโดยมีนายเหงียนดินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะได้เริ่มภารกิจทันทีภายหลังเดินทางถึงโดยพบปะหารือกับภาคเอกชนไทยในเวียดนามด้วยมีผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามโดยมีผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมการหารือกว่า30คนสำหรับในช่วงบ่ายค่ะจะประกอบพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละปักเซินณสุสานประธานโฮจิมินห์จากนั้นจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามและการหารือเต็มคณะระหว่าง2ฝ่ายก่อนเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของภูมิภาครวมถึงจะเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมกับพบหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแถวพระราม6ค่ะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
0: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
0: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: เอ้อกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยเนาะ

0: ต้อง
1: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
0: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
2: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
3: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
2: อ้าวเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ังครู
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยกับคุณครูธินกรปิ่นทองหรือว่าคุณครูอาร์ตในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับวันนี้นะครับควานมีกิจกรรมสนุกมาฝากนักเรียนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะสนุกกับกิจกรรมในศิลปะควานขอทบทวนบทเรียนในครั้งที่แล้วได้ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับวรรณศรีใช่ไหมครับนักเรียนจำวรรณศรีได้ไหมเอ่ยมีกี่วรรณะครับ
3: 2
2: วรรณะคือวรรณะอุ่นและวรรณะ
3: เย
2: ็นนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวรรณะที่แถมมาให้ก็คือวรรณะกลางใช่ไหมครับสีม่วงกับสีเหลืองเป็นสีวรรณะไหนครับ
3: กลาง
2: กลางเก่งมากนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้กลับไปทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับวรรณะสีนะครับซึ่งวันนี้ควาดก็จะนำวรรณะสีมาบอกกับนักเรียนนะครับในเรื่องของสีสันสื่อความหมายนะครับนักเรียนก็จะได้รู้เกี่ยวกับสีแต่ละสีมีความหมายหรือว่ามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราอย่างไรนะครับนักเรียนอยากทราบหรือยังครับว่าแต่ละสีมีความหมายยังไงครับอยากแล้วงั้นเรามาที่กิจกรรมแรกกันนะครับควาดมีภาพหนึ่งภาพเป็นภาพที่นักเรียนคุ้นตาแน่นอนนะครับเป็นภาพอะไรเอ่ยธงชาติไทยควาดเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นอย่างแน่นอนทุกตอนเช้าเราเคารพธงชาติใช่ไหมครับนักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าความหมายของสีแต่ละสีในธงชาติทราบความหมายใช่ไหมครับไหนมีใครยังไม่ทราบเอ่ยมีใครไม่ทราบความหมายธงชาติไทยไหมครับแสดงว่าทุกคนทราบดีใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็น่าจะทราบแล้วนะครับว่าธงชาติไทยนะครับมีอยู่3สีด้วยกันใช่ไหมครับเขาเรียกว่าธงไตรรงค์นะครับไตรแปลว่าอะไรเอ่ย3รงหรือรงคะแปลว่าสีนะครับรวมกันแล้วธงไตรรงค์จึงแปลว่าธง3สีนะครับซึ่งก่อนที่จะมาเป็นธงชาติไทยที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับธงชาติไทยมีพัฒนาการมาอย่างยาวนานนะครับมีหลายแบบมากนะครับจนปัจจุบันนะครับรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงออกแบบเป็นธงชาติไทยปัจจุบันที่เราเห็นนะครับแล้วก็ให้ความหมายนะครับซึ่งมี3สีด้วยกัน

0: ีแดงหมายถึงอะไรครับหมายถึงชาติใช่ไหมครับเราจะท่องกันว่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยใช่ไหมครับเป็นแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงให้ความหมายของสีสามสีนี้ไว้นะครับสีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำโรงรักษาชาติและก็ศาสนานะครับสีขาวก็คือความบริสุทธิ์แห่งศาสนาและสีสุดท้ายคือสีน้ำเงินนะครับสื่อถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ครับเรามาสนทนาภาษาศิลปะกันดีกว่านะครับวาดมีกิจกรรมให้พวกเราร่วมสนทนากันนะครับใน1สัปดาห์มีกี่วันนะครับนักเรียน
1: 7
0: วันนักเรียนทราบไหมครับว่าแต่ละวันมีสีประจำวันด้วยทราบดีใช่ไหมครับ
2: ทราบด
0: ี
2: คร
0: ับ ใครเกิดวันจันทร์เอ่ยขอถามหน่อยใครเกิดวันจันทร์สีประจำวันจันทร์คือสีอะไรครับ
2: ส
0: ี
2: เหล
0: ื
2: อง
0: สีเหลืองใครเกิดวันอังคารอังคารสีอะไรครับตอบช่วยเพื่อนหน่อยเร็วสีชมพูนะครับไหนใครไม่ทราบบ้างว่าสีประจำวันคือสีอะไรบ้างมีไหมครับนักเรียนปลายทางนะครับถ้านักเรียนปลายทางไม่ทราบว่าตัวเองเกิดวันอะไรหรือว่าไม่ทราบสีประจำวันเกิดตัวเองนะครับสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะครับนี่สีประจำวันนะครับสีแดงวันอาทิตย์สีแดงใช่ไหมครับวันจันทร์สีวันอังคารสีวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดีสีแสดหรือว่าสีส้มวันศุกร์สีฟ้าแล้วก็วันเสาร์สีม่วงนักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าที่มาของสีประจำวันมาจากไหนเอ่ยไหนลองเดาสิครับว่าสีประจำวันแต่ละวันที่เราจำได้เนี่ยมาจากไหนครับมีใครอยากลองตอบไหมครับท่านนักเรียนไม่ทราบไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้ครูอาร์ตจะมาเล่าให้ฟังว่าที่มาของสีประจำวันมาจากไหนนะครับขอถามก่อนในห้องเรามีใครนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูไหมครับมีเพื่อนนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูไหมครับไม่มีใช่ไหมครับความเชื่อเรื่องสีประจำวันนะครับของไทยเนี่ยได้รับอิทธิพลได้รับความเชื่อนะครับมาจากประเทศอินเดียนะครับในศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาพราหมณ์นะครับเพราะว่าชาวฮินดูเขาเชื่อว่ามีเทวดาประจำวันนะครับเทวดาประจำวันก็จะมีสีประจำกายของพระองค์นะครับคนไทยก็เลยได้รับมานะครับแล้วก็จำว่าวันจันทร์ต้องเป็นสีเหลืองนะแสดงว่าเทวดาประจำวันจันทร์ก็คือสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีความเชื่อแตกต่างกันไปใช่ไหมครับอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับนักเรียนลองตอบคำถามไปแล้วนะครับว่าสีแต่ละสีสีประจำวันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างมี3สิ่งนะครับที่วันนี้นักเรียนต้องได้เรียนรู้นะครับอย่างแรกคือนักเรียนได้รู้ความหมายของแต่ละสีนะครับอย่างที่2คือได้เลือกใช้สีแทนความรู้สึกแทนอารมณ์ของเรานะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายคือได้รับรู้เรื่องวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องสีด้วยครับมีคำถามครับนักเรียนมีวิธีการเลือกสีเสื้อผ้าอย่างไรครับอันนี้ควาดขอสุ่มตัวแทนกลุ่มที่1ก็ได้ครับช่วยกันคิดนะถ้าสมมติว่าวันพรุ่งนี้คุณพ่อคุณแม่จะพาเราไปเที่ยวเรามีวิธีการเลือกสีเสื้อผ้าไปเที่ยวยังไงครับไหนลองตอบอย่างอิสระเลยครับกลุ่มที่1ใครก็ได้ลูกพรุ่งนี้จะไปเที่ยวแล้วคุณพ่อคุณแม่จะพาไปเที่ยวตื่นมาเราจะต้องใส่เสื้อผ้าเรามีวิธีการเลือกสีเสื้อผ้ายังไงครับลองตอบได้เลยลูกเลือกยังไงเลือกตามคุณพ่อคุณแม่เลือกให้หรือว่าเราเลือกเองครับเป็นเลขก็ได้ลูกปกติเวลาเราไปเที่ยวเราเลือกเสื้อผ้าเองไหมครับ
3: ไม่ครับ
0: คุณพ่อคุณแม่เลือกให้ใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: ถ้าเรามีโอกาสเลือกสีเสื้อผ้าเองเราจะเลือกยังไง
3: เลือกสีขาวครับ
0: เพราะว่า
3: เป็นสีบริสุทธิ์คร
0: ับ เป็นสีที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีการเลือกสีเสื้อผ้าต่างกันไปใช่ไหมครับถ้าเป็นครูอาร์ตนะครับถ้าครูอาร์ตจะไปเที่ยวแล้วครูอาร์ตต้องนึกถึงกาลเทศะก่อนเลยอย่างแรกว่าเราจะไปที่ไหนไปสถานที่ใดนะครับแต่งกายให้เหมาะสมจากนั้นจะเลือกสีจากความชอบนะครับว่าวันนี้วันอะไรจะใส่สีเสื้อผ้าอย่างไรนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีแนวคิดแตกต่างกันไปนะครับทีนี้เรามาดูความเชื่อเรื่องสีมงคลกันดีกว่าไหนใครมีสีเสื้อประจำวันบ้างครับที่บ้านแบบคุณพ่อคุณแม่มีสีเสื้อประจำวันมีไหมครับหลายคนมีความเชื่อเรื่องสีประจำวันด้วยนะครับอันนี้ได้มาจากสุนทรภู่นะครับรู้จักสุนทรภู่ไหมครับสุนทรภู่ในวิชาภาษาไทยใช่ไหมครับสุนทรภู่เป็นคนที่แต่งกับกรเก่งมากนะครับแล้วก็ได้แต่งคำประพันธ์หนึ่งคำประพันธ์เรียกว่าสวัสดีรักษาคำกลอนนะครับแต่งเกี่ยวกับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีการเลือกสีเสื้อผ้ายังไงนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของสุนทรภู่นะครับสุนทรภู่ได้กล่าวไว้ว่าวันอาทิตย์นะครับอันหนึ่งภูษาผ้าทรงนรงรบให้มีครบเครื่องเสร็จทั้ง7สีวันอาท ทิตย์สิทธิโชคฉลกดี

0: เอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคลแสดงว่าวันอาทิตย์สีแดงอันนี้ก็จะคล้ายๆกับฮินดูเลยก็คือวันอาทิตย์ต้องเป็นสีแดงนะครับต่อมาวันจันทร์นะครับไหนคะเกิดวันจันทร์เอ่ยเมื่อกี้วันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์สุนทรภู่บอกว่าเครื่องวันจันทร์นั้นควรสีนวลขาวจะยืนยาวชันสาสถาผลก็คือสีนวลสีขาวนั่นเองอันนี้สีประจำวันของความเชื่อสมัยก่อนนะครับวันอังคารนะครับอังคารม่วงช่วงงามสีครามปนเป็นมงคลคติยาเข้าราวีวันอังคารสีอะไรครับสุนันผู้บอกว่าม่วงช่วงงามสีครามปนสีม่วงและสีครามอันนี้จะต่างจากความเชื่อของฮินดูแล้วนะครับวันพุธเครื่องวันพุธสุดเครื่องวันพุธสุดดีด้วยสีแสดกับเรือแปดปนประดับสลับสีวันพุธของสุนันผู้ก็คือสีแสดนะครับไม่ใช่สีเขียวแบบพราหมณ์ฮินดูนะครับวันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดีวันพฤหัสสีอะไรครับเขียวเหลืองนะครับอันนี้ต่างจากฮินดูเพราะฮินดูเชื่อว่าพฤหัสคือสีแสดใช่ไหมครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงครามวันศุกร์ก็คือสีออกเมฆหมอกนะครับก็คือสีฟ้าหม่นๆ นะครับวันเสาร์ทรงดำจึงล้ำเลิศแสนประเสริฐเสี้ยนศึกจันนึกขามหนึ่งพาชีขี่ขับประดับงามให้ต้องตามสีสันจึงกันภัยสุนันผู้บอกว่าวันเสาร์ให้ใส่สีดำจึงงามเลิศนะครับอันนี้จะต่างจากฮินดูฮินดูวันเสาร์คือสีอะไรลูกสีม่วงใช่ไหมครับสีที่ฉันชอบตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมกระดานขึ้นมานะครับให้นักเรียนเตรียมกระดานขึ้นมากลุ่มละหนึ่งกระดานนะครับร่วมกันเขียนคุณครูไปทานนะครับสามารถให้นักเรียนออกมาหน้ากระดานได้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับออกมาเขียนชื่อสีที่ตนเองชอบนะครับแต่ละกลุ่มให้นักเรียนเขียนชื่อสีที่ตนเองชอบนะครับทุกคนเลยนะครับเขียนชื่อสีที่ตนเองชอบลงไปนะครับให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเขียนชื่อสีที่ตนเองชอบมา1สีนะครับสีอะไรก็ได้นะครับกลุ่มที่1มี5คนใช่ไหมครับทั้ง5คนก็เขียนชื่อสีที่ตนเองชอบลงไปจะซ้ำกันก็ได้นะครับซ้ำกันก็ได้ก็เขียนคำว่าสีแดงลงไปลูกเขียนเขาชอบสีอะไรนะชอบทุกสีให้เขียนสีใดสีหนึ่งก่อนที่เป็นสีที่ชอบที่สุด1สีนะครับหลายคนอาจจะชอบหลายสีเหมือนโซเฟียใช่ไหมครับฟาเซียแต่ว่าเราสามารถเขียนชื่อสีเพียงสีเดียวก่อนนะครับเขียนครั้งเดียวลูกถ้าชอบเหมือนกันซ้ำกันให้เขียนแค่ครั้งเดียวพอรีบเขียนลูกสีดำใครชอบสีดำเอ่ยสีดำหนึ่งคนที่เหลือสีอะไรลูกชอบสีอะไรสีม่วงเขียนสีม่วงให้เพื่อนด้วยให้เวลาสักครู่นะครับชอบสีอะไรครับชอบสีอะไรสีเดียวเอาสีเดียวก่อนครูอาเชื่อว่าหลายคนชอบใช่ไหมแต่ว่าครูอาให้เขียนแค่สีเดียวก่อนสีเดียวต่อหนึ่งคนนะครับต่อหนึ่งคนนะในกลุ่มหนึ่งอาจจะเขียน4-5 สีก็ได้เพราะว่ามี5คนใช่ไหมครับใครชอบสีแดงหรือกลุ่มนี้สลับกันเขียนก็ได้กลุ่มไหนเสร็จแล้วชูขึ้นมาหน่อยกลุ่มไหนเสร็จแล้วกลุ่มที่3เสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวรอเพื่อนอีกที่เหลือนะครับสักครู่นึงคุณครูไปทางนะครับก็ให้นักเรียนเขียนบนกระดานหน้าห้องเรียนก็ได้นะครับหรือเขียนใส่กระดาษก็ได้ครูอาให้เวลาอีก5วินาทีนะครับให้เวลาเขียนอีก5วินาทีเดี๋ยวครูอาจะนับถอยหลังนะครับครูอานับ5 4 3นับ2 1หมดเวลาเอามือวางบนตักตัวเองเอามือวางบนตักหัวหน้ากลุ่มชูขึ้นมาให้ครูอาดูหน่อยครับหัวหน้ากลุ่มชูกระดานขึ้นมาให้ครูอาดูหน่อยครับกลุ่มที่5ชูขึ้นมาลูกได้2สีแดงกับม่วงน่ารักมากนะครับแต่ละกลุ่มก็เขียนชื่อลงไปแล้วนะครับคุณครูไปทางนะครับก็สำรวจชื่อที่นักเรียนเขียนด้วยนะครับสำรวจว่านักเรียนสะกดถูกหรือเปล่าด้วยนะครับต่อมานะครับครูอาจะให้เรานะครับลองบอกว่าสีที่เราชอบนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับลองให้เหตุผลหรือว่ารู้สึกอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มนี้ใครชอบสีเขียวลูกชอบสีเขียวเพราะว่าอะไรครับลองบอกเหตุผลได้ไหมหรือว่ารู้สึกยังไงถึงชอบสีเขียว
1: ร
0: ู้
1: สึกเป็นธรรมชาติ
0: เป็นธรรมชาตินะครับนี่ตัวอย่างของเพื่อนนะครับเดี๋ยวครูอาจะเดินสัมภาษณ์ทีละกลุ่ม ขอตัวแทน1คนนะครับว่า

0: สาเหตุที่เราเขียนสีที่เราชอบนั้นเพราะอะไรนะครับแล้วก็รู้สึกอย่างไรอ่ะกลุ่มนี้ใครดี1คนใครชอบสีดำลูกสีดำเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงชอบสีดำครับหรือว่ามองสีดำแล้วรู้สึกยังไงครับ
1: เหมือนอะไรสวยด้วยนะสีดำผมได้อะไร
0: อ๋อชอบสีเข้มใช่ไหมครับสีดำดูเท่ดูเข้มใช่ไหมครับกลุ่มต่อมากลุ่มที่3ดีกว่าขอ1คนเอาสีคนโปรดอะไรลูกคนโปรดชอบสีอะไรลูก
2: สีฟ้าค่ะ
0: สีฟ้าชอบสีฟ้าเพราะว่าอะไรครับ
2: มันดูสงบดี
0: ดูสงบดูสดใสใช่ไหมครับสีทองฟ้าก็เหมือนสีฟ้าก็เหมือนสีทองฟ้านะครับกลุ่มต่อมากลุ่มนี้ดีกว่ากลุ่มที่4ขอ1คนลูกสีอะไรครับ
2: ส
0: ี
2: ด
0: ำสีดำเพราะว่าอะไรครับ
2: ดูเท่ด
0: ีดูเท่คล้ายๆกับเพื่อนกลุ่มนี้เลยนะครับเก่งมากลูกกลุ่มนี้ขอ1คนผู้อาถามสีเขียวไปแล้วใช่มั้ยลูกขออีก1คนได้ไหมนอกจากสีเขียว
3: สีเหลือง
0: ใครชอบสีเหลืองลูกชอบสีเหลืองเพราะอะไรครับคามินมีความสุขใช่มั้ยครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ลูกสีอะไรดี
4: สีแดง
0: สีแดงเพราะว่าอะไรลูกชอบสีแดงเพราะว่าอะไรครับเรามองเหตุผลเร็วอ๋อเพราะคล้ายกับสีของดอกกุหลาบใช่ไหมครับแสดงว่าชอบดอกกุหลาบเก่งมากนะครับปรบมือให้กับทุกคนครับเยี่ยมมากแต่ละคนนะครับก็จะให้ความรู้สึกเกี่ยวกับสีไม่เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะให้ความหมายของสีแตกต่างกันไปอันนี้ไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกนะครับแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะชอบหลายสีนะครับบางคนอาจจะชอบขาวชอบดำนะครับไม่ชอบสีสันเลยก็มีนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกนะครับเป็นรสนิยมความชอบของแต่ละบุคคลนะครับกิจกรรมนี้ให้คุณครูปลายทางนะครับสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเรื่องสีด้วยนะครับทีนี้เรามาดูว่าสีแต่ละมีอิทธิพลความรู้สึกต่อเราอย่างไรนะครับถ้านักเรียนมีโอกาสไปร้านอาหารถ้าควรให้เลือกมี2ร้านนะ1ร้านเป็นร้านที่มีลักษณะสีเข้มๆมืดๆสีน้ำเงินสีดำนะครับกับอีก1ร้านเป็นร้านที่มีสีลักษณะสีส้มสีแดงสีเหลืองนักเรียนจะเลือกไปที่ร้านใดครับร้านที่1ร้านที่2ดีร้านที่1อ่ะไหนใครเลือกร้านที่1เอามือลงเพราะว่าดูเท่ใช่มั้ยสีดำสีเข้มๆดูเท่ดูหรูใช่มั้ยครับอ่ะไหนใครชอบใครอยากไปร้านที่2สีโทนอุ่นมีนะครับเพราะอะไรลูกเป็นสีให้ความอบอุ่นใช่มั้ยครับซึ่งแต่ละคนนะครับจะมีความชอบไม่เหมือนกันไม่ผิดไม่ถูกนะครับที่ครูอาร์ถามว่าถ้านักเรียนไปร้านอาหารแล้วจะเลือกร้านไหนใช่มั้ยครับมันมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะครับสินค้าทุกวันนี้นะครับเขานำสีมาใช้ในการให้ผู้บริโภคเลือกด้วยนะครับเพราะว่าสีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเรานะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันว่าแต่ละสีให้ความหมายอย่างไรนะครับทบทวนความรู้เดิมก่อนเผื่อบางคนลืมไปแล้วนักเรียนไปทางอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะครับสีนะครับมีวรรณะอุ่นสีวรรณะเย็นแล้วก็มีสีกลางนะครับสีกลางนอกจากจะเป็นสีม่วงสีเหลืองแล้วยังเป็นสีน้ำตาลหรือดำหรือขาวก็ได้นะครับเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในวงจรสีนะครับที่ผสมสีขาวลงไปนะครับก็จะเป็นสีกลางที่ไม่ว่าจะไปอยู่ฝั่งเย็นก็ได้ไปอยู่ฝั่งอุ่นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าไปอยู่กับสีใดแล้วจะให้ความรู้สึกอย่างไรนะครับมาดูความหมายสีฟ้าดีกว่าใครชอบสีฟ้ายกมือเมื่อกี้เอามือลงนะครับสีฟ้านะครับให้ความรู้สึกสงบสุขุมสุภาพนะครับเช่นสีในโรงพยาบาลนะครับสีในห้องเรียนนะครับก็จะให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นนะครับแต่ถ้าสีฟ้านำไปผสมสีน้ำเงินเข้มเกินไปนะครับอาจจะให้ความรู้สึกซึมเศร้าก็ได้นะครับต่อมาสีเขียวนะครับใครชอบสีเขียวนะเมื่อกี้เอามือลงครับสีเขียวนะครับสีเขียวให้ความรู้สึกสงบเงียบร่มรื่นร่มเย็นเหมือนกับสีของต้นไม้นะครับต้นไม้สีเขียวก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นนะครับเวลาที่ใครจะเป็นลมรู้สึกหน้ามืดตามัวให้มองหาสีเขียวนะครับมองหาต้นไม้แล้วเราจะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะครับสีเหลืองหลายคนชอบเพราะเชื่อว่าหลายคนชอบสีเหลืองนะครับเป็นสีแห่งความเบิกบานนะครับเร้าอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับสดใสร่าเริงแล้วก็นึกถึงอำนาจบารมีด้วยนะครับสีแดงใครชอบสีแดงครับเมื่อกี้สีแดงนะครับให้ความรู้สึกตื่นเต้นนะครับกระตุ้นสมองนะครับแต่ถ้าเราผสมขาวลงไปนิดนึงสีแดงก็จะกลายเป็นสีชมพู นะครับให้ความรู้สึกถึงการมีสุขภาพที่ดีนะครับยังนึกถึงความมั่นคงอีกด้วยนะครับสีแดงสีชมพูหลายคนมองว่าเป็นสีแห่งความรักใช่ไหมครับนอกเหนือจากชมพูจะเป็นสีแห่งความรักแล้วนะครับสีชมพูยังเป็นสีที่ให้ความรู้สึกความเป็นแม่ด้วยนะครับความเป็นแม่ของเรานะครับให้ความรู้สึกอบอุ่นนะครับต่อมาสีม่วงใครชอบสีม่วงเอ่ยสีม่วงให้ความรู้สึกมีเสน่ห์นะครับเขาบอกว่าใครที่ใส่สีเสื้อสีม่วงจะรู้สึกว่ามีเสน่ห์น่าติดตามแล้วก็มีความรู้สึกเร้นลับด้วยนะครับซ่อนเร้นมีอำนาจนะครับสีส้มนะครับสีส้มเขาบอกว่าให้ความรู้สึกร้อนอบอุ่นสดใสมีชีวิตชีวานะครับเป็นสีแห่งวัยรุ่นนะครับมีความเปรี้ยวคล้ายๆกับผลของส้มนะครับที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานแบบนี้นะครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลให้ความรู้สึกอบอุ่นได้พักผ่อนนะครับบางทีบางครั้งสีน้ำตาลอาจจะสื่อถึงวัยชราก็ได้นะครับสีเทานะครับให้ความรู้สึกเศร้าอะไรท้อแท้นะครับแต่ในความหมายลบก็ยังมีความหมายบวกนะครับสีเทาอาจจะหมายถึงความสงบสุภาพขุมก็ได้นะครับดูสะอาดสะอ้านนะครับสีเทาความหมายของสีนะครับที่ครูอาร์ตได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับอาจจะไม่ถูกต้องกับเราก็ได้เพราะว่าแต่ละคนให้ความหมายสีแตกต่างกันไปใช่ไหมครับบางคนอาจจะมองสีเหลืองมีความสุขบางคนอาจจะมองสีเหลืองเป็นความไม่มีความสุขก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนทั้งนี้ก็แล้วแต่เราจะให้ความหมายของสีอย่างไรนะครับให้นักเรียนสังเกตภาพภาพนี้เคยเห็นไหมเอ่ยภาพนี้ชื่อภาพ The Scream นะครับก็คือเสียงกรีดร้องของธรรมชาตินะครับเป็นผลงานของเอ็ดเวิร์ดมุ้งนะครับจิตรกรชาวนอร์เวย์ขอตัวแทนหนึ่งคนใครดีเอ่ยบอกความรู้สึกเมื่อเห็นภาพนี้หน่อยลูกบอกความรู้สึกเมื่อเห็นภาพนี้รู้สึกยังไงเอ่ยกองทัพก็ได้ลูกหนูรู้สึกยังไงเวลาเห็นภาพนี
3: ้กลัวครับ
0: กลัวใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนครับกลัวใช่ไหมครับภาพนี้นะครับเป็นเสียงกรีดร้องของธรรมชาติก็คือแบบความกลัวการกรีดร้องนะครับแต่ละคนอาจจะให้ความรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะให้ความหมายของภาพนะครับภาพนี้นะครับใช้สีตัดกันนะครับเป็นสีส้มกับสีโทนน้ำเงินนะครับเป็นสีที่ค่อนข้างขัดแย้งกันก็เลยทำให้เกิดความรุนแรงความหวาดกลัวนั่นเองนะครับทีนี้มาสู่กิจกรรมของเราเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้นักเรียนช่วยกันทำใบงานนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแต่ก่อนที่นักเรียนจะทำใบงานนะครับมาชมการสาธิตของครูอาร์ตก่อนนะครับว่าจะมีวิธีการทำผลงานอย่างไรนะครับมาที่บทบาทของคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางนะครับนอกจากจะเตรียมใบงานแล้วนะครับอย่าลืมคอยควบคุมดูแลนักเรียนปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนทำผลงานให้เสร็จภายในเวลานะครับและเมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมประเมินผลงานแล้วก็ให้นักเรียนนำเสนอผลงานด้วยนะครับเด็กๆพร้อมทำใบงานยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูการสาธิตของครูอาร์ตก่อนได้เลยครับเมื่อนักเรียนเตรียมใบงานพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมด้วยเช่นกันนะครับอุปกรณ์สำหรับวันนี้นะครับนอกจากใบงานแล้วเราจะใช้ดินสอสีหรือว่าสีไม้นะครับแต่ถ้าหากนักเรียนไม่มีสีไม้สามารถใช้สีช็อคหรือว่าสีเทียนร่วมด้วยก็ได้นะครับมาที่ใบงานที่1 นะครับให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนนะครับให้นักเรียนระบายสีให้ตรงตามความหมายความรู้สึกและเขียนความหมายความรู้สึกให้ตรงกับสีให้ถูกต้องนะครับวัดก็จะมีแถบวงกลมมาให้ใช่ไหมครับเป็นแถบที่ทั้งระบายสีแล้วและยังไม่ระบายสีแถบไหนที่ยังไม่ระบายสีนะครับให้นักเรียนอ่านความหมายของสีก่อนอย่างตัวอย่างเช่นช่องที่1 นะครับสีที่ใช้แทนความรักความร้อนอำนาจความโกรธความรุนแรงความเร็วความตื่นเต้นแล้วก็ความมุ่งมั่นนักเรียนคิดว่าใช้สีใดแทนครับความรักความร้อนสีแดงใช่ไหมครับถ้านักเรียนคิดว่าสีแดงให้นักเรียนระบายสีและสีแดงลงในช่องวงกลมนะครับแล้วก็เขียนชื่อสีให้ถูกต้องนะครับระบายสีแดงลงไปช่องวงกลมเขียนสีแดงให้ถูกต้องนะครับส่วนช่องที่2นะครับที่ควาระบายสีมาให้แล้วนะครับช่องที่2ควาระบายสีเหลืองเขียนว่าสีเหลืองแล้วให้นักเรียนให้ความหมายของสีเหลืองนะครับนักเรียนเวลาที่เราเห็นสีเหลืองนึกถึงอะไรลูกให้ความรู้สึกยังไงอาจจะเขียนว่าความร่าเริงก็ได้ความสดใสก็ได้นะครับตัวอย่างนะครับส่วนใบงานที่2นะครับใบงานด้านหลังนะครับให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมและระบายสีภาพแสดงความรู้สึกสนุกความคิดสร้างสรรค์จินตนาการตื่นเต้นแล้วก็ความเจริญงอกงามนะครับมาที่คำชี้แจงก่อน เขาบอกว่าให้ใช้สีแทนความสนุกความสนุกคือสีอะไร

0: ครับ
1: เหลือง
0: ยกตัวอย่างเช่นสีเหลืองนะครับให้เราใช้สีเหลืองระบายลงไปก่อนในช่องแรกนะครับอันนี้แล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลนะครับไม่ต้องตามคุณครูก็ได้นะครับเพราะว่าความสนุกเป็นสีอื่นก็ได้อาจจะเป็นสีส้ม

ลูกความคิดสร้างสรรค์ถ้าให้เราใช้สีแทนความคิดสร้างสรรค์ใช้สีอะไรครับสีส้มใช่ไหมครับแล้วแต่ละบุคคลนะครับคิดเองแล้วก็ลองระบายสีอย่างครูว่าจะใช้สีม่วงแทนความคิดสร้างสรรค์นะครับวาดก็ใช้สีม่วงระบายนะครับให้เราเลือกใช้สีแทนความหมายก่อนนะครับจากนั้นค่อยมาวาดทีหลังสีแห่งจินตนาการนะครับสีแห่งความตื่นเต้นแล้วก็สีแห่งความเจริญงอกงามนะครับความเจริญงอกงามสีอะไรดีครับให้แต่ละคนแปลความหมายเองนะครับจากนั้นให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมนะครับให้นักเรียนใช้ดินสอวาดภาพต่อเติมภาพที่ครูกำหนดให้นะครับเป็นความคิดสร้างสรรค์จินตนาการเพิ่มเติมได้เลยจากนั้นให้นักเรียนระบายสีลงไปนะครับแล้วก็ส่วนช่องด้านล่างนะครับให้นักเรียนระบายสีช่องที่นักเรียนใช้ระบายนะครับยกตัวอย่างเช่นครูว่าใช้สีเนื้อระบายสีผิวคนนะครับครูว่าใช้สีเนื้อระบายคนครูว่าก็ต้องนำสีเนื้อมาระบายในวงกลมด้านล่างด้วยนะครับเวลานักเรียนระบายสีไม้นะครับให้นักเรียนระบายในกรอบให้สวยงามแล้วก็ระบายสีให้เรียบเนียนนะครับอย่าให้ออกนอกกรอบนอกเส้นนะครับภาพของเราก็จะได้สวยงามนะครับแต่นักเรียนต้องคำนึงถึงความหมายของแต่ละสีด้วยนะครับให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าความคิดสร้างสรรค์ควรจะเป็นสีอะไรจินตนาการตื่นเต้นสีอะไรแล้วก็ความเจริญงอกงามสีอะไรนะครับเมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนให้คุณครูปลายทางประเมินผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวครูอาจะให้เวลานักเรียนทำผลงานต่อจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนบทเรียนอีกครั้งนึงครับ

หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเก็บใบงานนักเรียนด้วยนะครับส่วนนักเรียนปลายทางคนใดที่ยังทำผลงานไม่เสร็จนะครับสามารถเก็บไว้ทำต่อในเวลาว่างได้นะครับส่วนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันนะครับว่ามีผลงานนักเรียนคนใดที่ทำผิดทำถูกบ้างนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนนะครับให้นักเรียนปลายทางดูดีกว่าขอให้ฟาเซียก็ได้ลูกมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูนะครับประเมินให้ฟาเซียเป็นตัวแทนเพื่อนนะครับยืนก่อนลูกหันหน้าให้เพื่อนปลายทางดูของฟาเซียนะครับเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับแต่สามารถต่อเติมได้ใช่ไหมด้านหน้านะครับเพื่อนเขียนถูกต้องเลยนะครับข้อที่1 นะครับแสดงถึงความรักความร้อนก็คือสีแดงนะครับถูกไหมครับถูกไหมลูกดูเฉลยดีกว่าสีแดงถูกต้องนะครับข้อที่2สีเหลืองแสดงถึงความสดใสความรุ่งเรืองสว่างความสุขความร่าเริงนะครับถูกต้องนะครับข้อที่3สีอะไรลูกใครตอบสีชมพูข้อที่3ใครตอบสีชมพูถูกต้องนะครับประมือตัวเองใครตอบสีอื่นนะครับอาจจะยังไม่ถูกต้องนะลูกนะข้อที่4สีขาวแทนความอะไรครับใครตอบความบริสุทธิ์มีไหมเอ่ยความบริสุทธิ์ถูกต้องนะครับข้อที่5วงกลมที่5ใครตอบสีเทาใครตอบสีเทาเฉลยคือสีม่วงนะครับเฉลยคือสีม่วงนะครับของฟาเซียต้องเป็นสีม่วงนะครับข้อต่อมานะครับข้อต่อมาแสดงถึงความอะไรเอ่ยสีดำแทนอะไรลูกแทนความมืดมนถูกต้องนะครับความมืดมนความตายก็ได้ความกล้าก็ได้นะครับหรือความลึกลับก็ได้และวงกลมสุดท้ายสีที่แสดงถึงความมั่นคงคือสีอะไรครับใครตอบสีน้ำตาลยกมือสีน้ำตาลถูกต้องนะครับส่วนเพื่อนที่ตอบสีอื่นยังไม่ถูกต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขด้วยนะครับส่วนใบงานถัดมานะครับด้านหลังให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมและระบายสีนะครับของฟาเซียเลือกใช้สีเหลืองสีม่วงสีเขียวนะครับใช้สีแทนความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมลูกระบายสีได้สวยงามมากแต่ว่าต้องปรับปรุงให้เต็มพื้นที่ด้านหลังนะครับยกตัวอย่างเช่นผลงานของคุณครูอาร์ตนะครับต้องระบายให้เต็มพื้นที่นะครับแล้วก็เลือกใช้สีให้ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนครับขอบใจมากลูกนักเรียนก็ได้ทบทวนเรื่องสีไปแล้วนะครับเรามาดูสรุปบทเรียนกันนะครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าสีที่นักเรียนระบายลงไปนะครับในใบงานนักเรียนให้ความหมายถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนให้ความหมายของสีได้ถูกต้องแล้วแสดงว่านักเรียนเข้าใจเรื่องการใช้สีนะครับแล้วก็อิทธิพลของสีแล้วนะครับเพราะว่าสีทุกสีมีความหมายในตัวเองนะครับและนักเรียนทุกคนก็สามารถให้ความหมายแล้วก็แทนความรู้สึกกับสีได้นะครับเด็กๆอย่าลืมนำความรู้เรื่องสีไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเช่นเลือกสีเสื้อผ้านะครับเลือกสีอุปกรณ์ต่างๆหรือเลือกสีในการสร้างสรรค์ใบงานในวิชาอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ครูอาร์ตมีคติสอนใจจากศิลปินมาฝากนะครับศิลปินวันนี้เป็นศิลปินต่างชาติแต่ว่ามาอยู่ที่ไทยนานมากนะครับศิลปินท่านนี้ชื่อศาสตราจารย์สินพีระศรีนะครับเป็นบิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัยของไทยนะครับเป็นชาวต่างชาติ

0: แต่ว่ามาทำงานที่ไทยจนได้ชื่อไทยนะครับอาจารย์ได้ให้กติสอนใจไว้ว่าถ้านายรักฉันขอให้นายทำงานนะครับแสดงว่าถ้านักเรียนรักคุณครูนักเรียนต้องทำยังไงลูก
1: ทำงาน
0: รักคุณครูไหมครับถ้ารักคุณครูให้นักเรียนตั้งใจทำผลงานด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนกันเรื่องภาพวาด3มิตินะครับให้นักเรียนเตรียมใบงานที่4นะครับเรื่องภาพออฟอาร์ตแล้วก็เตรียมอุปกรณ์วาดเขียนไม่ว่าจะเป็นดินสอสีนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับรบกวนครูปลายทางจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูอาร์ตก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ
2: ได้ทั้งหมดคำฟังครับ

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราพบว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้สองครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะครับว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดนึงที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็

0: จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: Good morning, teachers and students who are watching on their TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Good morning. Are you all right?
1: I am alright.
0: Okay, you're all right. And I am all right too. Thank you. So, welcome to English class again. Take a look at our topic for today is things you should know about me. Things you should know about me. นะครับ หัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็คือ things you should know about me. นะครับ Okay, before we start the lesson, let me explain the topic for today. For our topic for today, we are going to talk about activity at home. Activity that you do at home. You like to do or you don't like to do at home, okay? So, before we start, I would like to know the activity that you do at your home or you don't like to do at your home. Can you please give me example of about the activity, okay? Okay. Can you please give me the example of the activity that you like to do at home? For example, read the books, listen to music, stuff, right? Okay, can you give me an example? Billy? Yes, you can. You can use the microphone over there.
2: Play game.
0: Play games, very good, okay. For the other students, you can tell the activity in Thai. เด็กๆสามารถบอกเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับ. Pert, do you want to tell? You want to give me the activity that you like to do?
3: Mop the floor.
0: I'm sorry again.
3: Mop the floor.
0: Mop the floor, very good. What else? Mop the floor ก็คือทำอะไรลูก? ถูพื้นนั่นเองนะครับ. เก่งมากครับ.What else? You can tell me in Thai. Alright, เด็กๆปลายทางสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่ากิจกรรมที่นักเรียนนะครับทำอยู่ที่บ้านเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้าง What else? Billy again, okay. Go ahead.
2: Clean the home.
0: Clean the home. Very good. Okay. I think this is enough. Let's.Go for it, and then before we start the lesson, let's have a look at the objective for today. นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำได้ข้อ 2. นักเรียนสามารถสะกดและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำได้นะครับแล้วก็เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมที่คนในครอบครัวชอบทำและไม่ชอบทำได้แสดงว่าวันนี้เดี๋ยวหลังจากที่เราเรียนเสร็จปุ๊บนักเรียนสามารถบอกกิจกรรมนะฮะที่ทำที่บ้านได้และต้องบอกด้วยว่ากิจกรรมไหนที่เราชอบทำและไม่ชอบทำนะครับ Alright now let's have a look at the vocabulary Okay I forget to tell you about the handout Okay all you guys you can open the page number 19 the page 19This is the handout number 5. The handout number 5. Activities on weekends. Activity on weekends. Okay. So, why I present the vocabulary? So you need to look at the handout number 5 along the way. Okay. เด็กๆครับขณะที่คุณครูนำเสนอคำศัพท์เด็กๆสามารถดูใน handout.ที่5ได้นะครับคำศัพท์ก็จะเหมือนกันโอเค Let's look at the first word So look at the picture Can you tell me what does she do? What this girl do? Listen to music, right? Very goodOkay, this word is listen to music. Everybody, please say after me. Listen.
1: Listen
0: Listen to music.
1: Listen to music.
0: Listen to music.
1: Listen to music.
0: Okay, แปลว่าอะไรลูก listen to music.
1: Thing.
0: Who likes to listen to music at home? Raise your hand. ใครชอบฟังเพลงบ้างลูก Okay, Billy. Do you like to listen to music, right? Okay. Okay. Okay, let's move to the other word. Next word. I'm sorry. So look at the picture. What do they do? ทำอะไรลูก
1: เล
0: ่นเกมนั่นเองนะครับซึ่งคำนี้แน่นอนครับครูอันเสนอคำว่า play games. Louder please. Play games. Do you guys like to play games? ชอบเล่นเกมไหมเอ่ยโอเคโอเคเอามือลงแล้วเด็กๆปลายทางล่ะครับชอบเล่นเกมไหมถ้าชอบเล่นเกมนะครับเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่า I like to play games I like to play games นะครับชอบเล่นเกมนั่นเองนะครับซึ่งเกมก็จะมีหลากหลายถูกต้องไหมลูกอาจจะใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าในโทรศัพท์มือถือก็สามารถเล่นได้นะครับ next what does he do วาดรูปนะครับวาดรูปภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ย draw what draw a pic very good draw a picture okay everybody please draw a picturedraw picture okay แปลว่าวาดรูปนั่นเอง who likes to draw a picture at home ใครชอบวาดรูปไหมเอ่ยโอเคเอามือลงลูกการวาดรูปก็เป็นกิจกรรมยามว่างกิจกรรมหนึ่งนะครับที่สามารถทําได้อยู่ที่บ้านนะครับซึ่งเรามันเป็นกิจกรรมที่ฝึกสมาธิเราด้วยนะครับโอเค next oneWhat does he do? Can you guess the guy, this guy do? นักเรียนลองเดาดูสิครับว่าผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรคุยกับเพื่อนอยู่คำว่าคุยกับเพื่อนนะครับเราก็สามารถใช้คำนี้ได้นะครับ chat with friends
1: chat with friends
0: chat
1: chat
0: with friendschat with friends คำนี้นะครับก็แปลว่าคุยกับเพื่อนนะฮะอาจจะเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับ who chats with friends at home ใครมีใครคุยกับเพื่อนทางโซเชียลมีเดียบ้างลูกเวลาอยู่บ้านโอ้โหเยอะเลยนะครับเอามือลงนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถสื่อสารนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในโซเชียลเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยเราก็สามารถสื่อสารได้หลายทางนะครับโอเค next one what does she do ดูสิลูกว่าผู้หญิงนี่ก็ทำอะไรอยู่ทำอาหารเก่งมากเลยนะครับภาษาอังกฤษว่าไงครับก็คือคำว่า cook cook
1: cook
0: ก็คือทำอาหารในที่นี้มีใครชอบทำอาหารบ้างลูกแสดงว่าโตขึ้นเนี่ยจะเป็นเชฟใช่ไหมมินดี้ what do you cook at home ทำอะไรอยู่ที่บ้านทำอาหารอะไรครับ
4: ไข
0: ่เจียวนะฮะ omelet okay next what does this girl do ทำอะไรลูกคนนี้ก็ทำอะไรผู้หญิงคนนี้หนังสือนะครับหนังสือลูก read books
1: read books
0: read books หนังสือเด็กๆอาจจะหนังสือเกี่ยวกับการ์ตูนก็ได้ใช่ไหมก็อาจจะพูดว่า read comics นะครับก็คืออ่านหนังสือการ์ตูนก็ได้นะครับ next one เดี๋ยวเรามาดูนะครับภาพต่อไปเลยเด็กๆดูนะครับภาพนี้พวกเขากำลังดูหนังอยู่นะครับซึ่งคำว่าดูหนังนะครับในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า watch movies แปลว่าดู หนังนั่นเองนะครับโอเค next one นี่ what does the guy do เขาทำอะไรลูกล้างจานอะล่ะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมนี้จะมีใครยกมือสักกี่คนซึ่งล้างจานนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wash
1: wash the dishes
0: wash the dishes
1: wash
0: wash
1: wash
0: the dishes ไม่ใช่ watch ที่แปลว่าดูนะครับ wash ในที่นี้แปลว่าล้างนั่นเอง wash the dishes ก็คือล้างจานโอเค who likes to wash dishes โอเค very good you're good guys นะครับโอเคเอามือลงก็หลายคนอยู่ที่ยกมือนะครับแสดงว่าชอบกิจกรรมนี้เหมือนกันใช่ไหมลูกล้างจานเอามีใครล้างจานทุกวันเลยคุณแม่คุณพ่อให้ล้างจานทุกวันเลยเก่งมากโอเคเอามือลงลูกดีมากนะครับช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านโอเค this one can you tell me what does he do ตอนนี้เขาทำอะไรลูกปั่นจักรยานนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า ride a bike
1: ride
0: เอาใหม่ลูก ride a bike ไม่ใช่ rice ที่แปลว่าข้าวนะลูกถ้า rice แปลว่าข้าวในที่นี้ ride ride a bike แปลว่าปั่นจักรยานมีใครชอบปั่นจักรยานบ้างอยู่บ้านตอนเย็นๆโอเคเอามือลงลูกเอาล่ะทีนี้มาถึงช่วงสำคัญละคุณครูอยากให้นักเรียนตั้งใจฟังเพราะว่าหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะมาถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราชอบทำเดี๋ยวเราจะมาถามตอบกิจกรรมที่เราชอบทำนะครับที่บ้านเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับเรียนไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เรียนเนี่ยถามตอบกับเพื่อนโอเคนะโอเคตั้งใจฟังลูกถ้าเราจะถามว่าคุณชอบทำกิจกรรมอะไรชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านนะครับเราสามารถถามได้ดังนี้ลูกลำพูครับ
1: what
0: do
1: you
0: Like
1: to do
0: at home. What do you like to do
1: at home?
0: What do you like to do at home? Again, please. Okay. What do you like to doAt home. Okay. Repeat after me. What do you like?
1: What do you like
0: to do?
1: At home.
0: ทีนี้คุณครูอันอยากให้เรียนถามนะครับตัวเรียนเอง 1 2 3 go.
1: What do you like to do at home?
0: Very good. Again, please. Louder.Okay, what do you like to do at home? ประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านนะครับเด็กๆจะสังเกตได้ว่ามีคำว่า at home เข้ามาด้วยนะครับแปลว่าทำอะไรชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้าน

0: นั่นเองนะครับทีนี้วิธีการตอบนะครับ the way to answer is I like to วิธีการตอบนะครับเด็กๆอ่านตามครูลูก
1: I like to
0: แล้วตามด้วยกิจกรรมที่นักเรียนชอบทำนั่นเองนะครับในที่นี้ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าก็ชอบเล่นเกมเขาก็เลยตอบว่า I like to play games นะครับเด็กผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเขาชอบเล่นเกมนั่นเองนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะถามนะครับแล้วให้นักเรียนลองบอกกิจกรรมที่นักเรียนชอบมาดูซินะครับขออาสาสมัครก่อนอ่ะใครอยากจะเป็นอาสาสมัคร Perth okay Perth are you ready no Bailey okay stand up okay Bailey I would like you to be a volunteer what do you like to do at home
2: Clean the home.
0: I'm sorry.
2: I like to clean the home.
0: Clean the home. Very good. I like. He likes to clean the home. นะครับเขาตอบว่า I like to clean the home. แปลว่าฉันชอบทำความสะอาดบ้านปรบมือเพื่อนหน่อยครับ Okay. Who else? Who want to answer my question? Benny. Okay.What do you like to do at home?
3: Ride a bike.
0: Again, please.
3: I like to ride a bike.
0: Very good. He said he likes to ride a bike. นะครับ Benny ตอบว่าเขาชอบปั่นจักรยาน Okay. Who else want to answer my question? Mali, can you? Okay.What do you like to do at home?
4: I like to draw a paper.
0: She said she likes to draw a picture. Very good, ปรบมือครับเขาบอกว่า I like to draw a picture. เขาชอบทำอะไรลูกวาด And you famous, can you answer my question? No. Copter? No. By my... Okay. Okay, don't worry. เอาล่ะนะครับแต่อยากให้เรียนทราบว่าประโยคคำถามถ้าเราจะถามว่าคุณชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านนะครับเราสามารถถามได้ดังนี้ What do you like to do at home? What do you like to do at home? วิธีการตอบง่ายมากเราก็บอกว่า I like to แล้วตามด้วยกิจกรรมที่เราเป็นไงลูกชอบเอาล่ะเด็กๆคุณครูถามเด็กๆนักเรียนไม่ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวลองถามกับเพื่อนข้างๆในกลุ่มหน่อยสิครับว่าคุณชอบทำอะไรคุณชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านลองถามตอบกันเดี๋ยวคุณให้เวลา1 นาทีแล้วจะกลับมา

0: school and home.
1: I like to play games.
2: ภูมิกิจบอกว่า I like to play games. เขาชอบทำอะไรลูกเล่นเกมโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับโอเค you can take a seat. And other volunteers who? Okay, Billy, come on. Come on, guys. Okay, go on. One, two, three, go.
0: What do you like to do at home?
1: I like to play swimming.
2: He likes to swim. นะฮะ He likes to swim. ก็คือชอบทำอะไรลูกแพลงต้นชอบทำอะไรครับว่ายน้ำ And then ask him back. Ask him back.
1: What do you like to do at home?
0: I like to listen to music.
2: Billy บอกว่า he likes to listen to music. Billy ชอบทำอะไรลูกฟังเพลงโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อย You can have a seat. Thank you. ทีนี้มาถามบุคคลใกล้ตัวเราบ้างอย่างเช่นคุณพ่อชอบทำอะไรชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านคุณแม่ชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านนะครับเราสามารถถามได้ดังนี้ลูกกรณีถามว่าคุณพ่อชอบทำอะไรคุณพ่อของเธอชอบทำอะไรที่บ้านเราสามารถถามได้ดังนี้ What does your father like to do at home? What does your father like to do at home? แปลว่าคุณพ่อของคุณเนี่ยชอบทำอะไรชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านนะครับทีนี้วิธีการตอบเราสามารถตอบได้ดังนี้ My father likes to read books. My father likes to read books. นะครับในกรณีนี้คุณพ่อของฉันชอบทำอะไรลูกอ่านหนังสืออ่ะทีนี้ถามต่อสมมติว่าเราจะถามว่าคุณแม่ของคุณเนี่ยชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านเราก็สามารถถามได้ดังนี้ What does your mother like to do? What does your mother like to do at home? What does your mother like to do at home? นะครับแปลว่าคุณแม่ของคุณเนี่ยชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านอย่างเช่นวิธีการตอบเราสามารถตอบได้ดังนี้My mother likes to cook. My mother likes to cook. นะครับแม่ของฉันเนี่ยชอบทำอาหารนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาถึงกิจกรรม Let's listen นะครับ Let's listen เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับฟังจากไดอะล็อกนะครับแล้วให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาดู instruction กันก่อนนะครับคำชี้แจงเขาบอกว่าListen carefully and fill in the blank. Listen carefully and fill in the blank. ให้นักเรียนตั้งใจฟังและเขียนคำตอบลงไปในช่องว่างซึ่งลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้คำตอบเขียนไปในไหนให้นักเรียนเขียนลงไปในบอร์ดนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกลุ่มกันทุกกลุ่มจะมีบอร์ดแบบนี้นะครับทุกกลุ่มจะมีบอร์ดแบบนี้อยู่เอาละเดี๋ยวคุณครูจะชี้แจงว่าทำอย่างไร Alright Jack is going to tell us about his family members what activities they like or don't like to do so I would like you to listen carefully and write down the answers เอาละให้นักเรียนนะครับฟังเดี๋ยวแจ็คเนี่ยครับจะมาบอกว่าสมาชิกในครอบครัวของเขาเนี่ยชอบทำอะไรและไม่ชอบทำอะไรบ้างแล้วให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในช่องว่างซึ่งคำตอบให้เขียนลงไปในบอร์ดที่นักเรียนทุกคนได้นะครับอย่างเช่นข้อ1นักเรียนได้ยินกิจกรรมอะไรนักเรียนก็ใส่ข้อ1แล้วก็เขียนลงไปเลยโอเคไหมลูกโอเค you just write only the answer for short okay you don't have to write all the sentence okay you got it เข้าใจหรือเปล่าลูกโอเค this activity you have to do in groupYou have to work in group. ให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มนะลูก All right. For the students from the other school, if you don't have any board, you can use the paper or notebook. It's okay. เอาละเดี๋ยวจะมีเสียงจากไดอะล็อกมาให้นักเรียนฟังนะครับคุณครูจะเปิดให้นักเรียนฟัง3รอบโอเคนะ I will turn the dialogue 3 times and then you write down the answer.

0: Okay, you can write down the answer on the board. What did you hear from the dialogue? Okay, number three.
1: I like to read books.
0: Okay. One, two, three, go number two, na. ตั้งใจฟัง.
1: My mother likes to cook.
0: อะไรหายไป? คุณครูจะเปิดได้สามครั้งนะ. ฟังอีกครั้งหนึ่ง.
1: My mother likes to cook.
0: Again, please. อีกครั้งหนึ่งลูกตั้งใจฟัง.
1: My mother likes to cook.
0: อะไรหายไปนี่ช่องว่างเนี่ยช่องว่างอะไรหายไปนี่แสดงว่าเดี๋ยวจะได้รางวัลหมดทุกกลุ่มแล้วนะเนี่ยช่วยกันนะอันนี้งานกลุ่มลูกโอเคเราไปข้อ3ได้ยังลูกไปข้อ3ได้ยังครับโอเค listen carefully เอาตั้งใจฟัง1 2 3 go
1: My sister doesn't like to wash the dishes.
0: Ow. ตั้งใจฟังรู้ว่าข้อนี้ยาก Hush. Be quiet. Listen carefully.
1: My sister doesn't like to wash the dishes.
0: Okay. You canlook at the handout to everybody. You can look at the handout number 5. Okay, we turn it on finally.
1: My sister doesn't like to wash the dishes.
0: พอรู้ยังว่าข้อ3คำตอบคืออะไรรู้แล้วนะโอเคถ้าหลากหลายลายมือก็จะมีคะแนนเพิ่มเยอะใช่นะครับจะยากนิดนึง Can we move on to next item เราสามารถที่จะไปคนต่อไปได้ยังลูกไปได้ยังลูกไปได้เลยนะไม่หมายถึงว่าให้ครูนี่ออกไปได้เลยใช่ไหมไม่ใช่โอเค listen carefully for number 4
1: my aunt likes to ride a bike
0: one more time hush be quiet please one more time ฟังอีกครั้งนึงเพื่อนก็ฟังไม่ทัน be quiet please 1 2 3
1: my aunt likes to ride a bike
0: Okay, one last time.
1: My aunt likes to ride a bike.
0: รู้ยังคำตอบข้อนี้คืออะไร
2: ไม่
0: รู้
2: คร
0: ับ โอเคOkay, move on to the last one. ไปข้อต่อไปยังลูกคนสุดท้าย Okay. ไปได้แล้วนะเดี๋ยวนี่เสร็จยังลูกเดี๋ยวไปพร้อมกันพ่อเดี๋ยวจะได้ฟังพร้อมกันเลยนะครับOkay. 1 2 3 go. I'm sorry.
1: My brother doesn't like to watch movies.
0: Again, please. Listen carefully again, please. เดี๋ยวฟังตั้งใจฟังข้อนี้เร็วนิดนึง
1: My brother doesn't like to watch movies.
0: Okay, one last time. Listen carefully.
1: My brother doesn't like to watch movies.

0: My brother doesn't like to... My brother doesn't like to... To what I look. จะลืมเสียงลงท้ายด้วยนะมันมีหรือเปล่ามันมีอะหรือเปล่า Have you finished? Okay, let's have the answer. Let's have the answer. เราจะเฉลยได้ยังลูกมาดูข้อหนึ่งก่อนเดี๋ยวคุณอ่านจานให้ฟังข้อหนึ่งนี่ก็คือแจ็คเนี่ยกำลังที่จะบอกนะครับบรรยายเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของตนเองว่าสมาชิกในเขาในครอบครัวเขาเนี่ยชอบทำอะไรและไม่ชอบทำอะไรเรามาดูตัวแจ็คซิว่าเขาชอบทำอะไรฟังอีกครั้งหนึ่งนะ
1: I like to read books
0: เขาชอบทำอะไรลูกแจ็ค I like to read อะไร เดี๋ยวดูซิถูกไหม
1: My mother likes to cook
0: เดี๋ยวนะ
1: My sister doesn't like to wash the dishes
0: โอเค I like to read books ถูกไหมถูกไหมลูกเดี๋ยวฟังใหม่ฟังประโยคเต็มใหม
1: ่ I like to read books
0: I like to read books เขาไม่บอกว่า I like to read a book เขาบอกว่า I like to read books โอเคสามารถขีดถูกได้เลยลูกให้1คะแนนเลยใครไม่ได้เติมตัว S ให้1ไอ 0.5 คะแนนโอเค Number 2
1: My mother likes to cook
0: My mother likes to cook. Very good. Okay. My mother likes to cook. ต่อไป number 3. ฟังดี
1: ๆ My sister doesn't like to wash the dishes.
0: My sister doesn't like to wash the dishes. นะครับ My sister doesn't like to wash the dishes. แปลว่าอะไรครับประโยคนี้พี่สาวของฉันนี่เป็นไงไม่ชอบล้างจานเลยนะครับไม่ชอบล้างจานเลยตัวเราชอบไหมโอเคอ้าว wash the dishes ถ้าถูกให้1คะแนนต่อมาข้อ4 number 4ตั้งใจฟัง
1: my aunt likes to ride a bike
0: my aunt or my aunt likes to
2: ride a bike
0: what ride a bike very good okay number 5
1: my brother doesn't like to watch movies
0: my brother doesn't like to watch movies นะครับพี่ชายของฉันเนี่ยไม่ชอบทำอะไรลูก watch movies ไม่ชอบดูหนังเลยเอาล่ะwho get 5 points มีกลุ่มไหนได้5ข้อบ้าง raise your hand 4.5 4 okay don't worry เดี๋ยวคุณครูจะเก็บคะแนนตรงนี้เลยนะครับเอาล่ะกิจกรรมต่อไปนักเรียนจำคะแนนของตัวเองด้วยนะดูใบงานที่7นะครับใบงานที่7เรื่อง what I like and I don't like to do นะครับเด็กๆสามารถนำใบงานขึ้นไปได้เลยนะครับเดี๋ยวครูอั๋นจะอธิบายให้นะครับว่าทำอย่างไรก็คือให้นักเรียนนะครับเติมนะครับคำในช่องว่างให้สมบูรณ์นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูข้อ1ไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1เด็กๆสังเกตว่าภาพที่เขาให้มาเนี่ยเป็นภาพฟังเพลงอยู่ใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าประธานที่เขาให้มาในที่นี้เป็นประธานไอนั่นเองนะครับไอแล้วให้ดูภาพอิโมจิตรงนี้นะครับว่าเป็นรูปยิ้มหรือไม่นะครับถ้าเป็นรูปยิ้มก็แสดงว่าเป็นไงลูกเก่งมากครับก็คือชอบทำกิจกรรมนั้นๆนั่นเองนะครับดังนั้นตรงช่องว่างช่องแรกตรงนี้เด็กๆลองบอกครูอันดูซิว่าเราควรจะใส่คำว่าอะไรลงไปvery good ก็คือคำว่า like นั่นเองนะครับ I like to ฟังเพลงภาษาอังกฤษใครยังจำได้

ไหมว่าเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรก็คือ listen to music นั่นเองดังนั้นประโยคนี้เราก็จะได้ว่า I like to listen to music นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อ2ข้อ2ประธานเขาให้ my sister มานะครับเป็นประธานเอกพจน์นั่นเองนะครับรูปก็คือรูปว่ายน้ำแต่อีโมจิให้มาก็คือรูปยิ้มนั่นเองนะครับแสดงว่า my sister ต้องเป็นไงแน่เลยครับต้องชอบกิจกรรมว่ายน้ำแน่เลยแต่คำว่าชอบในภาษาอังกฤษเราจะต้องเติม s ลงไปด้วยเพราะประธานในที่นี้เป็นเอกพจน์นั่นเองก็จะได้ว่า my sister likes to swim นะครับเอาละเดี๋ยวนะครับคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมตรงนี้สักครู่นะครับแต่ครูอันขออนุญาตข้ามไปข้อ7กับข้อ8ก่อนนะครับข้อ7กับข้อ8เนี่ยคุณครูให้นักเรียนวาดภาพแล้วก็แต่งประโยคเองนะครับซึ่งนักเรียนดูอีโมจิที่ให้มานะครับก็จะต่างกันมีทั้งรูปยิ้มและก็รูปหน้าบึ้งนั่นเองนะครับให้นักเรียนนะครับวาดรูปตามอีโมจิที่กำหนดให้แล้วก็แต่งประโยคให้สมบูรณ์ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวควรจะให้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Okay, everybody, please welcome back. And how is your work? Okay, if you're finished, นะครับถ้านักเรียนเสร็จแล้วให้คุณครูนะครับปลายทางช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยให้ถูกต้องด้วยนะครับ And then if you finish, let me know later. And today we have homework. วันนี้เรามีการบ้านนะครับซึ่งการบ้านของเรานะครับจะเป็นใบงานที่8 worksheet 8Getting to know me นะครับใบงานที่8นะครับเดี๋ยวคุณครูอาจจะอธิบายให้ฟังว่าทำอย่างไรนะครับเอาล่ะให้นักเรียนนะครับเขียนเติมข้อมูลของตนเองลงในช่องว่างให้สมบูรณ์นะครับเด็กๆจะเห็นได้ว่าคุณครูจะมีช่องว่างนะครับแล้วให้นักเรียนเติมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนลงไปนะครับเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวนะครับเช่น Hello my name is แล้วก็เติมชื่อของนักเรียนลงไปI am in grade 4. On weekends, I like to do. I like to อะไรลูกทำกิจกรรมอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ง่ายมากนะครับนักเรียนสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านได้โอเคเอาละมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันวันนี้นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำที่บ้านถูกต้องไหมลูกกิจกรรมที่ชอบทำที่บ้านได้แก่กิจกรรมอะไรบ้างดูซิภาพแรกอะไรลูกพร้อมกันดังๆ Again please play games very good คนนี้ทำอะไรลูกลงมา draw a picture again please again please คนนี้ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรลูกภาพนี้ภาพอะไรอ่านหนังสือNo, not write. Read. Again, please. Read books.
1: Read books.
0: So, what about the picture? Again, please.
1: Read books.
0: Read books. Next.
1: Cook.
0: Louder.
1: Cook.
0: ทำอาหาร. Listen.
1: To music.
0: Louder, please.
1: Listen to music.
0: Listen to music.Okay, next. Right. Again, please.
1: Ride
0: a bike. Chat. With.
1: Chat with friends.
0: แปลว่าคุยกับเพื่อนนั่นเองนะครับ Watch movies. Again, please.
1: Watch movies
0: and then finally wash the dishes.
1: Wash the dishes.
0: Again, please.
1: Wash the dishes.
0: Wash the dishes. นั่นเองนะครับก็คือล้างจานเอาละทีนี้คุณครูถามต่อว่าถ้าเราจะถามว่าคุณชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านเราสามารถถามได้ว่าไงครับ What อะไรนะพร้อมกันลูก What do you like to doAt home. Again, please. Louder. What do you like to do at home? คุณชอบทำกิจกรรมอะไรที่บ้านวิธีการตอบง่ายมากเลย I อะไร Very good. I like to แล้วตามด้วยกิจกรรมที่เราชอบนั่นเองนะครับเอาล่ะซึ่งกิจกรรมที่เราทำที่บ้านนะครับต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นไงครับเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเรานะครับและเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยนั่นเองนะครับนะก็อย่างเช่นล้างจานแบบเนี้ยเราก็ต้องช่วยเหลือพ่อแม่นะครับกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านเป็นต้นนะครับเอาละกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนเรื่อง what are they like what are they like นะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่6นะครับเรื่อง personality นะครับใบงานที่9และใบงานที่10ด้วยนะครับซึ่งเด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ DLTV เว็บไซต์ DLTV นั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้เด็กๆมีคำถามอะไรไหมเอ่ยมีคำถามไหมครับ you have any questions alright if you don't have any questions I think this is enough for today I hope you enjoy our class and see you next time bye bye

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขว้านกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้

0: เองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริกใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโนว์ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g eT A B L E S flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower C A U L I F L O W E R cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly peaB U T T E R F L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้เพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ
1: ่
0: ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปอะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคมั้ยคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคมั้ยเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่มั้ยคะนักเรียนมีไหนลองบอก

0: คุณครูสิว่าในประโยคแรกอ่ะคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
1: มีไหมคะ
0: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะอ่ะเก่งจังเลยทุกท่านในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งในลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: ตอบเสร็จแล้วเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะการนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
0: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับคืออะไร
1: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
0: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
0: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานและก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมครับครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
1: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
0: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู
1: ่ประโยคอะไรเอ่ย
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
0: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
1: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาพประธานและภาพแสดงนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิคำประโยค

0: คแรกครับนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
1: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
0: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่สองใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่สามก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่สามคือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบสองส่วนกับประโยคสามัญแบบสามส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มใน ประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคําว่าเพื่อนเป็นคําชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มสิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคเขานักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาและก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าต่อนะคะคำว่าต่อต่อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะต่อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วต่อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าต่อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าต่อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไร
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบครูเสียงนั่งๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะ แม่พึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับ

0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะทุกท่านเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าผึ้งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
0: เก่ง
1: แล้วคำว่าบิน
0: คำว่าบินค่ะ
1: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบไหมเอ่ย
1: ตอบเสียงเล็กหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: และคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล็อก
1: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
0: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
1: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
0: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
1: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
0: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
1: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
1: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
0: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนมีสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: มี4ดวงแล้วนะคะ
1: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับ

0: วารีดคำนี้เป็นคำกริยาอ่ะเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่า

0: นคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังไทยทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วครับนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวง
0: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
0: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
0: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
1: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำกริยา
1: เป็นคำกริยาคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
1: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
0: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
1: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนทรงเซ็งได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
0: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็น
0: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
1: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
0: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
1: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
0: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
0: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง3คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครู

0: สาปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้ 3-4 รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่ไหมครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่ไหมครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผัก

ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยง

0: ีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: ครับอยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: ว่าแปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหม
1: อะ
0: ไร
1: อันนี้อะไรครับ
0: อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: อ๋อนี่อ่างอาบน้ำนะ
0: ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
1: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามา reuse ใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับพืชผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆ อยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เดนซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เดนซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผล

0: ผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากับพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้อะไรก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรัวลาไม่เอาครับพี่รัวไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องน้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18เดือนกว่าๆครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใคร

0: ทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
1: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
0: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่เนี่ยอะไรครับ
0: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนเราในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: แบบนี้ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
1: ครับ
0: น้ำปั๊มเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี่ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
0: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ภาพ
0: ชุดนี้ชุดประจำตัว
3: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
3: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะ
3: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
3: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะข่ายตะข่ายมีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
4: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
4: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
4: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
0: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค3 4
0: คร
1: ับ ไม่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไปได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊บอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได้ครับ
3: แล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอาใส่กล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยเอ้าใช่ๆถือ
4: นี่ทัน
1: อ๋อไม่
4: อ
1: ๋
4: อไม่ต้อง
1: จริงๆอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
6: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: นะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลยดีใจ
1: ก็คือกระดาษเนี้ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
5: เอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันครึ่งให้ได้ขอบคุณมากเลย
7: ชุดก็มี130 40
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็กำลัง
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได
3: ้
1: ค่ะเขาก็รับ
3: อยู่ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว
5: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
3: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปหุ่ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
3: ร้อนอ่ะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาเลยนะครับต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกหนังยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
8: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับ ตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
3: นะครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
7: ถูกต้องค่ะ
1: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
3: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
7: 45ชิ้นค่ะ
3: นี
7: ่
3: นี่โซนของเรานะครับตอนนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผม
2: ซื้อมาเยอะมาก
9: เยอะมากครับสายกิน
3: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
2: เท่าไหร่
3: เท่าไหร่ครับ
7: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
3: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงนะครับ
9: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยคร
3: ับ
9: ที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
3: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้ค่ะมันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงละเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นพอคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลง
อันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลด

ถ้าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินไอ้พวกผิดพันธ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะอะค่ะ

0: มีจริงฮะอย่างที่เรียนนะครับว่าอาการชาที่เกิดขึ้นในบริเวณหว่างขาอวัยวะเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากการกดเบียดของตัวอานที่เราขี่จักรยานนะครับมันเกิดขึ้นจากอานเนี่ยนะครับที่เรามีอานอย่างนี้เวลาพอดีเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วข้อใหม่อย่างนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นประสาทผ่านพร้อมกับเส้นเลือดนะครับนี้พอเรานั่งถีบจักรยานเนี่ยจะเห็นว่าตรงจมูกจักรยานเนี่ยจะไปกดอยู่พอดีเลยนะครับในสรีระของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปรูปร่างอ้วนผอมที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะอานที่แตกต่างกันในกลุ่มบางคนเนี่ยการกดนั้นลงไปกดพอดีแล้วจากการถีบที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะทำให้เส้นประสาทนั้นทำงานเสียหายไปก็เกิดอาการชาขึ้นได้จริงๆแล้วเรื่องหมันเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่แต่จะมีผลในแง่ของที่ว่าการไปกดนะฮะก็มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเพราะว่ามันไปเลือดและเส้นประสาทนี่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศก็จะมีผลตรงนั้นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพักสักระยะหนึ่งจะดีขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะกลับไปมองว่ามีปัจจัยไหนที่จะแก้ไขได้ไม่ให้เกิดอาการชาครับตัวจักรยานเองไม่มากเท่ากับตัวอานและลักษณะการที่เราถีบแต่ถ้าเรานั่งเต็มก้นลงไปและถีบเป็นเวลานานนะแล้วอานมันเข้ามุมพอดีที่จะไปกดก็มีปัญหาจากการวิจัยเนี่ยฮะเรื่องอานเนี่ย ก็พบอยู่ว่าอานที่ไม่มีจมูกอ่ะเป็นอานที่ไม่มีการกดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานนะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่ช่วยได้ก็เริ่มต้นจากตัวเชิงกรานของตัวเจ้าตัวเองซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับอันที่สองก็คืออานนี้พอแก้ได้นะรูปร่างของอานนะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆว่าเอ้ยลองไปถีบจักรยานเพื่อนซึ่งอานอีกลักษณะหนึ่งหรือเปลี่ยนอานยืมอานเพื่อนมาลองใส่จักรยานเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนั้นก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ตรวจสอบครับนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ถีบนะฮะเสื้อผ้าตัวกางเกงที่สวมใส่ถ้ามีการกดเบียดไปตรงเวรวางขามากก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ประกอบกันก็แก้ปัจจัยที่แก้ได้ปั่นจักรยานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการขับขี่การจราจรเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วรุนแรงถึงชีวิตได้เลยเป็นเรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุขภาพนะครับว่าปั่นให้เกิดประโยชน์นะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องรู้ตั้งแต่หนึ่งตัวคนปั่นว่าสุขภาพตัวเองอยู่ระดับไหนและการปั่นนั้นเนี่ยรุนแรงไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ควรจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการปั่นของเราไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนอกนั้นก็เป็นพวกเรื่องอากาศนะฮะการดื่มน้ำอันนั้นก็เป็นลักษณะทั่วไปของกีฬาที่จะต้องคอยดูแลพวกนี้ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิน1ชั่วโมงเนี่ยประโยชน์ด้านสุขภาพเนี้ยไม่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับความเสี่ยงที่จะมีอันตรายจากการบาดเจ็บนั้นเพิ่มมากขึ้น
1: ในส่วนมุมมองของวิศวกรรมเนี่ยความพิการจะมีความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมซึ่ง2จุดเนี้ยจะทำให้เกิดความพิการในระดับที่แตกต่างกันคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดหวังแล้วหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้หรือไม่เราไม่มีขาแล้วเราจะเดินได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยวิศวกรเราสามารถซ่อมได้ทุกอย่างเราสามารถทำให้จรวดเนี่ยขึ้นไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะซ่อมคนได้และทำให้คนเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตให้เหมือนปกติทำให้ความพิการเนี่ยเขาหายไปในแล็บผมเนี่ยก็จะพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะเราจะทำทุกอย่างอะเพื่อจะช่วยคนที่ตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยให้เขาสามารถที่จะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดบางคนคนนี้เขาอยากทานข้าวอันนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็นเครื่องที่จะช่วยเขาทานข้าวได้บางทีเขาอยากเดินไปไหนมาไหนนะเรานำเขานั่งวีลแชร์แล้วให้เขาบังคับเองได้สิ่งที่ออกไปอย่างนักศึกษาแต่ละคนนะซึ่งต่อปีเราผลิตนักศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรนักศึกษาแต่ละคนสามารถที่จะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงสิ่งที่เขาทำและทุกๆคนนะที่มาเรียนกับเราทุกคนมีเป้าหมายนะทุกคนอยากที่จะทำของบางสิ่งบางอย่าง เพื่อตอบสังคมเขาเพื่อที่จะกลับบ้านไปเขาสามารถทำให้คนที่เขารักเนี่ยใช้ได้แต่ละอย่างนะถ้าจะมองเนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจจริงๆมาจากคนที่เขาต้องการนะตรงนี้เราสอนเสมอว่าเฮ้ยผมไม่สนใจนะว่าของคุณจะดีไม่ดีหรือว่าสำเร็จไม่สำเร็จถ้าคนพิการใช้แล้ววันนี้เขายิ้มได้ผมโอเค
2: ความพิการนั้นเนี่ยคือภาพลักษณ์ที่เราเห็นคือสภาพร่างกายที่เชิงประจักษ์ก็อาจจะขาดแขนขาหูตาแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าความพิการในความหมายทั่วไปพอเราเห็นคนที่ขาดอวัยวะขาดสภาพร่างกายที่ต่างไปจากอันเดิมเราเรียกว่าคนผิดปกติตรงนี้แหละมันเป็นการตอกย้ำว่าพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพอเรารู้สึกว่ามันลดคุณค่าเนี่ยพลังกายพลังใจพลังที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยแต่ของความเป็นคนเนี่ยมันสูญเสียไปสิ่งเหล่านี้น่ะคือเป็นสิ่งสำคัญว่าแม้เราจะแก้ไขปัญหาทางสภาพร่างกายให้เขากลับมาหรือใกล้เคียงกับปกติแล้วแต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสสังคมไม่โอบล้อมที่จะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นราชสุดาไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่สถานฟื้นฟูที่เราจะเน้นเรื่องทางกายทันทีที่เขาสามารถมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อมที่จะมาสู่ดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ฟื้นฟูเขาช่วยเหลือสนับสนุนบริการเขาเริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันเรียกว่าทักษะทางสังคมชีวิตประจำวันเราฝึกหัดในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ว่าเราจะเติมเขายังไงไม่ใช่เติมสภาพร่างกายนะก็แถมยังให้โอกาสอย่างอื่นๆด้วยเมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วเกิดแรงบันดาลใจต้องมีปฏิสัมพันธ์มีประสบการณ์ร่วมกับคนพิการถ้าคุณยังไม่ให้โอกาสคนพิการเข้าไปร่วมปฏิสัมพันธ์กับคุณเองยังไม่สร้างโอกาสให้ตัวเองไปเรียนรู้กับคนพิการเนี่ยยากมากเลยแต่ถ้าเรามองว่าคนพิการก็เหมือนเราคนนั้นแหละนั่นก็คือการคืนความเสมอภาคให้กับเขา
3: คนเราเนี่ยเป็นผู้ล่ามาก่อนก็มีการล่าช้างจับลูกช้างตรงเนี้ยความรู้หรือพฤติกรรมที่ส่งผ่านในช้างเนี่ยก็จะฝังเข้าไปในสัญชาตญาณช้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นเราเป็นสิ่งที่คุกคามหรือว่าเป็นผู้ล่ามากกว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้ช้างหรือทำอะไรก็ตามกับช้างเนี่ยบางทีอาจจะไม่ปลอดภัย 100% นะครับเราต้องมองเขาเป็นสัตว์ป่าว่าเขามีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยช้างมีประสาทการส่งเสียงรับเสียงเนี่ยเป็นหลักที่ใช้สื่อสารกันในฝูงช้างโดยที่ช้างเนี่ยเขาจะใช้ช่วงคลื่นพิเศษที่เขาสามารถได้ยินเฉพาะในกลุ่มช้างด้วยกันเอง

0: ็คือช่วงคลื่นประมาณ5เฮิรตซ์ถึงประมาณ25เฮิรตซ์ช่วงคลื่นนี้มนุษย์เราจะไม่ได้ยินหรือว่าสัตว์ผู้ล่าชนิดอื่นอย่างเช่นเสือโคร่งหรือว่าสิงโตเนี่ยจะไม่ได้ยินอันนี้ก็จะไปเป็นการหลบผู้ล่าอย่างนึงช่วงคลื่นนึงที่เราได้ยินก็คือเป็นช่วงคลื่นทั่วไปที่มากกว่า20เฮิรตซ์ขึ้นไปซึ่งมนุษย์เราสามารถได้ยินแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ไกลมากๆเป็น10กิโลเมตรเลยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าอินฟราโซนิกซาวด์ก็จะเดินทางได้ไกลเป็น10กิโลเมตรถ้าอยากให้ไกลจริงๆก็ช้างก็จะมีการส่งสัญญาณผ่านพื้นดินเป็นลักษณะพิเศษของช้างเลยที่ว่า
1: seismic wave
0: นะครับก็คือส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นดินภาคพื้นดินไปก็จะไปได้ไกลกว่าอันนี้เป็นเสียงที่ช้างใช้สื่อสารเรียกกันภายในฝูงแล้วก็ลักษณะของอีกเสียงหนึ่งที่เขาใช้ขู่อันนี้จะคล้ายๆลักษณะจังหวะของมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนเครื่องหรือแม้กระทั่งเริ่มสตาร์ทเวลาที่ช้างถูกผู้ล่าคุกคามก็จะส่งเสียงลักษณะคล้ายจังหวะคล้ายๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแปรผันของพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่ซึ่งในเคสของเขาใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของคนในพื้นที่รอบเขาใหญ่เองแล้วก็นักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปสร้างแรงจูงใจหรือว่าการเรียนรู้ว่ามีการคุกคามที่จะทำอันตรายก็ได้จากในคลิปนะครับคนขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ทำให้ช้างไม่เข้าทำลายเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช้างจะตัดสินพฤติกรรมของผู้ล่าเนี่ยจากลักษณะการเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วไหมแล้วก็มีการส่งเสียงดังใส่เขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับในกลุ่มช้างเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมการยอมแพ้ไหมหรือสยบยอมกับตัวที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยจะเข้าไปแตะใช้งวงแตะที่บริเวณใบหน้าเหมือนกับก้มหัวหน่อยๆแล้วก็เข้าไปอย่างช้าๆอย่างเช่นในคลิปที่เขาใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่าตัวที่ออกนำหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวจ่าฝูงแล้วก็พฤติกรรมในฝูงเนี่ยโดนกำหนดโดยจ่าฝูงตัวนี้เพราะว่าจ่าฝูงตัวนี้ไม่ทำอันตรายคนตัวอื่นก็หยุดแค่นั้นสำหรับรถยนต์ที่เจอช้างแล้วขับผ่านอย่างช้าๆเนี่ยนะครับช้างก็จะไม่โดนรบกวนแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมโจมตีรถยนต์นะครับก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปจอดแล้วหยุดยังเข้าไปใกล้อีกแล้วส่งเสียงดังอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเห็นว่าช้างเข้าใกล้ถนนแล้วจะข้ามแล้วลักษณะนี้ครับขอให้ถอยดีกว่าถ้าเป็นสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันตัวเล็กกว่าเขาอีกส่วนนึงก็คือมีคนอยู่ในจิตใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ล่าเมื่อช้างเจอกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมในการที่จะวิ่งเข้าหามากกว่ารถยนต์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวพยายามที่จะเข้าไปอย่างเคารพก็คือไม่ส่งเสียงดังรักษาระยะห่างให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะชินกับเรานะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาก็อาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ทำร้ายเราหรือว่าหนีไปได้อะไรเงี้ยครับคำนึงถึงเสมอว่าเขาเป็นสัตว์ป่ามีพฤติกรรมอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากถ้าเรามีพฤติกรรมดีกับเขานะครับหลีกเลี่ยงการปะทะการเผชิญหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ช้างแต่ละพื้นที่มีความแปรผันของพฤติกรรมจะเข้าไปปฏิบัติตัวกับเขายังไงเนี่ย ก็ต้องคำนึงถึงว่าช้างแต่ละตัวแต่ละฝูงเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมตอนนี้ก็คือช้างมีปัญหามากๆในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าของเขาลดลงแล้วก็พื้นที่เกษตรเราเพิ่มขึ้นก็รักษาแหล่งอาศัยของเขาไว้แค่นั้นก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติการที่เขาออกมาเพื่อกินพืชไร่พืชเกษตรของชุมชนเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นสัญชาตญาณของเขาก็อยากให้หาทางออกด้วยความใจเย็นแล้วก็อดทนนะครับการป้องกันไร่เกษตรตามขอบป่าเนี่ยก็อาจจะใช้รั้วกึ่งถาวร นะครับที่สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะติดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไซเรนหรือว่าเสียงที่ดังหน่อยแล้วก็อยากเริ่มมีการทดลองในเรื่องของรั้วผึ้งเองเนี่ย ก็น่าจะทำได้นะครับถ้าชุมชนเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะ อยู่ร่วมกับช้างหรือว่าแก้ปัญหาผลกระทบจากช้างป่าถ้าเราสามารถที่จะทำงานอนุรักษ์ช้างได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเมื่อมีระบบจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลพวกทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นอย่างเช่นหมูป่าเก้งกวางในพื้นที่ได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมสนใจทำงานเรื่องช้างด้วย
1: มคิดว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงณเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับข้อมูลก็คือประมาณแสนกว่าคนละที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกมีผู้เสียชีวิตไปร้อยกว่าคน
2: ใน 100,000 คนเนี่ยครับที่มีอาการก็จะมีที่เขาเรียกว่าเดงกี้ฟีเวอร์หรือไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรงนะครับ 90% อีก 10%จะมีอาการที่รุนแรงที่เขาเรียกว่าเดงกี้เฮมอร์จิกฟีเวอร์หรือช็อกครับหรือถึงตายนะครับปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์มหาลัยมหิดลได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศพัฒนาจนกระทั่งผ่านระดับสัตว์ทดลองและหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วเรากำลังเดินหน้าไปสู่การทดสอบในคนในปี2016การไปดูแลเรื่องแก้ไขเรื่องยุงทำได้ยากการดูแลเรื่องคนไข้ก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุดังนั้นควรจะป้องกันลงทุนและก็ลงแรงในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมา
1: ทีนี้ถามว่าการควบคุมยุงทำยังไงได้บ้างประเทศของเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีฝนตกในช่วงเดือนไหนของปีแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในแอ่งน้ำอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพยายามไอ้จุงที่มันเป็นจานรองสำหรับตัวกระถางต้นไม้หรือว่าที่มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเราพยายามจะเทออกทิ้งซะให้หมดเพื่อเป็นการลดเรื่องของตัวแหล่งแพร่พันธุ์ยุงอันถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้อย่างทั่วถึงมันอาจจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ในบริเวณบ้านที่เราอาจจะตามหาไม่เจอจริงๆจริงๆเราก็ได้รับความร่วมมือหรือว่าการช่วยเหลือกับจากทางฝั่งราชการสมควรในแง่ของการไปฉีดยาที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการระบาดของยุงนะครับแต่เท่าที่ได้มีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคติดต่อเองเนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันมาว่าในการเข้าไปในพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่หลายๆครั้งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่เท่าที่ควรอาจจะด้วยความไม่สะดวกว่าการพ่นยาฆ่าแมลงการพ่นยาฆ่ายุงเองอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากว่ามีควันมีกลิ่นอะไรพวกแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยเองเนี่ยถึงทำให้การควบคุมโรคการควบคุมยุงเป็นไปได้ยากขึ้น
2: เมื่อพูดยุงและพูดถึงคนผู้ป่วยเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามที่จะอยู่ในที่มิดชิดอย่าให้เป็นเพราะท่านเป็นตัวที่แพร่เชื้อให้กับผู้อื่นครับนะเพราะฉะนั้นคนที่นอนห้องเดียวกันก็ต้องพยายามแยกห้องหรือว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องไม่ให้มียุงนะครับนอนหายใจพ่นอะไรต่างๆละอองหรือไอจามอะไรต่างๆเนี่ยไม่ติดครับแต่ว่าติดจากยุงผ่านกันยุงครับยุงไม่ใช่ยุงทุกตัวนะมีไวรัสไข้เลือดออกแต่ยุงในบ้านเราเนี่ยจะมีไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวมันเนี่ยครับจำนวนมากโรคไข้เลือดออกจะเลือกเอาเฉพาะยุงบางชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนเท่านั้นครับแม่ยุงเมื่อได้รับเลือดแล้วเนี่ยครับก็จะไปวางไข่ระหว่างที่วางไข่เนี่ยครับมันสามารถผ่อนถ่ายเชื้อไวรัสจากแม่ยุงไปสู่ลูกยุงได้ดังนั้นวงจรชีวิตการส่งถ่ายไวรัสมี2ระบบ1ระหว่างยุงกับคนระบบที่2ก็มีจากแม่ยุงไปไข่ยุงเมื่อไข่ยุงฟักออกเป็นตัวเป็นลูกน้ำเป็นตัวโม่งตัวโม่งก็จะออกไปตัวยุงบินได้ตัวยุงที่บินได้ก็จะมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวของมันแม้แต่ไอยุงนั้นจะไม่เคยสัมผัสกับคนไข้ก็ตาม
1: ไข้เลือดออกเนี่ยมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสเวลาที่เข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้กับมันพอเวลาที่มันมีการต่อสู้กันมันก็จะมีการอักเสบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเชื้อตัวเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกพอมันถูกขยายออกจากแทนที่มันควรจะหดตัวอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสารน้ำอะไรต่างๆเนี่ยจะเล็ดลอดออกมาจากในเส้นเลือดเราจะค้นพบว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีภาวะเลือดข้นกว่าผิดปกติในช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเอาเลือดไปตรวจดูเมื่อมีปริมาตรของน้ำหรือว่าเลือดอยู่น้อยกว่าผิดปกติในเส้นเลือดเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเพลียกว่าผิดปกติอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่ในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากไปกว่านั้นเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ำมันจะถูกรั่วออกไปจากในเส้นเลือด

ะนั้นมันจะไปรั่วอยู่ตรงไหนได้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะในปอดหรือว่าในช่องท้องสามารถรั่วได้ทุกอวัยวะสามารถรั่วได้ตลอดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีน้ำที่รั่วออกมาตรงแถวๆบริเวณตับตับเราก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายโครงข้างขวาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีอาการแน่นท้องรู้สึกว่ามันเจ็บจังเลยเวลาที่เราไปเคาะหรือว่าเราไปจับสัมผัสกับมันอย่างรุนแรงอาจจะมีอาการแบบนั้นได้

0: ไวรัสเวลาเข้ามาในคนแล้วเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นเลือดออกชิดนั้นอีกต่อไปเช่นได้รับเดงกี้หนึ่งก็จะไม่เป็นเดงกี้หนึ่งอีกต่อไปแต่มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้อีกเมื่อได้รับเชื้อจากต่างสายพันธุ์จากสังเกตการของคนเขาพบว่าการเป็นครั้งที่สองเนี่ยมีโอกาสมีอาการรุนแรงครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับมาพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้นะครับสัตว์ที่น้องป้าจะพาเพื่อนๆไปชมนั้นมันแฝงไปด้วยความน่าตื่นเต้นและก็น่าสงสารไปด้วยกันครับ
1: คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยทานแล้วแข็งแรงเอาอวัยวะต่างๆมากินแล้วแบบบำรุงร่างกายจริงๆแล้วไม่ใช่เลยซึ่งสัตว์ชนิดนั้นก็คือตัวนิ่มหรือว่าตัวลิ้นครับน้องปาร์ควันนี้คุณหมอจะพาน้องปาร์คไปพบกับภารกิจของสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ชนิดนี
2: ้น่าตื่นเต้นจังเลยครับหมออ้อยผมชักอยากจะไปแล้วสิ
1: โอเคก่อนที่เราจะไปกัน
2: ครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
0: Animal Speak

0: พี่หมอฟุ้งเป็นสัตวแพทย์แต่ทำงานด้านอะไรอะคร
1: ับหลักๆแล้วทำงานด้านสัตว์ป่าครับแต่จริงๆแล้วสัตวแพทย์พอจบมาทุกคนเนี่ยจะเรียนทางด้านสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปศุสัตว์หมดนะครับแล้วก็ใครสนใจทำงานด้านไหนโดยเฉพาะพอเข้ามาทำงานก็จะทำงานด้านนี
0: ้
1: ซึ่งของพี่หมอเนี่ยทำงานด้านสัตว์ป่าโดยตรงครับ
2: แล้วน้องป้าสงสัยไหมสัตว์ป่าเนี่ยมีตัวอะไรบ้างที่เราเรียกว่าสัตว์ป่ากันน้องป้าเคยเที่ยวสวนสัตว์ไหม
0: เคยครับเคยอย
2: ู่น้องป้าเข้าไปปุ๊บเจอสัตว์อะไรเนี่ยสัตว์ป่าเกือบหมดเลย
0: ม้าลายด้วยเหรอครับ
1: ม้าลายก็ใช่จริงๆแล้วมีสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายเลยทั้งโลกนี่มีสัตว์ป่าอาจจะเป็นล้านชนิดเลยน้องป้า
0: โอ้เยอะกว่าสัตว์เลี้ยงเลย
1: โอ้โหเยอะเยอะกว่ามหาศาลไม่รู้กี่หมื่นเท่า
2: สัตว์เลี้ยงเป็นอะไรบ้างน้องป้าลองนึกสิ
0: มีหมามีแมวมีมีปลามีนก
2: แล้วบางครั้งเนี่ยคนก็เอาสัตว์ป่าเนี่ยกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงก็มี
0: งูอ่ะครับ
2: งูก็ส่วนนึง
1: ใช่เต่าก็ใช่หร
2: อ
1: กแต่ว่าเต่ามันมีหลายชนิดหรืองูมีหลายชนิดบางชนิดเท่านั้นที่คนเอามาเลี้ยงได้แต่หลายชนิดยังอยู่ในป่า
0: ครับ
2: เห็นไหมสัตว์เนี่ยในโลกเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วส่วนใหญ่สัตว์ในโลกเราใบนี้คือสัตว์ป่าทั้งนั้นเลย
0: โอ้โหที่เราเห็นกันส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับน้องปาร์
0: ค
2: แล้ววันนี้เนี่ยพี่หมอฟุ้งจะพาน้องปาร์คไปพบกับสัตว์ป่าอีกหนึ่งชนิด
0: ชื่อว่า
2: ตัวลิ้นหรือว่าตัวนิ่มครับ
1: น้องปาร์ครู้จักไหมครับ
0: รู้จักครับ
1: รู้จักรูปร่างหน้าตา
2: ไหมเคยเห็นไหม
0: ไม่เคยครับ
1: ไม่เคยเห็นทางนั้นวันนี้มีโอกาสแล้ววันนี้มาที่นี่นะครับเดี๋ยวพี่หมอพาไปดูพร้อมยังครับ
0: พร้อมแล้วครับ
1: ทางนั้นเราไปดูกันเลย
0: ไปเลยครับลุยเลยครับ

0: นี่ไงนี่ไงน้องปาร์คสวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คนะครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่หมอฟุ้ง
4: อ๋อพี่หมอฟุ้ง

0: นะครับเป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการดูแลเจ้าตัวนิ่มหรือตัวลิ้น
1: ครับ
0: แต่เดิมเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคอกม้า
1: อ๋อนี่มีม้าด้วย
0: ในนี้มีม้าอยู่จะเห็นว่าห้องแรกกับห้องที่2มีม้าอยู่นะครับแต่คราวนี้ในห้องบางส่วนเนี่ยเราก็มาดูแลเจ้าตัวนิ่มหรือตัวลิ้นนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้เราติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเพราะว่าห้องนี้จะมีตัวแม่และลูกที่เขาเป็นสัตว์ป่าของกลางแล้วก็มาอยู่ที่นี
1: ่นึกว่ากลัวขโมยติดกล้องวงจรปิดไว
0: ้ส่วนหนึ่งสัตว์ป่าของกลางเนี่ยเราจะปล่อยให้ขโมยไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ในการดำเนินคดีซึ่งสัตว์ป่าของกลางเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจับแล้วส่วนหนึ่งก็จะส่งมาที่เราเพื่อให้ช่วยในการฟื้นฟูดูแลสุขภาพก่อนที่จะไปปล่อยป่าหรือว่าจะเข้าไปอยู่ในสถานีเพาะเลี้ยงที่อื่น
1: คราวนี้การที่เราถ่ายเนี่ยเพื่อเอาไปศึกษาด้วยดูพฤติกรรมด้วย
0: ถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทุกประเทศเลยที่มีตัวนิ่มหรือตัวลิ่นอยู่เนี่ยเรามีข้อมูลของเขาน้อยมากๆน้อยจนแทบไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วควรจะต้องเลี้ยงหรือดูแลยังไง
1: นี่ไปดูตัวจริงดีกว่าน้องปาร์ค
2: แล้วตัวนิ่มนี่มันมีแบบแหล่งกำเนิดจากเอเชียหรือยุโรปครับ
0: ถ้าในกลุ่มนี้ในเอเชียก็มียุโรปไม่มีครับแล้วก็มีที่แอฟริกาที่แอฟริกานี่จะมี
2: เมืองร้อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับในกลุ่มเมืองร้อนนะครับซึ่งตอนแรกๆที่เราได้มาเนี่ยครับเราใส่ทุกตัวไว้ในห้องเดียวกันแล้วเราพบว่ามันมีปัญหา
1: ก็คือเครียด
0: เครียดด้วย
2: มันทะเลาะกันนะครับ
0: ก็มันก็ไม่เชิงทะเลาะกันหรอกครับแต่โดยปกติสัตว์พวกนี้เขาจะอยู่ต่างคนต่างอยู
1: ่ตัวใครตัวมัน
0: คราวนี้พอมาอยู่รวมกันปุ๊บอันนี้มีปัญหาเรื่องการแย่งกันแล้ว

0: เห็นไหมเนี่ยน้องปารู้ไหมว่าทำไมมันชอบมุดอยู่ในนี
1: ้มันอายมันกลัวหรือมันไม่คุ้นครับ
0: จริงๆแล้วไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นสัตว์หากินกลางคืนดังนั้นเนี่ย
1: นกฮูก
0: ไม่ใช่นกฮูกก็หากินกลางคืน
2: กลางคืนเหมือนก
0: ัน แต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่กลางคืนเนี่ยเขาจะแอคทีฟจะตื่นตัวหาอาหารกินกลางวันจะนอนใช่ไหมครับคุณหมอฟุ้ง
2: ใช่ครับแล้วก็โดยปกติแล้วพอเวลากลางวันที่เขานอนเนี่ยเขาจะหาโพรงอาจจะเป็นโพรงไม้ก็ได้นะครับ หรืออาจจะเป็นโพรงดินหรือโพรงหิน
1: มันอบอุ่นนะครับ
2: ถูกต้องครับถูกต้องประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องความอบอุ่นและความเย็นเรื่องอุณหภูมิเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยแต่คราวนี้เขาไม่ได้ต้องการอุ่นมากหรือไม่ได้ต้องการเย็นมากมันมีความเย็นที่เขาต้องการพอเหมาะพอเจาะอยู
0: ่
2: อาจจะอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิที่ประมาณสัก25 26 27องศาเพราะนั้นเขาจะหาอุณหภูมิแบบเนี้ยในการที่เขาอยู
1: ่
2: แต่คราวนี้ถ้าเป็นในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามโพรงไม้นะครับในบางฤดูแล้วไปอยู่ตามซอกหินในบางฤดูแต่พอมาถึง

0: ที่เนี่ยเราขนต้นไม้ใหญ่ๆมาไม่ได้นะครับเราก็อาจจะต้องดัดแปลงมีอะไรบ้างที่จะมีความเย็นมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับที่เขาอยู่ตามธรรมชาติเราก็พบว่าเจ้าท่อที่เราใช้ในการก่อสร้างเนี่ยครับบางรุ่นบางแบบคือท่อใยหินเนี่ยมีอุณหภูมิต่างอย่างใกล้เคียงกันแล้วก็จัดมาให้เขาอยู
1: ่เขาเลือกใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเลือกให้เขาอยู่ในที่มีหญ้
0: า
1: ที่มีหินที่มีดินเขาก็จะเลือกเขาเองว่าเขาชอบแบบไหน
0: ซึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเรามีความรู้เรื่องนี้น้อยมากเพราะนั้นเราก็ต้องทดลองวิธีการทดลองเราก็จัดหลากหลายแบบเลยในห้องนึงก็มีจัดอุปกรณ์3อย่าง4อย่าง5อย่างแล้วสังเกตดูว่าเขาเลือกที่จะอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: แล้วเราค่อยหาเหตุผลว่าน่าจะเพราะอะไร
2: ครับแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องออกหากินตอนกลางคืนมันกินอะไรเป็นอาหารนะครับ
0: ถ้าชื่อของเขาเจ้าแพนกอลินเนี่ยชื่อภาษาไทยเรียกว่าตัวกินมดเป็นสัตว์กลุ่มตัวกินมดเพราะนั้นอาหารหลักของเขาก็คือมดแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มดอย่างเดียวอาจจะเป็นทั้งมดทั้งปลวกโดยเขากินทั้งตัวที่เป็นมดตัวจริงๆอย่างที่เราเห็นที่กัดเจ็บๆนะครับกับที่เป็นตัวอ่อนที่เป็นไข่ที่อยู่ในรังโดยเฉพาะอย่างไข่เนี่ย
1: ตัวมด
0: กลางรังเนี่ยโอ้โหชอบมาก
2: มดแดง
0: ใช่มดแดงก็เป็นมดชนิดหนึ่งที่เขากินแต่กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นมดไม้ที่ตัวสีน้ำตาลนะคร
2: ับ แล้วมันมีฟันไหมครับมันมีฟันไหมครับ
0: พวกนี้เป็นตัวกินมดแต่ว่าไม่มีฟันครับ
2: ไม่มีฟันแล้วมันจะเคี้ยวยังไงอะครับ
0: ปกติแล้วเขาไม่เคี้ยวเลยครับวิธีการที่เขาหาอาหารก็คือใช้ลิ้นที่ยาวเป็นพิเศษแลบลิ้นออกมาแตะที่ตัวสัตว์ใช่ครับทำท่าได้เหมือนมาก
1: เหมือนมาก
0: ที่ตัวมดแล้วก็ดึงเข้าปากไปแล้วก็กลืนเลยนะคร
1: ับ ไม่ต้องเคี้ยว
0: ไม่ต้องเคี้ยว
1: ใช้ลิ้นตวัดคือลิ้นจะจับเอาไว้เหมือนจะแตะตัวมดแล้วก็จะติดลิ้นเข้าไปแล้วลิ้นพวกนี้ยาวมากลึกถึงซวงอกเลยไหมฮะ
0: ลิ้นถึงกลางอกเลยครับ
1: ลิ้นเขาอยู่ข้างในเนี่ย
0: ถ้าเป็นตัวนิ่มในเอเชียเนี่ยโคนของลิ้นเนี่ยจะมีจุดเชื่อมต่อมาจนถึงกลางอกแต่ถ้าเป็นลิ้นของแอฟริกาเท่าที่เคยผ่าซากมาไปจนถึงด้านข้างของซี่โครงเลย
3: 10เรื่องน่ารู้ของตัวนิ่มมีวิวัฒนาการอยู่บนโลกมากกว่า49ล้านปีปัจจุบันพบ8ชนิดบนโลกโดย4ชนิดอยู่ในทวีปเอเชียและอีก4ชนิดพบในทวีปแอฟริกาลิ้นของตัวนิ่มสามารถยืดออกมาได้ยาวมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นใดบนโลกเมื่อเทียบกับความยาวลำตัวอาจจะยืดออกมาได้ยาวราว 20-40 ซมแล้วแต่ชนิดและขนาดตัวแพนโกลินมีรากศัพท์มาจากภาษามาเลย์ที่แปลว่าม้วนของก้อนกลมตัวนิ่มเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงไม่กี่ชนิดบนโลกที่มีเกล็ดปกคลุมลำตัวเกล็ดบนตัวนิ่มเกิดจากสารเทราตินซึ่งเป็นสารเดียวกับเล็บของคนกรงเล็บของสัตว์นอแรดจงอยปากของนกตัวนิ่มมีเกล็ดที่แข็งแรงมากปกคลุมลำตัวเพื่อป้องกันการกัดทำร้ายจากสัตว์อื่นโดยการม้วนตัวแต่ส่วนท้องของตัวนิ่มไม่มีเกล็ดจึงเป็นจุดอ่อนทำให้ถูกผู้ล่าทำร้ายได้ตัวนิ่มสามารถขับสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดและมีกลิ่นฉุนออกจากบริเวณต่อมก้นเพื่อขับไล่ศัตรูสายตาของตัวนิ่มไม่ดีนักจึงพัฒนาการดมกลิ่นและการได้ยินมาเพื่อใช้ในการหาอาหารเชื่อกันว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีตัวนิ่มถูกจับไปประมาณ1ล้านตัวโดยในปี2013มีการประมาณการว่ามีตัวนิ่มถูกฆ่าไปแล้วประมาณ 40,000 ถึง 80,000 ตัวตัวนิ่มบางชนิดจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และบางชนิดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งตามบัญชีของ IUCN
2: สมมติว่าถ้าไปรูปมันแล้วโดนตรงไหนแล้วมันจะไม่ชอบไหมครับผมกลัวตรงนี้นี่แหละเหมือนหมาเหยียบหางหมามันก็จะโกรธ
0: จริงๆก็อาจจะเกือบทั้งตัวเลยเพราะว่าการที่เขาเป็นสัตว์ป่าเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตหนึ่งของนิ่มตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เคยพบเจอมนุษย์มาก่อนเลยในชีวิตอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่มาเจอเราเพราะนั้นช่วงเวลาตอนต้นเนี่ยเขาจะตื่นกลัวเรามากแต่ด้วยความที่เราค่อยๆทำความคุ้นเคยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆให้อาหารช่วยเหลือไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มชินนะครับก็จะปรับตัวให้อยู่กับเราได้

0: แล้วตัวที่มันป่วยกับไม่ป่วยมันแตกต่างกันยังไงครับแล้วมันป่วยแบบไหนบ้าง
1: จริงๆแล้วเราสังเกตได้ตั้งแต่วันแรกที่เขามาเลยนะครับเพราะว่าเวลาคนเขาไปจับจากป่าแล้วมาขายเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเอาไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นอาหารเขาก็ไม่ได้ให้น้ำเขาก็ไม่ได้ให้เพราะนั้นมาถึงเวลาทางเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจ

0: จับเนี่ยแจ้งมาทางที่คณะทีมงานเราก็ไปรับพอไปรับกลับมาปุ๊บสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางตัวนี่คือตายมาแล้วอยู่ในถุงแล้วก็ตายมาเลยนะครับอาจจะประมาณสัก 10-20%
1: ถึงป่วยหนักไง
0: ที่ป่วยหนักมาแล้วแล้วก็ตายมาเลยแล้วก็บางตัวเนี่ยอาการที่เห็นได้ชัดก็คือไม่มีแรงนอนนิ่งเลยแต่ยังหายใจอยู่ครับพวกนี้ก็จะนอนนิ่งไม่บางตัวก็ยังหายใจอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีแรงที่จะเดินแล้วแต่บางตัวก็ยังพอจะเดินไหวพอจะเดินได้บ้างแต่ว่าพอถึงจะกินอะไรเนี่ยไม่อยากจะกินแล้วครับแล้วก็จะเหลือบางตัวที่สุขภาพยังพอไปได้นะครับคราวนี้เราจะเทสว่าเขาพอไปได้หรือไม่ได้เนี่ยเรามาเริ่มต้นเราให้ใช้วิธีการให้กินน้ำเลยนะครับพอมาถึงเนื่องจากว่าเขาอาจจะขาดน้ำมา3วัน7วันหรือว่า2อาทิตย์ด้วยซ้ำไปมาถึงเราดูการกินน้ำพอถึงดูการกินน้ำปุ๊บเราสามารถแบ่งกลุ่มได้ว่าตัวเนี้ยอ่ะร่างกายพอไหวแล้วเราก็จัดมาอยู่กลุ่มหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งถ้าเผื่อว่าเขากินน้ำไม่ได้เราเริ่มให้น้ำเกลือเลยนะครับเราก็ต้องพยายามช่วยชีวิตเขาให้เร็วที่สุด
2: ครับแล้วที่นี่มีตัวป่วยกับตัวไม่ป่วยให้ดูไหมครับ
0: ก็เดี๋ยวถ้าเผื่อจะดูก็อีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งปกติแล้วเราจะแยกระหว่างตัวป่วยกับตัวสุขภาพแข็งแรงออกจากกัน
2: ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึง
2: ได้แล้วครับมารอตรงนี้เลยสวัสดี
0: เข้ามาเลยครับเข้ามาเลย
1: เข้าไป
0: ปักเข้ามาเลยครับ
2: หมอฟงครับทำไมมันติดกันอย่างนั้นนะครับ
0: อ๋ออันนี้เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติเขาครับน้องวะก็คือในตัวนิ่มเนี่ยถ้าเผื่อว่าตั้งแต่เป็นตัวเลยพอเขาคลอดออกมาตัวเล็กๆเนี่ยครับเขาก็จะเกาะหางแม่แบบเนี้ยครับ
1: แม่ไปไหนลูกไปด้วย
2: ติดแม
1: ่เหมือนเป็นเปลเลยเป็นเปลเลย
0: เหมือนถ้าเป็นคนก็คือจะอุ้มลูกแต่ว่าวิธีการอุ้มของเขาคือแบบนี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงพฤติกรรมเดิมของเขาอยู
1: ่
0: นะครับไปไหนก็จะเกาะติดกันแล้วเนี่ยเป็นอีกเหตุผลนึงที่พอเวลาเราเลี้ยงตัวนิ่มแล้วเลี้ยงตัวใหญ่อยู่รวมกันหลายๆตัวไม่ได้เพราะพอเวลาเขาเกาะมาปักสังเกตเห็นไหมครับเขาใช้เล็บเนี่ยเกาะที่หางแน่นเลยซึ่งบางตัวใช่มันจิกถ้าเผื่อว่าเป็นตัวใหญ่ไปเกาะตัวเล็กปุ๊บกล้ามเนื้อของตัวเล็กผิวหนังตัวเล็กเนี่ยจะรับไม่ไหวแล้วจะเกิดเป็นแผลได้ง่าย
1: นี่
0: ไ
1: หมนี
0: ่แผลก็จะเสพ
1: ตัวเกาะก็ตัวใหญ่กว่าตัวนั่นก็ตัวเล็กกว่า
2: แล้วแผลนี่มันสามารถแบบว่าถึงเนื้อแบบลึกลงไปได้เลยหรือเปล่าคร
0: ับ
2: หรือว่าเป็นแค่แผลถลอก
0: โอ้ลึกเลยครับเพราะว่าเล็บของเขาเนี่ยจริงๆแล้วตัวกินมดหรือตัวนิ่มตัวลิ่นเนี่ยครับเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิ่นชวาเป็นสัตว์ที่กินมดที่อยู่บนต้นไม้เป็นหลักในขณะที่ลิ่นจีนเนี่ยหากินปลวกเป็นหลักคราวนี้นิ่มที่เราได้รับการดูแลอยู่ตรงนี้ครับเป็นตัวที่ปีนต้นไม้เป็นหลักเพราะนั้นเล็บเขาจะยาวมากเขาเพื่อที่จะได้
1: เกาะ
0: ใต้ต้นไม
2: ้เหมือน
0: ได้แข็งแรง
2: มีดแทงมาเลยคร
0: ับ ใช่แล้วครับโอ้โหเหมือนมีดคมๆเล็กๆเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเขามาเกาะแขนเรานี่รู้สึกเลยเจ็บเลยครับ
1: เจ็บ
2: แล้วอันนี้คือนิ่มที่ป่วยอยู่ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับกลุ่มนี้ที่ป่วยอยู่ซึ่งปกติแล้วทุกห้องเนี่ยพอเวลาเช้ามาเราจะทำความสะอาดแต่ว่าห้องที่ป่วยเนี่ยพี่หมอจะให้เจ้าหน้าที่เขาเว้นการทำความสะอาดไว้ก่อนจุดประสงค์หลักคือเราจะได้มาดูว่ามูลของเขากับฉี่ของเขาที่เห็นอยู่ตรงหน้าน้องปั๊กเนี่ยเป็นมูลกับฉี่นะครับดูสภาพของมูลเขาว่าใกล้เคียงปกติแล้วหรือยังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราวัดได้นะครับว่าสัตว์ที่มีสุขภาพดีไม่ดีเนี่ยถ้าเราดูจากฉี่เขานะครับเราจะเห็นว่าเป็นน้ำใสๆออกมาแต่ถ้าเผื่อผิดปกติเนี่ยบางทีฉี่เขาจะเหลืองเกินไปนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีเมือกมีเลือดติดมาด้วยในขณะที่มูลเขาเนี่ยก็ถ้าเผื่อว่าปั้นตัวออกมาเป็นก้อนได้ดีนะครับก็แสดงว่าระบบทางเดินอาหารของเขา
2: แข็งแรงแล้ว
1: น้องป้าดูครับเห็นหัวไหมหัวมดเนี่ยอยู่ในอุจจาระเขาเลยเนี่ย
2: โอ
1: ้ซึ่งมันแตกต่างกับตรงนู้นนี
0: ่
1: ดูนี่ดูอ่ะ
2: เป็นดินเลย
1: ตรงนี้ก็จะเป็นดินเห็นไหมอันนี้ขี้มันแตกต่างกันเพราะว่าอะไรครับคุณหมอฟู
0: เพราะว่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับทางสุขภาพของเขาถ้าเผื่อว่าตัวไหนที่สุขภาพดีเนี่ยระบบทางเดินอาหารการย่อยอาหารของเขาจะทำหน้าที่ได้เต็มที่ย่อยดีแล้วก็ปั้นเขาเรียกว่าปั้นมูลของเขาออกมาได้เหมือนตามธรรมชาตินะครับอย่างเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวนี้จะเห็นว่าเขาปั้นมูลมาเป็นก้อนได้ดีนะครับ
2: แล้วเวลานิ่มป่วยเนี่ยมันจะฟื้นตัวระยะเวลาของการฟื้นตัวมันใช้เวลานานแค่ไหนคร
0: ับ จริงๆแล้วมันเป็นคำถามที่ดีมากครับน้องปั๊กทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นอะไรถ้าเขาป่วยเป็นประเภทแบบร่างกายอ่อนเพลียธรรมดาเนื่องจากขาดน้ำขาดอาหารอันนี้จะฟื้นได้ไวแต่ถ้าเผื่อว่าเขามีโรคมาด้วยเพราะว่าในเวลาที่คนเขาจับสัตว์ป่าของกลางมาขายเนี่ยเขาก็เอามารวมๆกันแล้วยัดใส่รถ
2: บางตัวก็มีเชื้ออะไร
0: ใช่บางตัวป่วยอยู่แล้วมันก็แพร่เชื้อให้ตัวอื่นเลยคราวนี้แพร่เชื้อให้ตัวอื่นปุ๊บคราวนี้เจ้าตัวใหม่พอติดโรคปุ๊บอันนี้จะรักษายากแล้ว

0: เป็นไงบ้างน้องปาร์คได้จับตัวนิ่มเป็นรู้สึกไงในจินตนาการกับความจริงนี่เป็นไง
1: ตอนแรกในจินตนาการเห็นตอนแรกจะเป็นเกล็ดๆใช่ไหมจะเป็นชั้นๆใช่ไหมครับพอจับไปแล้วมันจะเนียนๆนะครับเหมือนพื้นไม
0: ้
1: สำหรับผมนะ
0: แต่พอจริงพอจับแล้วไม่มีความน่ากลัวเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นตัวที
1: ่ชอบ
0: น่ารักแล้วก็ไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้น
1: ครับมันกัดไม่ได้ถ้ากัดได้ผมกลัว
0: ไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้นจนคนนี่แหละมันล่ามัน
2: โดยปกติแล้วหลังจากที่เขามาอยู่ที่เนี่ยเราบำรุงสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพเขาขึ้นมาแต่ก่อนที่จะปล่อยปลาเนี่ยครับก่อนที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเราต้องมั่นใจว่าสุขภาพเขาดีจริงๆก่อน
0: แข็งแรงพอนะ
3: สำหรับขั้นตอนการตรวจสุขภาพของตัวนิ่มนั้นสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ครับลำดับแรกทำการตรวจสอบข้อมูลไมโครชิปที่ฝังเอาไว้ต่อมาทำการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวเพื่อดูการเจริญเติบโตของตัวนิ่มและสุดท้ายต้องมีการเจาะเลือดตรวจเพื่อดูความสมบูรณ์ของตัวนิ่มก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติซึ่งการเจาะเลือดตรวจทำได้ยากมากครับเพราะเราไม่สามารถมองเห็นเส้นเลือดจากภายนอกได้เลยครับ

0: ราวนี้ก่อนที่เราจะเอาตัวนี้ไปปล่อยน้องปาร์ค
1: ครับ
0: น้องปาร์คเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากว่าตอนกลางคืนแล้วเนี่ยมันค่อนข้างอันตราย
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวนี้อย่างที่น้องปาร์ครู้มันจะแอคทีฟช่วงกลางคืนใช่ไหมครับเราต้องรอดึกนิดนึงเพื่อนำไปปล่อยนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ก่อนที่เราจะไปปล่อยผมอยากให้พี่ฟุ้งเนี่ยช
2: ่
0: วยฝากข้อคิดอะไรให้กับท่านผู้ชมและก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านนิดนึงครับ
2: ครับก็สำหรับผู้คนทุกท่านเลยนะครับจะเห็นว่าวันนี้ทั้งวันที่เราได้ติดตามมาเนี่ยเราจะพบถึงความยากลำบากในการช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ที่เรายังไม่มีในสัตว์กลุ่มนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวนิ่มเท่านั้นอ
0: ี
2: กสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะครับ ที่เรายังไม่มีความรู้เขามากพอเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยเขาเนี่ยเรายังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที
0: ่
2: ทุกวันนี้เราพยายามที่จะช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะพาเขากลับสู่บ้านเดิมนะครับผลประโยชน์จากการที่คนบางกลุ่มบางคนไปล่าเขามาจากในป่าเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์อาจจะได้เงินเล็กๆน้อย
0: ๆ
2: แต่อย่างวันนี้เราจะเห็นเลยว่าปัญหาตามมามันเยอะแยะมากมายนะครับเราจะต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งกำลังคนที่จะมาช่วยเหลือเขานะครับมันอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับว่าอย่างน้อยก็มีส่วนหนึ่งที่เราสามารถพาเขากลับบ้านได้แล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะทำได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผม
0: นี่เป็นแค่ตัวอย่างของสัตว์ป่าชนิดเดียวที่เราเอาเขามาจากป่ายังมีอีกมากมายที่เราเอาเขามาแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลย
1: น่าสงสารมาก
0: ครับวันนี้อย่างน้อยก็โชคดีนะครับที
1: ่
0: เรามีสัตวแพทย์ท่านนี้แล้วก็ทีมงานคุณภาพที่ช่วยเหลือสัตว์ป่าตลอดมานะครับ
2: จริงๆแล้วยังมีอีกมากมายเลยนะครับทีมเรามีเป็นร้อยไม่ใช่เฉพาะแค่ที่สถาบันเราที่เดียวนะครับ หลายๆที่ก็ทำงานร่วมไม้ร่วมมือกัน
0: ครับ
2: แล้วหวังว่าจะได้รับความร่วมมือดีๆอย่างนี้ตลอดไป
0: ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะล้ำลาท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณคุณหมอฟุ้งนะครับวันนี้
1: ขอบค
0: ุณครับทั้งวันเลย
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: และภารกิจสุดท้ายของวันนี้ก็คือการพานิ่มกลับบ้านคงไม่มีความสุขใดเท่ากับเราได้อยู่บ้านของเราเองจริงไหมครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.ltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรอก

องดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์พิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงน่ารู้วันนี้ flowering plants f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen s t a m e n stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil pPIL Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อบ้านจะบอกพ่อบ้านจะเสียอย่างว่าจักมือก็เรียกว่าสำนองก่อนจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ถึงหรือต้นเดียวบ้าน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางกุลเนี่ยไปหน้าพญตรวจหน้าพญตรวจอยู่ไหม
6: คร
5: ับ จะไปผีแม่หน้าพญตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
7: สวัสดีจ้า
5: พอดีพญตรวจมันชวนมูไปนะเออ
8: ไปกินเขาต้ม
9: ปลาก
10: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
10: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันเกิดต่างจังใดตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันเป็นแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บมั้ยมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
7: ฮะพี่เจมส์นี่บาดีว่าน้องมาปลาพวกคุณนี่
11: ก็บ่เอิ้นยังคงนั่นแ
12: หละบ่เอิ้นแล้วเราก็
7: ไปหาปลาบ
13: ่โอ้อยากไปอยู่
5: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
14: แม่ไปบ่แม่ก่อนอีหลานซื้อบ้านแม่ก่อน
7: น้องมาปาง
14: น้องมาปางหัวว่ามันว่าโบหรือเปล่าเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ใหญ่มาเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
7: จ้าเอาสอนมึง
14: ด้วยสอนเป็นบ่บัดนี
7: ้ว่าเป็นโต๊ะๆมีโต๊ะเบ็ดปลาก้อนน้ำปังค่อยสิเฮ็ดได
14: ้เนียนบ่เนาะ
7: คันคันมีดคันมีดตกเบ็ดนี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วตึเออได้ตกแง่เลยล่ะ
1: ได้ปลาหยังล่ะ
7: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
7: 5โต
1: เอามาเฮ็ดหยังนัก5โตนี
7: ่อ้าวเอามาไปเลี้ยงสิ
14: เลี้ยงอีหยังเลย
1: มาต้มบ่มากินบ
7: ่ตะเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกอยู่น้ําอยู่โอ่ง
14: ยัง
11: เป็นยังไงล่ะ
2: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสาปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสาปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
15: ธุ์ครับเริ่มจากทำสะพานละมาจะกินรถเลย
16: ไปกินแบบนี้แหละว่าเป็นที่ขึ้นของคนขอนแก่น
17: เออมันจะดีของคนขอนแก่น
15: ครับก็ได้ดีของคนขอนแก่นนี่แหละก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วก็ปลูกแปลงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป ็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
3: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเข่าออกก็หางยิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
2: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่ง

0: เสื้อหญิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งเพื่อหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้นพอถือกันไหนวะกุ้งพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมาลูกใส่ไข่จังมีเฮ็ดลูกหลงมาให้ว่ะเป็นลูกหลงเปล่าดอกลูก
2: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย
3: เอา
2: จุ๊บย่านเป็นยังวะ
3: แม่แม่แล้วนี่ตาลาย
4: ตาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
3: เอาไปป้อยน้ำเอาไปไปตาลายเอาไว้อัน
4: ไว้ให้ยัง
3: เอาไว้เลี้ยง
4: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
3: ให้มันใหญ่
4: เนี่ยเราไปหัวต
3: ่อกะเอาไปกิน
4: กินกับยัง
3: กินกับต้มสุ่มไก
4: ่ต้มสุ่มไก
5: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
6: เฮ็ดหลายบ่ครับ
5: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
7: เอามันกอด
8: คนเนี้ยทอดทอดจังว่าสิอยู่ว่าเก่าโอ้ๆอี
7: พ่ออีแม่ข่อยโอ้ยๆหลาย
8: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็ได้เดี๋ยวกุ้งได้อ้อนี่ข้างนี้ลําละเนาะว่านี่ห้ามมาใกล้นี่จัดการ
8: สิคือสิอุบๆอยู่ไปโอ้ยพอแง่ดอกข้างนี้ยังยังหน่อยนึง
7: แล้วเอ้า
9: ลงมาแล้วก็หมดแดง
7: โอ้ยมีแต่ไข่ผักอ่ะ
9: มีแต่หมดแดง
7: แดงเลย
6: ก็จะเอาไปแง่กันหลาย
10: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
6: ขายแพงไม่ได้ฮะสุง
10: แพงอยู่ดิมันมีสิทธิ์ละ20บาทคนติ
6: กิโลละ200
10: จ้า
0: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
11: ลาก
12: เลยลากเลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไหม
11: มันบ่เมียนแหงเขา
12: บ่เข้ากับบ่เป็นยัง
11: บ่เข้าเนี่ยเราจะไม่เหมือนไว้ป่าไข่เฮ้ยข้าวหมูมันบ่ละบ่เฮ้ยมันบ่ละมันบ่กันเลยเหรอดูคุณตา

0: Ah, é mesmo.
1: ลอง
2: ก้อยค่อยๆเนี่ยนี่มั้ยมันได้อ่ะ
3: พวกนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมูนั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ลานี้ดีก็สิต้ม
4: ก้อยก้อยสุกก้อยดิบครับ
3: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
5: ถ้าแม่บ่กินปลาดุกเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเต้หน่อยอีสานไม่กินปลาดุกเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
6: ขึ้นไปเยอะเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเ

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่หมดยาตะเดียนคนที่ลูกเคยคอยสมัคร
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คาดการใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี้ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลายจังซี่
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้บัดนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบาดนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหันได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาสถาน
2: ตำพ่อง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: แต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเมื่อนี่ล่ะต่อสู่มาตะมกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากะฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารผิดมาเขาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่นซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเท่ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหกรณ์ก็เฝ้าหาแรงตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัตรที่มุนขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบอกขึ้นไปบอกมันเศร้ามันอยากไล่ไปจะกูมันแมนบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกองร้อย200 300กองร้อยจักตำรวจจักทหารจักก่อนเรามานอนจักอันใดตันใดมาคู่มู่แม่ว่าจังสั่นจังสี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังถึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ทั้งช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเกลี้ยงแดดก็ร้อนเปรี้ยงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นหนากว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
7: I'm not going to do that. ึ่งทหารหน้าแปดกองทัพค่ะ
8: คนแม่หยัง
7: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเล่นยังได
9: ้เอาตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้ไทยบ้านยันว่าหยัน
10: เห็นเขาเหยียบย่ำนำใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในเยือกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทยบ้านเจ้าของเหยียบย่ำกับพ่อแห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ำอีกก็มีทีเพิ่งทีอาศัยใด
3: มันเห็นยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนขอมาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
11: เขาก็หูอยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูอยู่แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายอย่างล่ะค่ะมีความหมายอย่างเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไรพวก
12: มาเขาบอกจะพัฒนาได้จังไรที
11: พวกคุณบัวกาเสียสละระวัง
13: คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละมีลมหายใจคือกันนั่น
11: เขาก็ฮักมองมีลามองหวังว่า
12: ตาย
11: อย
12: ู่
11: มองมี
12: พอตะเมียมันมีตะบาจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
14: ค่ะ
12: เอาว่าต่อแล้วก็ว่าต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
14: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็แล้วก็
12: มันมีกระสร้างอยู่ในโต๊ะตานตะวันประตูในบ้านอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมุแม่กับวางสี่แล้วเนาะ
15: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำเสนอกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งในวันนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมในโมดูลสุดท้ายคือโมดูลที่5อาสาสมัครพิทักษ์ป่าโดยกิจกรรมในตอนนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ร่วมอนุรักษ์พิทักษ์ป่าณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
1: ่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราได้ยินข่าวเสมอครับถึงการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจบางชนิดเราได้เห็นข่าวเกิดขึ้นอยู่เนืองๆในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าอาทิเช่นภัยแล้งอุทกภัยโลกร้อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเราต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยทำให้ไรมิโดนจึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาลัยครับที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังบัณฑิตไทยรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ตนเนี่ยมีอยู่ที่จะช่วยกันอนุรักษ์

0: รัพยากรธรรมชาติมีจิตสำนึกในการที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นในโอกาสที่เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาลัยมิตรอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์สำคัญเพราะว่าในมหาลัยมิตรเนี่ยเรามีนโยบายทางด้านการศึกษาอยู่ว่าเราไม่ต้องการที่จะปลูกฝังเฉพาะวิชาชีพหรือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆให้แก่นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการจะปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่มีความสำคัญที่บัณฑิตของเราเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ออกไปเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแต่เรามุ่งหวังให้เขาออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่เราก็ต้องหันมามองดูว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในสังคมไทยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็เป็นจุดที่เราจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแก้ไปที่การปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตของมหิดลและบัณฑิตของทุกๆมหาลัยนะครับให้มีจิตสำนึกในการที่จะหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบต่อไป
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยและได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตรเป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง 400 ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลประกอบด้วยป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบชื้นป่าดิบเขาทุ่งหญ้าและป่ารุ่นหรือป่าเหล่าพืชพันธุ์มี 3,000 ชนิดนกมี 250 ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 67 ชนิดซึ่งได้แก่ช้างเสือชนีกวางและหมูป่าเป็นต้น
2: ในส่วนของไม่ดนเองนะครับเรื่องของกิจการนักศึกษานะครับเราส่งเสริมนะครับให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการบันทึกกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่นักศึกษาทำเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายกิจกรรมในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเรื่องของจิตอาสานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ดนส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกิจกรรม ABU Ranger เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยการเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับให้รักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมีจิตสาธารณะด้วยนะครับในการที่จะหวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าในส่วนของการพัฒนานักศึกษาเนี่ยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่อง Transformative Educationนะครับก็จะส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยนะครับพัฒนาจะมีอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาลัยมิดลก็คืออัลทูริซึมนะครับก็อย่างคำขวัญที่บอกว่าอัตนังวังกะเรนะครับเพราะนั้นถ้ามองแล้วก็คือว่าเราพัฒนานักศึกษานะครับให้เขามีพัฒนาการมีทั้ง core value นะครับก็คือทั้ง7ตัว MSIDL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากก็จะได้การพัฒนาผ่านกิจกรรมนะที่เรียกว่าเป็นกรรมสำหรับสูตรนะครับ
1: สำหรับนักศึกษาที่ออกไปเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้จากการอบรมตลอดโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าณอุทยานต่างๆเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยน้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แต่ละแห่ง
3: พืชที่เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารของพวกสัตว์ป่านะครับแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็เอาจากป่าเนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์นะครับที่เอามากินกันนะครับก็คือมะไฟเห็นไหมเห็นมะไฟว่ากำลังมีลูกอยู่เต็มเลยแต่มันยังไม่เหลืองแต่ว่าลูกดิบเนี่ยยังจะไม่มีตัวอะไรมากินเท่าไหร่ต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับเวลาพวกสัตว์ป่ามากินสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นช้างเนี่ยนะครับรู้ว่าตรงไหนมีมะไฟเนี่ยช้างกินโดยการล้มทั้งต้นเลยนะครับล้มทั้งต้นเลยเพื่อกินมะไฟแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติ

0: าดอ่ะใช่ไหมก็คือช้างกินมะไฟไปเนี่ยแล้วเวลาช้างถ่ายมูลออกมาเนี่ยมูลของช้างเนี่ยก็มีเมล็ดของมะไฟอยู่มันก็สามารถช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์เมล็ดได้ดีหลายๆชนิดเลยนะครับกระจายพันธุ์โดยช้างนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราที่ใบใหญ่ๆเหมือนพัดเนี่ยก็คือต้นค้อนะฮะก็จะเป็นลักษณะเด่นเลยครับของป่าดิบนะครับป่าดิบชื้นหรือป่าดิบแล้งเนี่ยนะฮะจะเห็นต้นค้ออยู่ใบของค้อเนี่ยถ้าเห็นใบที่มันหักแล้วพับลงมาเนี่ยเวลาเรามองขึ้นไปใต้ใบจะมีค้างคาวนอนอยู่ค้างคาวชนิดเนี่ยนะครับจะกัดขอบใบตรงกลางเนี่ยให้มันหักลงมาแล้วก็เอาเป็นไว้เป็นที่หลบซ่อนตัวเองเครื่องงูเห่านะครับมันจะมีกลิ่นหอมมากนะครับใบของเครื่องงูเห่าเนี่ยหอมมากนะครับก็เอาไว้รับประทานกับน้ำพริกหรือกับลาบอะไรพวกนี้ครับเครื่องงูเห่าเนี่ยจะขึ้นอยู่ในป่าดิบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรพอเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยจะรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่ามันทำไมเย็นแล้วก็ทำไมครับแสงส่องลงมาที่พื้นเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่าที่เป็นป่าดิบนะครับจะเห็นว่าประมาณ3:30เราต้องตั้งแคมป์แล้วนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยน้อยมากนะครับนี่ขนาดตอนนี้2:00นะครับนี่ยังไม่ได้เดินเข้าป่าจริงๆเลยใช่ไหมแสงก็น้อยพอสมควรใช่ไหมครับจะไม่เหมือนกับข้างนอกพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งใบยาวๆแล้วก็ท้องใบเนี่ยสีนวลๆพวกเลือดควายเลือดกวางนะครับพวกนี้เป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะครับเวลามีลูกเนี่ยผลข้างในเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงสดเลยนะครับนกเงือกเนี่ยชอบมากนะครับเป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะฮะเวลาเราถากเปลือกไปเนี่ยมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาเหมือนเลือดเลยยางเหมือนเลือดเลยเห็นต้นที่เพิ่งขึ้นไหมครับนะครับแต่มาจากเง่าที่อยู่ใต้ดินนะครับมันจะยุบตัวไปพักหนึ่งแล้วพอฝนตกเนี่ยถึงฤดูกาลใหม่เนี่ยมันจะแตกออกมานะครับอันนี้เป็นพวกกระเจียวชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าว่านมหาเมฆเป็นพืชที่อยู่ในวงขิงข่านะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่มีดอกนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงมากกฤษณารู้จักไหมที่เคยได้ยินข่าวไหมที่ว่าเขาจับไม้กฤษณานะครับเขาใหญ่ทับลานปางสีดาตาพยาเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยของไม้กฤษณานะครับอันนี้ก็เป็นกล้านะครับยังเป็นต้นกล้าอยู่กล้าของกฤษณาเวลาจะทำให้เกิดกฤษณาเนี่ยอย่างเช่นลมพัดกิ่งหักหรือว่าเกิดอะไรโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับต้นไม้จะสร้างสารที่เรียกว่าสารกฤษณาเนี่ยนะครับพวกเชื้อราอะไรเนี่ยจะเข้าไปอินเฟกต์อยู่ข้างในแล้วก็ต้นไม้จะสร้างสารออกมาอีกทีนึงนะครับส่วนสำหรับในพวกพรานป่าเนี่ยที่เขาหากฤษณาเนี่ยเขาจะไปเจาะไว้เข้าไปเจอกี่ต้นก็เจาะไว้หมดเลยนะครับแล้วเขาจะคอยเข้าไปดูว่าที่เปลือกที่ไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมีกฤษณาหรือยังนะครับถ้ามีเขาถึงจะโค่นเพราะฉะนั้นเข้าไปเจาะแบบเนี้ยนะครับต้นไม้ก็ทำไมฮะตายแน่ๆใช่ไหมฮะก็ต้องไปการทิ้งไว้ลักษณะของใบเนี้ยเด่นมากใบจะไม่ค่อยเห็นเส้นใบเท่าไหร่นะครับใช่ไหมเส้นใบเห็นแต่ว่าเส้นแขนงใบเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ใบเดี่ยวเรียงสลับนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูนี่ครับเห็นนี่ไหมฮะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีใบ2แบบนะครับใบแห้งๆใบหนึ่งแล้วก็ใบสีเขียวใบหนึ่งจำชื่อได้ไหมฮะ
1: ข้าหลวง
0: ไม่ใช่
1: น
0: ัก ขราชไม่ใช่กระแตไต่ไม้ใช่ป่ะกระแตไต่ไม้นะครับเป็นเฟิร์นเนี่ยครับที่อยู่ตามลำต้นเนี่ยครับเป็นเฟิร์นอิงอาศัยนะครับที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้นะครับใบก็คือมี2แบบนะครับใบแห้งๆที่เกาะอยู่กับ อยู่กับเปลือก

0: ดอกไม้เนี่ยนะครับเป็นใบที่ไม่สร้างสปอร์นะครับใบแห้งๆเนี่ยทำหน้าที่อะไรรู้ไหมฮะทำหน้าที่คอยรับเศษซากใบไม้นะครับที่มาอยู่ตรงเนี้ยที่มาอยู่ตรงใบ
1: ที่ตกลงมา
0: ที่ตกลงมาแล้วพวกสารอาหารเนี่ยเกิดจากการย่อยสลายเนี่ยก็จะสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไลโซมของเฟิร์นชนิดนี้ก็จะอยู่หลังใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใบที่ไม่ได้สร้างสปอร์เนี่ยนะครับจะคอยกักเก็บความชื้นนะครับกักเก็บอาหารนะครับแล้วก็ใบที่ยาวๆที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าใบที่สร้างสปอร์นะครับก็จะคอยทำหน้าที่สืบพันธุ์ใช่ไหมครับมีสปอร์นะครับสปอร์ก็เวลาลมพัดเนี่ยก็ปลิวออกไปเกาะตามเปลือกไม้ก็ขึ้นเป็นเฟิร์นต้นใหม่นะครับ
2: กิจกรรมที่เขาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเรามีการเดินทางไกลนะฮะในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติตั้งแต่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆของเขาใหญ่ทั้งหมดรวม 10.7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้ให้เรนเจอร์เนี่ยฝึกอยู่กับธรรมชาตินะครับพักกับป่าอยู่กับป่าเราได้ให้เขาศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาตินะแล้วก็มีการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับได้ลงมือปฏิบัติการจริงภารกิจต่างๆที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเรนเจอร์นั้นจะช่วยพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
3: ในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแต่เดิมเนี่ยภารกิจโดยตรงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเป็นคนดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับการดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงเนี่ยเขามีภารกิจหลักอยู่แล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่เพียงพอดังการที่นักศึกษาของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยเขาแบ่งเบานะครับแล้วก็ทำกิจกรรมใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการเสริมให้อุทยานเนี่ยนะครับมีลักษณะของความน่าสนใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้ความรู้มากขึ้นครับนอกจากนี้การที่มีนักศึกษาที่ไม่ได้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับอุทยานโดยตรงเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นนะให้คนที่มาเที่ยวอุทยานเห็นว่าเยาวชนเนี่ยให้ความสำคัญนะกับเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระตุ้นกระแสอนุรักษ์ในอนาคตเนี่ยนะมันก็จะมีมากขึ้นนะครับ
0: ไม่ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาป่าไม้นี่ช่วยกักเก็บน้ำใช่ไหมครับเหมือนเป็นเขื่อนที่รักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับรากของไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะสานกันเป็นเส้นใยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใต้พื้นดินนะครับเป็นเหมือนฟองน้ำอย่างดีเลยนะฮะคอยชะลอน้ำเนี่ยคอยชะลอน้ำให้น้ำมีไหลออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีป่าเนี่ยเวลาน้ำลงมาเนี่ยทำไมฮะทีเดียวหมดเลยใช่ไหมเกิดแลนด์สไลด์เกิดอุทกภัยอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของป่าไม้เนี่ยนอกจากสร้างออกซิเจนให้เราหายใจแล้วเนี่ยนะครับยังคอยกักเก็บน้ำไว้ให้เราใช้อีกนะครับก็เป็นต้นน้ำอย่างดีเลยนะครับบริเวณนี้ก็คือต้นน้ำนั่นเองนะครับป่าต้นน้ำนะครับเพราะถ้าไม่มีอุทยานเนี่ยนะครับก็คงป่าบริเวณนี้ก็คงหมดไปแล้วแหละนะครับคงไม่มีน้ำให้ใช้อยู่เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะปีนี้ได้ดูข่าวไหมฮะแล้งมากนะครับขนาดมีน้ำเราเห็นว่าน้ำเยอะขนาดนี้แต่ว่ากว่าจะลงไปข้างล่างเนี่ยแยกเป็นแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่พอเพียงพอต่อความต้องการของคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับเราก็ต้องเรามาเรียนหลักสูตรเนี้ยเราก็ต้องคอยอธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมต้องมีต้นไม้ทำไมต้องมีป่านะครับความสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะเห็นต้นไม้ชนิดเนี้ยกำลัง

0: ดอกตูมอยู่เนี่ยนะครับเกือบทุกน้ำตกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าบริเวณตรงนี้เป็นน้ำไหลต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นไคร้ย้อยนะครับไคร้ย้อยนิยมขุดไปขายกันนะครับแถวๆจตุจักรเนี่ยเยอะมากนะฮะเขาเป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งแต่เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะต้นนำโชคเป็นกลยุทธ์ของการค้าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นชื่อไคร้ย้อยเนี่ยงงคนก็งงอะไรใครซื้อไปทำไมนะครับแต่ลองเป็นชื่อนำโชคดินะฮะคนจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเอ๊ะปลูกแล้วมันเป็นสิริมงคลจริงใช่ไหมฮะวงเนี้ยนะครับเราเอามารับประทานกันด้วยก็คือมะกอกน้ำวงเดียวกับมะกอกน้ำเคยกินไหมลูกแหลมๆที่เหมือนลักบี้อ่ะที่เอามาแช่อิ่มอ่ะนะครับเอามาดองอ่ะนะครับก็คือเนี่ยลูกของไคร้ย้อยเนี่ยก็เหมือนมะกอกน้ำเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของไคร้ย้อยรากเนี่ยก็จะแตกภูพรออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรามองไปด้านนี้ก็ได้ครับเห็นรากของไคร้ย้อยไหมจะช่วยให้รากเนี่ยนะครับคอยยึดเกาะกับดินไว้นะครับมองไปข้างหน้ามะขามยักษ์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือต้นอะไรฮะสบ้ารู้จักสบ้าไหม นะครับเป็นฝักเหมือนอะไรครับเหมือนถั่วไหมนะครับก็คือวงถั่วนั่นเองนะครับก็เป็นสบ้าชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นไม้เถาเนื้อแข็งใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับไม้เถาเนื้อแข็งเห็นแมลงปอตัวสีดำๆไหมครับเห็นไหมนี่แมลงปอน้ำตกนะครับบริเวณน้ำตกที่มีน้ำสะอาดเนี่ยนะฮะจะมีแมลงปอที่เรียกว่าแมลงปอน้ำตกเนี่ยนะครับมันคือปีกมันจะไม่เหมือนแมลงปอทั่วไปแมลงปอทั่วไปเกาะแล้วปีกจะกางนะฮะแต่แมลงปอน้ำตกเนี่ยเกาะแล้วปีกจะหุบอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงน้ำที่มีความสะอาดนะฮะที่ต้นไคร้ย้อยข้างหน้าเราเนี่ยจะมีต้นไม้อีกชนิดนึงรัดอยู่นะครับก็คือต้นไทรเห็นไหมฮะที่รัดต้นไม้ต้นนี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือต้นไทรพอเห็นต้นไทรรัดต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยไปตัดออกเกลียดมากเกลียดต้นไม้ที่รัดต้นไม้ต้นอื่นมากอะไรอย่างงี้มีนะครับเคยเจอนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไหน
1: เหมือนนกเอี้ยงอ๋อปากเหลือง
0: เอี้ยงถ้ำนกเอี้ยงถ้ำนะครับเป็นตระกูลนกเอี้ยงนะครับแต่ตัวใหญ่กว่านกเอี้ยงทั่วไปนะครับเห็นไหมกำลังกินน้ำหวานที่ดอกอยู่ดอกขมันนะฮะก็คือการอะไรครับผสมเกสรนั่นเองนะครับนกเอี้ยงได้น้ำหวานใช่ไหมฮะแต่ต้นขมันเนี่ยได้การผสมเกสรจากนกเอี้ยงนะครับก็คือเกื้อกูลกันธรรมชาตินั่นเองต้นค้อนะครับก็เป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับตาลปาล์มหมากเวลาเรามาป่าดงดิบเนี่ยก็จะเห็นพืชในวงปาล์มเนี่ยเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เราเห็นเหมือนตะไคร้อ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตะไคร้นะครับเป็นพืชดอกที่ขึ้นเฉพาะน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าวงโพโดสเตมมาตาซี่เป็นพืชที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมังคุดจะมีผลขนาดเล็กเลยนะฮะเวลาหน้าแล้งเนี่ยจะเห็นเป็นขาวๆแห้งๆอย่างนี้แหละนะครับหน้าฝนจะเป็นแผ่นบางๆเหมือนสาหร่ายเต็มไปหมดเลยเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะเขาใหญ่เท่านั้นเห็นไหมฮะเห็นเป็นเล็กๆอ่ะลองผัดกันมาดูนั่นน่ะคือผลมันความชอบของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความต้องการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลมาถึงธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติก็นะครับเป็นสิดึงดูดใจมนุษย์เหมือนกันอย่างร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาก็จะหา

นิเจอร์ใหม่ๆใช่ไหมฮะที่นำมาขายเนี่ยนะครับการที่เขาตัดเขาจะเอาเฉพาะด้านนอกเนี่ยอย่างเช่นไซต์ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดร้านเฟอร์นิเจอร์เขาอยากได้เนี่ยเขาจะตัด1ท่อนใช่ไหมแล้วก็เอาด้านในออกแล้วมันจะเหลือเป็นโครงของต้นไซต์ที่สานกันเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้านนะครับก็เป็นความชอบอย่างนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำลายธรรมชาติโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะทุกสิ่งมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำใช่ไหมไม่งั้นก็คงไม่เรียกว่าระบบอะไรครับระบบนิเวศนั่นเองนะครับมันจะมีเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ของความชื้นนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยเอาใบหนอกมาส่องดูใกล้ๆกลับอีกด้านหนึ่งอ่ะมาส่องดู

0: เสื้อมี2สีใช่ไหมที่เราเห็นข้างหน้าเรานะครับก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเรียกว่าผีเสื้อหนอนคูนนะครับสีขาวเนี่ยเรียกว่าผีเสื้อหนอนกระหล่ำนะครับหนอนคูนก็เขาก็ตั้งชื่อตามพืชอาหารมันนั่นเองนะครับก็คือมันอยู่มันอาศัยดักแด้มันอ่ะมันจะไปไข่ที่ต้นพวกต้นคูนต้นราชพฤกษ์ต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ในวงเนี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นผีเสื้อแบบที่เราเห็นนะครับส่วนผีเสื้อจะมีชนิดนึงที่เรียกว่าผีเสื้อหนอนดอกรักก็จะอยู่จะอาศัยอยู่กับต้นรักนะครับก็จะกินใบรักเป็นอาหารแต่ว่าผีเสื้อหนอนดอกรักเนี่ยพวกนกจะไม่กินจะรู้เพราะว่าดอกรักเนี่ยยางมันมีพิษนะครับเวลาผีเสื้อกินเวลาหนอนดักแด้กินเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะสะสมอยู่ในตัวของมันนะครับพวกหนอนพวกนี้พวกนกเนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็จะไม่กินเป็นอาหารนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับก็คือผีเสื้อหางติ่งนะครับเพราะว่าหางอีกด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นจะงอยยื่นออกมานะครับเขาเลยเรียกว่าผีเสื้อหางติ่งนะฮะมีหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็ตัวสีดำๆเรียกว่าผีเสื้อจระกานะครับสีดำมีจุดสีเทาๆนะฮะ ผีเสื้อนะครับนอกจากเราดูเป็นความสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะยังช่วยเป็นอะไรครับเป็นแมลงที่ผสมเกสรให้กับพืชหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับการเก็บผีเสื้อเนี่ยเพื่อสะสมเป็นของส่วนตัวเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างตลาดบางตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีผีเสื้ออัดกรอบขายเคยเห็นไหมนะครับบางตัวนะราคาหลายพันก็มีนะครับเพราะว่าเป็นค่านิยมของคนบางกลุ่มนะครับที่นิยมสะสมผีเสื้อนะครับเขาก็จะมาแอบจับไปจากธรรมชาตินี่แหละนะครับแล้วก็เอาไปสตาร์ฟขายนะฮะสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูนะครับงูเขียวหางไหม้ก็ต้องมีความสังเกตถึงสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเรานะครับเพราะว่าหากเราโดนกัดหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะทําให้มันอยู่ไกลจากโรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วก็เวลาแนะนํานักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เราพาเขามาดูเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับ
1: กิจกรรมสุดท้ายในวันแรกน้องๆได้ร่วมกิจกรรมส่องสัตว์เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าในเวลากลางคืนโดยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยานว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
2: วัตถุประสงค์ในการตั้งอุทยานทั่วประเทศเนี่ย147อุทยานจะมีอยู่3วัตถุประสงค์หลักก็คือ1การป้องกันอนุรักษ์พื้นที่นั้นไว้2เพื่อการศึกษาวิจัย3เพื่ออะไร
3: ท่องเที่ยว
4: นันทนาการ
2: เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3: โอเค
5: ถูก
6: พื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยของกรมอุทยานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่แบ่งชัดนะก็คืออุทยานแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่าแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละอย่างเนี่ยทุกอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่หนึ่งขึ้นอยู่ความสำคัญสองขึ้นอยู่กับเนื้อที่เพราะพื้นที่ถ้าพื้นที่เล็กเกินไปอย่างอุทยานเนี่ยมันต้อง10ตารางกิโลเมตรขึ้นไปถึงจะประกาศเป็นอุทยานได้แต่ถ้าเป็นความรู้เก็บไว้เลย
7: เราว่ามาตั้งอุทยานอะไรอย่างเง
6: ี้ยมาตั้งอุทยานเนี่ยเป็นเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเฉพาะกรมป่าไม้แล้วคราวนี้เรามีการแบ่งกรมออกเป็นกรมป่าไม้และกรมอุทวนอุทยานเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมันต่างกันนะป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนแห่งชาติวนอุทยานเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือกรมป่าไม้แต่คนที่เข้าไปดูแลเป็นเจ้าที่ของกรมอุทยานซึ่งวนอุทยานเนี่ยจะไม่มีเขาจะเน้นหนักไปเรื่องการ
3: ป้องก
6: ัน ไม่ใช่ครับ
2: นันทนาการ
6: นันทนาการนันท่องเที่ยวอย่างเดียวนะเราพื้นที่ยังมีขนาดเล็กกว่าอุทยานคือเหมือนเราจะร ถ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอุทยานได้
2: ยาน
6: คือมีศักดิ์เล็กกว่าอุทยาน
2: เป็นน้องอ่ะเป็นง่ายเล็กกว่าพื้นที่น้อยกว่าประกาศโดยกฎกระทรวงอันนี้ทางกฎหมายนะอุทยานประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาอันนี้ทิ้งท้ายไว
6: ้คนส่วนใหญ่ฝ่ายน้องๆการน้องๆมาส่วนงานอุทยานอย่าใช้คำผิดว่าวรรณอุทยานอุทยานต้องเรียกให้ถูก
2: เขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยมีอยู่5พื้นที่อนุรักษ์ก็คือมีอยู่แค่เขาใหญ่ทับลานบางสีดาตาพญากับ1เขตรักษาพันธุ์ดงใหญ่ทำไมพื้นที่เขาใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ยจะเป็นมรดกโลกเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเกิดเราดูแลรักษาพื้นที่ได้ไม่ดีหรือทำให้ข้อนี้ผิดแปลกไปเขาก็อาจจะถอดถอนเราออกจากมรดกโลกทีนี้จะมีประเด็นอยู่ก็คือพื้นที่5พื้นที่เนี้ยจะมีถนนเส้น304ตัดผ่านระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเดี๋ยวที่เราประเด็นนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีการสร้างเขื่อนห้วยสมงที่ระหว่างรอยต่อทับลานกับปางสีดาอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้พยูงที่มีประเด็นเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกห่วงใยต่อสถานภาพของพื้นที่มรดกโลกนี้รู้บอกว่าสองเวลาขึ้นไปสองสัตว์นี้ต่อไปบ้าง
3: เงียบ
2: เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นำสอบครับแล้วก็ห้ามลงจากรถนะเฮ้ยไม่ลงไม่เอาไม่เอาไม่ได้

0: นี่ครับมาในเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยโดนเหยียงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาในครับเห็นไหมเนี่ยครับหมาในเนี่ยเป็นฝูงเห็นไหมครับ
1: กวางครับ
0: ไอตัวนี้ยังคุมฝูงไม่ได้นะครับใช่ครับแต่ว่ามันเรียนรู้การผสมพันธุ์การวิธีดูแลฝูงเพราะว่าถ้าในฝูงครับเขามันจะใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุมฝูงเขาหลุดไอตัวนี้จะคุมแทนครับตัวไหนครับตัวนี้เอามาอันนี้กินพวกสัตว์แล้วก็พวกกระดูกครับถ้าเขากว้างหลุดนะครับมันชอบกินแล้วมันได้กินง่ายๆมันจะลากเข้าโพรงกันครับอันนี้ครับขนช่วงปลายหางครับมันจะโป่งปอมมันวิ่งครับคุณจะตีกันมันเกิดแก๊กๆๆครับเพื่อป้องกันศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูขับไปถึงมันจะกดเป็นรูปฟุตบอลเลยแล้วสัตว์เบรกไม่ทันคือว่าขนนี้ครับไปทิ่ม
2: เพราะอะไรถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วก็เห็นโครงการนี้เกี่ยวกับศึกษากับธรรมชาติก็เลยอยากมาลองดูก็ครั้งแรกเข้าไปที่มหิดลการไปเรียนรู้เรื่องการดูนกแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพันธุ์ไม้จากอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาเขาใหญ่ไปทับลานไปดูเกี่ยวกับนี่ก็เรื่องไม้เหมือนกันไปเดินเทลเดินป่าไม้แล้วก็ได้ไป

0: ดูเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าเขามีทัศนคติยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสุดท้ายก็ได้ไปฝึกงานที่อุทยานชาติไซโยกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆอุทยานไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการการจัดที่พักที่นู่นก็จะมีถ้ำจะเป็นถ้ำแก้วมีถ้ำมังคาวครับแล้วก็ไปเจอสัตว์ในถ้ำต่างๆก็มีโอกาสได้ไปเดินเทลกับพี่เจ้าหน้าที่เจ้าที่ชวนไปจับพิกัด GPS ในตามจุดศึกษาธรรมชาติต่างๆแล้วก็กลับมาเขียนแผนที่แล้วก็ทำข้อมูลทำเป็นตารางว่าจุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำฝายก็จะขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติอยากจะมาท่องเที่ยวด้านธรรมชาติเวลาเข้ามาท่องเที่ยวแล้วอ่ะก็อย่าไปทำลายเขาบางทีเราอาจนึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลกระทบอีกหลายๆอย่างครับเช่นเราถ้าเกิดเราเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งอย่างเงี้ยดอกไม้ดอกนั้นอาจจะเป็นผึ้งตัวนั้นอาจจะไปผสมเกสรแล้วทำให้เกิดต้นไม้ต้นใหม่ๆต่อไปก็ได้แต่เรากลับไปทำลายเขาลงบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกการเขียนหินในถ้ำเราอาจจะไม่คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอในระยะยาวแล้วผลกระทบมันมีอีกหลายๆอย่างครับมันทำลายหลายๆสิ่งต่อไปก็ฝากไว้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงอาจจะไปส่งผลกระทบอีกหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะครับ
1: การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่จบสิ้นนะครับก็คงจะต้องฝากถึงทุกๆคนนะครับที่หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาตินะครับทุกๆคนเนี่ยต้องช่วยกันปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อเป็นของประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในภาพการอนุรักษ์เกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ลดการใช้ขยะให้มากที่สุดนะครับแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับใช้สิ่งของ reuse นะครับสิ่งของที่เป็นขยะ recycle พวกนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสืบต่อไปครับ
2: การความหวังในระยะยาวเนี่ยเราหวังไม่สูงมากนะครับก็คือว่าบัณฑิตของเราที่ผ่านโครงการนี้เขาจะมีความสำนึกมีจิตสำนึกแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันถ่ายทอดจิตสำนึกเนี่ยให้แก่คนในสังคมหรือให้แก่บัณฑิตรุ่นหลังๆอนุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดก็คือป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยจะไม่ถูกทำลายต่อไปอีกเราจะไม่ได้ยินข่าวอีกว่าจะมีการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันพิทักษ์รักษาอันนั้นแหละเป็นจุดที่เรามุ่งหวังที่สุดเพราะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเป้าหมายระยะยาวในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามุ่งหวังว่าจะปลูกฝังความรู้จะสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าโครงการนี้แต่เท่านั้นก็ไม่เพียงพอครับเรามุ่งหวังว่าเราอยากจะขยายผลออกไปนะครับในนักศึกษาในมหิดลที่มีอยู่ถึง30คณะสถาบันวิทยาลัยด้วยกันให้เข้ามาร่วมในโครงการนี้มากๆในปีแรกเนี่ยเรามียังไม่มากนักในคณะที่เข้ามาร่วมกันก็จะมีอยู่หลักๆ4คณะด้วยกันแต่ว่าผมนักอาจารย์ที่ดูแลโครงการนี้เรามุ่งหวังว่าจำนวนนักศึกษาจำนวนคณะวิชาที่เข้ามาร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมุ่งหวังต่อไปว่าเราจะเชิญชวนมหาวิทยาลัยต่างๆที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้เข้ามาช่วยกันทำโครงการนี้แล้วนึกเห็นภาพถึงว่าในเวลาที่มีการหยุดภาคเรียนฤดูร้อนนะฮะปิดภาคใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยจะเห็นมีนักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยได้กระจายกันอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆที่จะมาซึมซับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนการพิทักษ์การเรียนรู้การถ่ายทอดให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามา

0: ศึกษาทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติด้วยครับอันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เราอยากเห็นเกิดขึ้น
1: กิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อควรระวังให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอุทยานแต่ละแห่ง
2: ที่เราเห็นเป็นนกกกนะครับนกกกที่เป็นกลุ่มนกเงือกที่ใหญ่ที่สุดของเขาใหญ่นะครับที่เราเห็นที่บ้านจะเป็นขนาดเล็กนั่นคือนกแก๊สตอนเช้าแก๊สกกนึงจะมีหลายเสียงร้องกกกกกกบางทีก็ร้องกะฮังก็เป็นชื่อนกกะฮัง

0: หาไปซ่อน
1: พื้นที่เป็นเขาใหญ่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นป่าดินชื้นค่ะ
2: ส่วนมาก
1: ส่วนโดยส่วนมากนะคะก็จะมีสีเขียวตลอดทั้งปีเพราะเป็นป่าไม่ผัดใบค่ะ
3: ลักษณะเด่นของป่าแห่งนี้ก็นะคะก็จะมียางแดงค่ะเป็นพืชเด่นแล้วก็เป็นป่าไม่ผัดใบใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีป่าผัดใบปนอยู่ประมาณ 1% นะคะ
4: ที่เห็นที่สูงที่สุดนะคะจะเป็นพวกยางค่ะฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพืชชั้นล่างบ้างอย่างนี้ค่ะก็ยางจะสูงที่สุดค่ะ
1: เป็นเรือนยอดหลายชั้นค่ะอันนี้ค่ะพอเข้ามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันอากาศมันเย็นด้วยด้านนอกค่ะ
5: ใช
1: ่เพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นป่าดิบชื้นมันก็จะมีความชื้นทำให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าข้างนอกโรงงานจอดรถหรือว่าข้างนอกอุทยานนะคะ
6: ทำไมมันชื้นอ่ะ
4: เพราะต้นไม้เยอะค่ะ
3: ต้นไม้เยอะ
4: จากที่ความชื้น
6: เก็บน้ำไว้แล้ว
4: ใช่ค่ะ
6: น้ำมันเยอะถ้าต้นไม้หายหมดก็ไม่ชื้นแล้ว
4: ใช่ค่ะ
6: กฎสามข
1: ้อห้ามของการเที่ยวชมธรรมชาตินะคะก็คือข้อแรกห้าม
3: ส่งเสียงดังนะคะ
1: เพราะสัตว์จะตกใจได้ข้อ2ห้ามเด็ดใบไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ออกมาข้อ3นะคะห้ามเดินออกนอกเส้นทางค่ะเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบย่ำต้นกล้าหรือว่าเจอสัตว์มีพิษได้ค่ะก็ให้เดินตามเส้นทางที่เขาวันก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นแบบอินดิเคเตอร์ของป่าดิบชื้นค่ะในการขังพบในป่าดิบชื้นในเฉพาะเขาวัน
6: ถ้ามันมีแสดงว่าสมบูรณ์
1: เป็นป่าที่มันชื้น
6: มันต้องชื้นถึงจะเกิด
1: เลือดควาย
3: เลือดควาย
1: ตัวผล
4: มันเล็กแบบ
1: จะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง
4: ซึ่งใช้สำหรับเป็นอาหารนกเงือกค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดกีดแบบกีดมันใช่ไหมคะยางมันจะก็จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็เลยเรียกชื่อว่าเลือด
4: ควาย
1: เลือดควายหรือเลือดควาย
0: เลือดควายเสียงเลือดควาย
6: น้องเงือกมันจะมาเจาะเลย
0: มาเอาผลผลจะเป็นสีแดงๆครับนกเงือกเนี่ยจะชอบมาเก็บผลของต้นเนี่ยครับพวกตระกูลพวกเลือดกวางเลือดม้าพวกเนี่ยครับเอาไปป้อนลูกที่อยู่ในรังนะครับก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนกเงือกนะครับแล้วนกเงือกเนี่ยก็ช่วยกระจายเมล็ดของพืชพวกนี้ด้วยตระกูลนี้ก็คือเวลาถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับนกเงือกตัวเมียเนี่ยจะคาบมูลของลูกเนี่ยทิ้งออกมาข้างนอกก็คือเป็นพวกเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยก็ช่วยทำให้ป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับ

0: ้ำไหลตลอดทั้งปี
1: ใช่ก็คือน้ำตกอันนี้นะคะจะน้ำจะไหลมาจากเขื่อนจากห้วยลำตะคองค่ะไหลมาแล้วก็เป็นน้ำตกเหวสวนก็ตกจากหน้าผาลงมาประมาณ20เมตรเศษอะค่ะแล้วก็คือจริงๆข้างล่างก็สามารถเล่นน้ำได้แต่เจ้าหน้าที่เขาแบบไม่ให้เล่นนะคะเพราะว่ามีคนเคยเกิดแบบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในฤดูฝนนะคะน้ำก็จะหลากมาก
2: เขามีความมั่นใจนะครับในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของไม่ว่าต้นไม้นะครับไม่ว่าธรรมชาติสิ่งต่างๆเนี่ยผมเห็นการพัฒนาการเขาที่เรียกว่าเขามีความมั่นใจก็คิดว่าเราได้มกุเทศนะครับมกุเทศที่เป็นนักศึกษา

0: นะครับซึ่งสามารถที่จะบอกสิ่งต่างๆนะครับในธรรมชาตินะครับยิ่งมาที่เขาใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักศึกษาเขาเรียนรู้แล้วเขาคงหุ่นแห่งธรรมชาติที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นพัฒนาการของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มจนวันนี้นะครับที่เขาสำเร็จหลักสูตรนะครับก็คิดว่าเราได้มรดกเทศนะครับที่ดีนะครับ
1: ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบเครื่องแบบและใบประกาศนียบัตร MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1เพื่อประกาศความสำเร็จของอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า1ปี
2: โครงการนี้มหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้ในวิชาชีพของเราเท่านั้นแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้มีทัศนคติมีค่านิยมมีจิตสำนึกนะครับที่มุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากของประเทศเราทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวกันอยู่เป็นประจำว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นทุกวันมีการล่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับในอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งดังนั้นเนี่ยทางมหาลัยมิดลเนี่ยนะครับจึงได้เล็งเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้บัณฑิตของมิดลเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องของความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าก่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่าที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงดังนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยเขาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแต่การที่จะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจนถึงขนาดขั้นที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับธรรมชาติของเราเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะอธิบายให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนอุทยานของเราเนี่ยได้ทราบด้วยนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึมซับและนอกจากว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหนรักธรรมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างละเอียดเลยถึงความสมดุลของระบบธรรมชาติซึ่งนักศึกษาทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช้เวลานับเป็นนับล้านปีนะครับกว่าที่สมดุลธรรมชาติกว่าที่ธรรมชาติจะมีความงดงามสวยงามเอื้ออำนวยให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายและทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้นี่มันกว่าใช้เวลามากกว่าที่จะเกิดสมดุลขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะทำลายนะครับตัดไม้ทำลายป่าทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปหมดน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะแห้งแล้งไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่พึงประสงค์เช่นภัยแล้งอุทกภัยนะครับก็นำมาซึ่งความปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันมีจิตสำนึกร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องฝึกตั้งแต่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาลัยก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับขออำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้มีความสำเร็จนะครับในการศึกษาเรียนและมุ่งหวังสิ่งที่ได้มุ่งหวังสำหรับโครงการนี้ก็ได้สำเร็จทุกประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝัง จิตสำนึกว่าเมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้นประเทศไทยนี้ดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านคำดีท่านรองคำดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ต่อไปก็ขอขอบคุณและขออำนวยพรครับสวัสดีครับ
3: อันจริงแล้วอันดับแรกเลยที่เขาได้แล้วสำคัญที่สุดเลยเปลี่ยนภายในตัวเขาเองจิตสำนึกความตระหนักรู้ความหยั่งถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงผมจะยกตัวอย่างบางส่วนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหนูเดินลงทะเลไปแล้วเห็นขยะแล้วเก็บขึ้นมาอ๋อหนูเจ้าหน้าที่อุทยานก็ใช้หนูเก็บขยะเลยเนี่ยบอกเปล่าไม่ได้ใช้เลยพวกหนูทำกันเองนั่นก็แสดงว่าจิตสำนึกของเขามันเกิดอย่างลึกเข้าไปข้างในแล้วนะครับความตระหนักรู้จิตสำนึกการได้ช่วยเหลือธรรมชาติช่วยเหลือส่วนรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองจากจิตอาสาและอาสาสมัครนั่นคือ transformative education การเปลี่ยนแปลงตนการเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆเกิดให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับ
4: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ MU Ranger นะคะก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆต่างคณะซึ่งเป็นการสานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคณะต่างๆเนี่ยก็สร้างมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
5: ปกติจะเป็นคนที่ก็เที่ยวธรรมดาแต่ว่าเมื่อเข้ามาในโครงการแล้วรู้สึกว่ามีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
6: เราก็ได้แบบฝึกพัฒนาร่างกายได้เข้ามาเที่ยวในป่าได้เข้าไปในสถานที่ที่เราแบบไม่เคยได้ไปก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี
7: เหมือนโครงการก็แบบว่าได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่ายังไม่เคยได้ทำอย่างเช่นการส่องนกแบบว่าแล้วก็เรียนรู้พันไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ค่ะ
8: ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามองสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานเนี้ยในเชิงท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แบบเข้าไปเพื่ออนุรักษ์เนี้ยมันก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้รับความเสื่อมโทรมจะไม่เกิดการแบบอนุรักษ์ให้แบบคงอยู่ต่อลูกหลานไปคือมองในลักษณะเชิงท่องเที่ยวคือเราไปเที่ยวอย่างเดียวใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักว่าเราควรจะแบบมีระเบียบมีวินัยในการที่เข้าไปในตัวอุทยานโดยการแบบรักษาความสะอาดการแบบไม่ส่งเสียงดังหรือว่ากฎต่างๆที่ทางอุทยานได้ให้กับนักท่องเที่ยวอะค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้แบบรักษากฎตรงนี้เพื่อที่จะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้หรือว่าลูกหลานเราเนี่ยได้แบบท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาตินี้อีกนานๆนะคะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024415000หรือทางเว็บไซต์ www.en.mihidol.ac.th/muranger

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบกAquatic plants, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plants, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่8 มิถุนายน 2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนัก

กซ้อนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลัก

0: ปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
1: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
2: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเอ้
2: างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
6: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้เราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยาก

0: ยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
3: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกล
1: ีย
3: ดจริ งๆ
1: แย
3: ่
1: จ
3: ัง
1: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
4: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดัง

0: เดิมด้วยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
6: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
1: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ

0: การดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibianเลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thปกครองส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้ สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลาน

านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อรักษากันนานนะครับอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
2: แอนหรือทิพธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้อง4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
3: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
3: โอ้โหนานจริงๆไม่อยากจะพูด
1: ค่ะแม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
3: ใช่เลย
0: ค่ะแต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
3: ก็แต่งงานไปอยู่แถวๆโตริโน่ค่ะ

0: างเหนือของอิตาลี
1: ค่ะ
0: 4ปี
2: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
1: ค่ะ
2: ค่ะพี่เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
1: เลือดในสมองตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ78เออ78ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆมา
2: 12ปี
1: ค่ะ
2: ของพี่แอนเองจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกัน
0: ใช่ก็คือสามีไง
2: ค่ะ
0: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามี4ปีในการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
0: ใช่
3: แต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
0: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
1: ใช่
0: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนมันก็ดูสิ้นเปลืองทรัพยากร
1: แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันปลาทองเลยเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองเป็นเงินได้เต็มบ่อเลย
3: เพราะเหงามาก
1: ก็เนี่ยสื่อสาร
0: ไม่เขาก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องแบบก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันหนึ่งพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
1: ตลอดค่ะ
2: ทุกขั้นตอน
1: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้กันซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
2: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ

0: พี่อันไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่อันเองพี่ไม่ท้อนะ
1: ไม่
0: ท้อนะ
1: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
0: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้ง
1: ทำไมซึ้งในครัวก็มี
0: นี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขันอีกแน
1: ่เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อๆแบบนั้นน่ะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
0: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะ
1: อะไร
0: อยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดให้ด้วยน
1: ี่ว้ายอยู่นี่ต้องรำคาญห่วยแต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆ เนาะที่เวลาทะเลาะ กันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะ่ะ เล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
0: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
1: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีจะแทงให้มิดดาบห่วย
2: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่หนึ่งก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่สามคือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สองนะครับชื่อชายดลกมลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากันสามคนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
3: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
2: ผมเล่นเป็นคุณรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับผม
3: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
2: ครับผม
3: ทำได้ด้วย
2: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้เป็นเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วมันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไง
3: ตัวอาหารน้อยลง
2: ใช่แล้ว
3: มีเหตุผลครับผม
2: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
1: เล็กโทรบอกรักแล้วกัน
0: อุ๊ยไม่เอาอ่ะ
1: เล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไง
0: จ้ะก็ได
2: ้โหฮัลโหลแค่นี้นะ
0: เดี๋ยวยังไม่ได้พูดก็รัก
2: อะไร
0: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
2: ว่า
0: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
2: อ้าว
1: ไอ้นี่
2: ทำไมไม่
1: รัก
2: ครับว่า
1: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
2: เดี๋ยวเป็นมะเร็งเหรออ
1: ื้อ
2: เป็นได้ไงอ่ะ
1: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มามั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
2: อ้อย่าเพิ่งพูดเล่นดิเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
1: ไม่คนละ
2: ไม่
1: ค
2: นละ
1: นี่จะให้ฉัน acting เฟื่ออีกแล้วใช่ไหมนี่แกเล่นการแสดงมาจริงป่ะเนี่ย
2: เดี๋ยวคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
1: รักอย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีแล้วพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้น
2: อะโอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะโอเคเทคแคร์นะ
1: จ้า
2: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารมณ์ จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี
0: ้อัลโลฮาวิปาดูแลคนป่วย101นี่เล็กได้มาตอนที่ดูแลพ่อไงคนป่วยนี่นะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอเออนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสวัสดิ์หาดพิศวงอะพี่แบนเป็นคนเขียนไง
4: ฉันไม่ได้เขียนแบบนี้
0: นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหมเออจะได้ลมดีไง รำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจใส่น้ำหลังไหลสู้ใส่น้ำหลังไหลกระทบผัดใส่ดังคืนคืนกระทบผัดใส่ดังคืนคืน
2: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลยนะ
3: เดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
2: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
3: ได้เลยครับเฉียบมากอาจารย
2: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อยอร่อยแพงๆไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
0: ัก
2: จ้า
0: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
2: เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ได้กริ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
0: ไม่ต้อง
2: อ้าว
0: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
2: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยม

0: ่วยก็มีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝากฮัลโหลเจ๊เปิดประตูหน่อยเด้มาหาทางงานก็เอาขนมไปกินไปๆๆเอาของไปกิน
1: นี่โอ้เยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
0: โอ้ยมีผลไม้สดๆเลยแล้วก็ปูไข่มิตรบรมวุฒิ
1: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
0: โอ้ยปึกมากเขากำลังขยันทำมาหากิน
1: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสามใช่ไหม
0: เออ
1: เดี๋ยว
0: มันไม่อยู่ที
1: ่เดี๋ยวจะบ้าเหรอของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
0: ้กินไม่ได้เหรอ
1: เอออ
0: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
1: เออขอบใจมากไปได้แล้วไป
0: อีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
1: เออบ๊ายบาย
0: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
1: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะว่าพ่อไม่ได้ตายเพราะดูระบำแกเนี่ยแหมแซวน้องหรอไม่ได้กอดอีกทีเนี่ย
0: จะดูแบบว่าขาดเกินพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
2: น่ารักมากคือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
3: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่ะจะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาคนนี้ตายได้เลย
4: โอ
1: ้คือคนที่ให้คีโมอ่
3: ะ
1: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่าง
2: ๆครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไออ่ะแบบกลิ่นไอหรือว่า
1: ฟุ้งละออง
3: ของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
4: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมคะ
3: พี่ชอบ
2: พี่ชอบ งั้นทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วย อยากจะถามพี่รักครับว่าตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
0: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งค่อนข้างสนุกสนานร่าเริง
2: ครับ
0: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเออเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงเออมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
2: ครับ
0: ก็ซึมไปแหละเป็น10วันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้มันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
4: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
0: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
2: 4
3: ยังๆๆโอ้โหแต่พี่เล็ก
2: แกลักษณะออกแช่งเลยเนี่ย
3: พี่เล็กก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหนโอ้มีนัดกันด้วยว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าถ้าเขากลับมา
2: เอาตรงๆเลยเออบ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเน
4: า
2: ะ
4: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบทูรักไหมคะเพราะว่าทูรักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
3: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเออเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าเราต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเนี่ยแล้วพี่

0: ก็ไม่เป็นไรนะสิ่งยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วแปลว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
1: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพันธ์ค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
3: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่ไปลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
3: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่เราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
2: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอุดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
4: ค่อยๆมาดีกว่า
2: ค่อยๆมายังดีกว่า
4: เพราะผมจะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสเปะสปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางบ้างมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
2: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
5: ใช่
2: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุดอย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับม
5: ัน
2: คงไม่มีสูตรตายตัว
5: คือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
2: ครับ
5: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่อ
1: ขอบคุณธุระค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
2: หลายๆคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนั่งร้องไห้ฟูมไฟแต่คนนี้ไม
1: ่
2: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบรนด์ว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
6: ก็เป็นที่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดเคมีอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
2: ครับ
6: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีนดราก้อน
2: โอ้ก็คือเสื้อที่ใส่แบบนี
1: ้โอ้พี่อันเป็นติ่ง
2: เป็นติ่ง
1: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
6: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบว่ายังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
2: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
6: ก็สมมติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดาก้อนเลยนะ
0: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
2: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
6: ไปดูแล้ว
2: สบายใจ
6: โอเคไม่เป็นไรดู
2: เพราะบางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
0: แล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยนอนรักษายิ้ม
6: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
2: นี่เตรียมพร้อมเนี่ยเตรียมพร้อม
1: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
0: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวาง
6: คือพี่ จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก
2: ็
6: โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกคีโมแบบนี้เลือก
0: ยา
6: ใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้คีโมควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงคีโมเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
0: เราก็หนึ่งแยกเลยอะ แค่หนึ่งแยกไปได้เอาโรงพยาบาลนั้นค
6: ่ะและอีกอย่างนึงก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่เสนอให้ไปนู่นไปนี่อะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
0: บางตายเลย
6: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพอพี่ให้คีโมครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้คีโมมาเดี๋ยวมันจะเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมันเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สแวกต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
7: ก็เตรียมไว้ก่อน
6: เป็นแนวแฟชั่นไป
1: แสดงว่าช่วงคีโมของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่สุดมาก
6: คือคีโม6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เน
0: า
6: ะแต่ว่าม
0: ันจะ
6: หนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บเคยเป็นงูสวัสดิ์ค่ะ
6: ใช่ให้คีโมครั้งแรกก็เป็นคีโมช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสดิ
2: ์คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้ไม่เคยออกแต่พอโดนคีโมมันออก
6: ใช่คืองูสวัสดิ์มันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยก็รักษาแป๊บเดียว
0: อิสุกอิสัยวัยเด็ก
6: ค่ะใช่เหมือนตัวอิสุกอิสัย
1: ทานอาหารได้ไหมคะ
6: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที่
0: ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
6: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่5ที่6ที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ําไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
2: มีช่วงไหนมั้ยครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
0: ก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่มัน
6: ไม่อยากกินแล้ว
0: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้ว
2: นี่คือคีโมครั้งที่5
0: ค่ะ
6: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
2: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว
6: ใช่ๆ
2: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
0: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะแบบอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
2: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนแล้วละ
0: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินอย่างเงี้ยแล้วเราจะห่วงเขาเพราะเขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
2: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
0: โอ้ถ้าไม่กิน
2: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแล
6: คือโอสถใช่ใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
2: ครับ
1: แล้วอารมณ์อะคะเหวี่ยงไหมคะ
0: จะมีเหวี่ยงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วพอนอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: มันก็ไม่เชิงเหวี่ยงอ่ะมันนอกจาก

0: ไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็สามารถทำอาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็จัดทำ3มื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วยด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขา
1: ครับ
0: ให้อร่อยเพราะว่าบางทีเขาผัดแต่บนหน้าเขาผัดที่มีตังกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
2: ไม่ได้อันนั้น
0: มันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
2: ใช
0: ่หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
2: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
0: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ตรงนั้น
2: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให
0: ้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
2: ทุกอย่างต้องสุก
1: ล้างเองทำเอง
0: ต้องทำเอง
1: ปลอดภัยสุด
0: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมาสู่
2: คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
3: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านแล้วใครมาก็คือห้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวเราก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณ วันนั้นเนี่ยค่ะทุรักรู้สึกยังไงคะ
4: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
0: ไม่อยากสบตา
4: อยากตะกอนกอด
1: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้คุณลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
4: ก็เป็นอย่างนั้นตลอดตามเพศสภาพมันก็เซ็งนะครับ
3: ค
4: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอะเราก็ช่วยซะ
1: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับกุลักครับ
4: ไม่นานหรอกอายเขามันมีละบ้านหลังอื่นๆด้วยจะมายืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
1: ดีจังเลย
3: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
0: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดเงี้ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึงขั้
2: น
0: ใช่เราจะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
3: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
0: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อหน่ายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดนะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นคีโมหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อแล้วพี่บอกไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะเครียดจะอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
2: ฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
0: ว่าเวลาหงุดหงิดเวลาหงุดหงิด
1: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
0: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
1: มาโน่นไหน
0: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้โหมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
3: โอ้โห
1: น่ารักจังเลย
3: หวานมากเลยอ
1: ่ะพี่แอนคำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคนแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
3: พี่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
2: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กเขาเป็นคนปากหวาน
0: ก้นเปรี้ยว
3: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
2: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทำที่เราสื่อกันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดเกาะของพี่ ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
2: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วย

0: ออคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
1: เป็นแผนกเอนเตอร์เทน
0: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจ
2: หรือตัวยากมากเยอะมาก
0: หรือแบบว่า
2: คนก็ลำบาก
0: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอะแล้วใช้ความป่วยอะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
2: เหวี่ยงคนอื่น
0: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอะอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
4: พอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งหูมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองและคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมัน
5: พุทธัง
4: มีสาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
5: ธรรมัง
4: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสะว้า
0: อะไร
4: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อเนี่ย
0: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับ
6: ใช
0: ่อ่ะนี่ไง
4: มาพอดี
0: เ
4: ดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
0: ้ฉันสวดเอง
4: เพื่อ
0: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
4: ค่อยยิ่งชั่วไอเรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
0: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: ไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
1: อ้าวก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
2: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
2: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโรคลายนี้มาได
0: ้เมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นธรรมะ
2: no ผู้ชายเกาหลี
1: นี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
2: โอ้ย
0: เวิร์ลทัวร
1: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
1: เฮ้ยบิ๊กแบง
0: เฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
2: อะไร
0: นี่กล้วยแขก
1: กล้วยแขก
0: เฮ้ยทำไมอ่ะก็กล้วยแขก
1: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องทรพี
0: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
2: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเลือดมะเร็งให้กลับนี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
0: ไม่โอเคโอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผัก
2: ค
0: ณะผัดน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอย
0: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
2: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
0: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
1: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เฮ้ย
0: ชินี่ก็มาอวยพร
1: มาเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
0: เนี่ยค่ะ

0: คือและหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิงสองคนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
1: เต้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
2: เ
0: ต้นเต้นไม่เป็นเนี่ย
1: มามามามันต้องฝึก
0: ของแบบนี้เต้นอะไรเกาหลี
1: เออเกาหลีนี่แหละ
0: เออจะได้หรอ
1: 5 6 7
0: ลำระบำจ้าก่อน
3: น่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
4: ก็เหมือนนั้นแหละ
5: ค่ะเหมือนอย่างนั้นเลย
3: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นพี่รักซื้อกล้วยแขกมาฝาก
4: อะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์
5: หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆ
3: ก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
1: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
5: พี่แอนค่ะ
1: พี่แอน
4: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลังเลยเขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหงื่อออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: แล้วก็ทำให้พี่เล็กกลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
4: ้ตอนนี้เขาติด
5: แบบติด
4: ทุกวันเลย
5: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงค์แข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่างคือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180โยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
3: ก็ทำได้หมด
5: ก็ทำได้หมด
3: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
4: จริงๆพี่สวดมนต์พี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
3: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต์
4: คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดังสวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
5: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
3: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
5: ฟังแล้วก็บางทีก็มาสวดบ้างบางทีก็มาฟังเงี้ย
3: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
4: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครพี่ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำคีโมหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริง

0: แล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นม้าเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบบเหมือนกับ
1: หลีกเลี่ยง
0: สยองที่จะพูดคำนั้นออกมามันช่างเป็นคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็มีความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกันสองคนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทอะพวกละครพวกหนังอะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องตายหรือว่าใครรับกรรมทำบาปทำกรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทำตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
1: อยากได้พี่รักไหมคะ
0: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นด้วยกันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ยค่ะ
1: หรือพี่เล็กเขาเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำค่ะ
3: งั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู่เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงอ่ะเหมือนละครไหม
0: ถามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได้คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อหรือตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ย
3: นี่คือผมพี่แอนแล้วพี่เล็กนะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
1: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องแล้วเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
3: อ่ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละคร
0: ชีวิตจริงยิ่งจริงๆชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
1: อยู่แล้ว
0: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
3: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
0: ถูกละครมันถูกออกแบบอะแต่ชีวิตจริงมันจริง
1: แล้วมันออกแบบไม่ได
3: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ปฏิหารย่อมมี
0: ใช่ใช
2: ่พี่อันพี่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้น
1: ดีมากให้ความรักดีมากปกป้องคุ้มครอง
2: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแล

0: ผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
1: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าอย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
2: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
3: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิ้นก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้วได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
0: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่องคิดเห็นยังไงคะ
4: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างนึงตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะรู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่เหมือนกันนะคะมีบางช่วงที่เราแบบมีเหวี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังเราก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตของคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
3: คุณอู๊ดล่ะครับ
5: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูมีสติมากมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมไม่สามารถทำได้
3: เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
5: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับ ผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี่ไม่ยอมทำให้กันและกันซุดลงไปเลยมันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าแล้วผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
3: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับแชร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งนึงก็เสียสละฝั่งนึงก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีเนี่ยขี้ขุยปูอย่างเง
1: ี้ยใช่อ๋อไอ้ที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ้ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40 กว่า
1: ใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีครับมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
1: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้ค่ะ
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็น

0: กองกองเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ
1: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
0: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
1: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
0: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
2: กระป๋องนมใหญ่
0: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยอุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันนะ
2: จับข้างมันจะไม่
0: น
2: ิ่ง
0: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะโอ้ยดูกล้ามดิโอ้ยเดี๋ยวนี
1: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
0: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
2: เดี๋ยวมาดูกัน
0: อุ้ยปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
2: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
0: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
2: ติดเลย
1: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
0: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าเดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางจับได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีขาใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลย

0: อุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4อันนี้ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบันโลเลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าข้างหลังข้างหลังเฮ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลยอุ้ยตัวใหญ่มากว้าวว้าวแม่ไปแล้วทำยังไงอ้าวอีกแล้วทำปูนโลนอีกแล้วไม่นะอย่านะพี่ทำพาช่วยหนูก่อนไม่ไม่ไม
1: ่อย่านะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลย
0: พี่โอ
1: ป๋องลุยเลยเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอ๋ถ้าพี่โอ๋มาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วนะตัวเนี้ย
0: เกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
2: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลง
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัวเกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: ได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวานหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากมีแต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละเราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้ว

0: แล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: อันนี้
1: ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
1: า
0: ะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: อ๋อแค่เราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิแล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได้
0: ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะเมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: นูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแหมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแหมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
0: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
0: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
0: ะ

ปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลย

0: ดต้มกันบ้างนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูนี่แหละค่ะเดี๋ยวขานี้มินลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้านนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปลีกหรือส่งก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โนพี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกิน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เผาพลางกลางดวงใจวันนี้เวลาเมื่อวานนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เผาพลางกลางดวงใจซึ่งบริษัทสหซีนีมาจำกัดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติทรงสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาวนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งทรงเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การแสดงเฉลิมพระเกียรติเอลเดอร์ไวส์เผาพลางกลางดวงใจได้นำเอลเดอร์ไวส์พันไม้งามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชเสวนีให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวลผิวสัมผัสนุ่มราวหิมะขึ้นเป็นช่อรูปดาวมีใบประดับสีขาวล้อมรอบดอกย่อยสีเหลืองตรงกลางแม้จะถูกเด็ดดอกลงมาจากต้นแล้วรูปร่างของดอกจะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาเป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงบอกเล่าผ่านการแสดงจากกลีบดอกเอลเดอร์ไวส์แบ่งออกเป็น5องค์ประกอบด้วยองค์ที่1บทเพลงเริงสราญถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความหวังความผูกพันและความงดงามของชีวิตผ่านหน้าตาลีลาในบทเพลงจากละครเพลงบรอดเวย์ระดับโลกบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชขับร้องโดยนายธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงองค์ที่2ขับค้านความทรงจำถ่ายทอดบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยถ่ายทอดโดย3ศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงศิลปะท้องถิ่นหนังตะลุงและโนราสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนำมาผูกร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงองค์ที่4

ปัญญาของชาติผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนกระบวนการผลิตผ้าไทยจากต้นทางสู่ผืนผ้าอันวิจิตรงดงามและองค์ที่5 Elder Wise รักแท้แด่ปวงชนถ่ายทอดความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยยูธควายหรือ TYC และศิลปินนักร้องทุกท่านโดยปิดท้ายด้วยบทเพลงยิ่งนานก็ยิ่งรักอันสะท้อนความรักความผูกพันและความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อการแสดงจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะผู้จัดงานและคณะนักแสดงประกอบด้วยนางสาวสุวรรณดีจักราวรวุฒิผู้กำกับการแสดงนายสุธีศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติผู้กำกับลีลานายวิรัตอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีนายสุประวัติปัทมสูตรศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักแสดงนายธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักและนางนฤมลล้อมทองผู้อำนวยการแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทั้งนี้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์150ปีเมื่อปี2476เพื่อให้ราษฎรได้รับความสุขความบันเทิงด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและการฉายภาพยนตร์โดยมีบริษัทสหซีนีมาจำกัดรับสนองพระบรมราโชบายในการบริหารจัดการต่อมาได้มีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสนิยมโดยจัดให้มีการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยเพื่อทำรงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติจวบจนปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยในปี2568ในโอกาสโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงครบ92ปีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำการบูรณะปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส่งผลให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมีความสง่างามสมความเป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวลูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวลูอิสอาเบอร์ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท
วันนี้เวลา8:55

นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ในสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูประหลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระครูสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาศิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนันนาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้ามัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาในสวัสดิ์วัยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิทธิ์ศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยร้อยเรื่องกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษ์ศักวาปิศาจไทยหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวีร้อยปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวใน
ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามเวลา 13:29 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารถาวรวัตถุตึกแดงเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามซึ่งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติหรืออินาโก้กรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปี2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปี2569เพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและศาสตราจารย์ยอสเซเดนักวิชาการผู้มีบทบาทสำคัญด้านจารึกศึกษาและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ทรงฟังการเสวนาเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงขยายความสนใจด้านไทยคดีศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและในยุโรปให้ยั่งยืนประกอบด้วยหัวข้อรำลึกถึงการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำมาซึ่งความรักและความคุ้นเคยกับศาสตราจารย์ยอสเซเดและเรื่องยอสเซเดและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพความร่วมมือฉันมิตรในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์และงานโบราณคดีแห่งเมืองสยามหัวข้อมรดกด้านการปกครองเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองของสยามพุทธศักราช2435ถึง2458และหัวข้อมรดกวิชาการเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนายยอสเซเดความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันพิเศษยิ่งในเรื่องจารึกเขาน้อยหลักฐานสำคัญที่ยอสเซเดเหลือไว้ให้ศึกษาต่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาชุ่มทรงเป็นต้นราชสกุลดิษกุลพระองค์ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2505ในงานมีการจัดนิทรรศการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามบอกเล่าเรื่องราวการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ร่วมกับศาสตราจารย์ยอสเซเดในการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับนานาชาติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์และศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการตู้พระธรรมรัตนโกสินทร์อัญมณีแห่งพุทธศิลป์ที่หาชมยากให้ความรู้เรื่องช่างศิลป์ไทยชั้นสูงแสดงโบราณวัตถุประเภทตู้ลายรถน้ำและตู้ลายทองศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์และนาฬิกาปารีสที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานแก่หอพระสมุทรวชิรยานเป็นนาฬิกาตั้งพื้นแบบตะวันตกที่ตกแต่งให้มีรูปแบบศิลปกรรมไทยสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและภูมิปัญญาช่างไทยได้อย่างงดงามและทรงคุณค่าโดยจัดประชุมวิชาการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ส่วนนิทรรศการจัดถึงวันที่30มิถุนายน2569ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นไม่เสียค่าใช้จ่ายปิดทำการวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์พระ
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

เด็กแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงจุดเทียนรุ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาพุทธศักราช2569โดยทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอัฐมีบูชาถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันปรินิพพานได้8วันซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6โดยกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพันธนเจดีย์เมืองกุสินาราประเทศอินเดียนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียองค์พระบรมศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงด้วยเหตุนี้วันอัฐมีบูชาเวียนมาบรรจบจึงถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้ความสำคัญของวันอัฐมีบูชานั้นนอกจากเป็นวันแสดงความระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงความตระหนักให้แก่บุคคลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ให้ดำรงชีวิตโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทดังพระพุทธโอวาทของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าทุกสรรพสิ่งนั้นไม่มีความเที่ยงแท้สามารถกำเนิดขึ้นดำรงอยู่และสูญสลายไปได้โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์วันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับอาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลดังกล่าวเป็นอาคารพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินงบประมาณในการก่อสร้างรวมจำนวน42ล้านบาทเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2568ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเกิดผลกระทบต่อการให้บริการและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนโดยอาคารภูมิพัฒน์ได้รับพระราชทานงบประมาณ12ล้านบาทและอาคารที่พักพยาบาลได้รับพระราชทานงบประมาณ30ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเป็น1ใน10แห่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550โอกาสนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในพิธีมอบชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียพระราชทานซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนมีจำนวน11แห่งโดยใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางสุขาภิบาลและลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษแก่ประชาชนจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพระราชทานทั้งสองหลังโดยอาคารภูมิพัฒน์ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้แนวคิดการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่รองรับการบริการคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

มีห้องประชุมและพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับชุมชนกำหนดแล้วเสร็จในวันที่15พฤษภาคม2570และอาคารที่พักพยาบาลเพื่อรองรับการพักอาศัยของบุคลากรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง5ชั้นจำนวน36ห้องออกแบบโดยกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วเสร็จในวันที่26กุมภาพันธ์2570ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ซึ่งโรงพยาบาลได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินไทยครูนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความหวังและเยียวยาจิตใจอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีวันนี้ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงอธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ ดุติตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีปี2571ถึงปี2575มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติเข้าร่วมการอบรมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยจัดระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Royal Project International Workshop ในหัวข้อ The Challenges of Organic Production and Marketing in Highland ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลสู่ประชาคมนานาชาติและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ UNSDGs ภายในปี2573ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงและการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน27คนจาก6ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาอ
เวลา 14:30 นาทีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Land and House และบริษัท Land and House จำกัดมหาชนบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครอบครัวกฤษณะสมิทธ์และคณะบริษัท Allianz อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท Allianz อยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Asian Intelligent Information Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดห้วยสายทองวัดกลางวังเย็นวัดเวรุวนารามจังหวัดราชบุรีวัดลาดเป้งวัดศรีสัทธาธรรมวัดปทุมคณาวาสวัดเกษมสรณารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโปรคอนเน็กโลจิสติกจำกัดบริษัทพัฒนาการ31 Development จำกัดบริษัท Benz BKK Group จำกัดโรงแรมบ่อทองบุรีโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทจังหวัดชลบุรีและบริษัทซากิโนมิยะประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครวัดบ่อทองราชบำรุงวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มบริษัทพิรัตบุรีจำกัดบริษัท Ecosystem Engineering Consultant จำกัดบริษัท Heritage Development ประเทศไทยจำกัดบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและนางนงลักษ์พืชธงชัยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกงหราพิชากรจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนวันนี้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนประกอบด้วยเต็นท์นอนผ้าห่มและเสื่อจำนวน50ชุดโดยมีนายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันเบื้องต้นมีผู้ประสบภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วเกือบ40รายส่วนผู้บาดเจ็บ4รายส่วนใหญ่มีอาการสำลักควันได้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลหัวเฉียวและโรงพยาบาลตำรวจมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ
จากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรง

กรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่209หมู่2ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่อาสาสมัครฐานพลานบันเทือนนรบุตรสังกัดกรมฐานพลานที่26ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องปลดต่างอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันยังต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นประจำทุกเดือนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหน้าบ้านเลขที่289หมู่20ตำบลตาจงอำเภอละหารทรายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธีรยุทธกระจ่างทองสังกัดกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องตาเท่าตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19กรกฎาคม2568ทางนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ชั้นยศ5ขั้นเงินเดือนขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยตรีแก่พลทหารธีรยุทธกระจ่างทองช่วงบ่ายหน้าบ้านเลขที่11หมู่11ตำบลตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเทิดศักดิ์ศรีราชัยสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่9ธันวาคม2568หน้าบ้านเลขที่79หมู่9ตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่พลทหารธนพัฒน์หุยวันสังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านเลขที่66หมู่10ตำบลจะกงอำเภอขุขันเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอนันดาอุดรสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขือตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่9ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
0: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วฉิพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
0: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: เอ้อกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: สายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
0: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
0: อันนั้นก็ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึงแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
0: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
0: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
0: ใช่
1: เป
0: ็
1: นแบบบัวทำเป็นบัว
0: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
2: มันมีวัสดุหลากหลาย
0: เยอะมากค่ะ
2: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีอะไรจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
0: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
2: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
0: ใช่แล้วค่ะ
2: มันดีกว่าบัวอื
0: ่
2: น
0: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราแน่ดูส
0: ิใช่แล้วก็พวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดวนน้ำได
1: ้
0: ค่ะ
1: เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้น1ติดพื้นเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
0: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมา
1: ก็น่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่า
0: ให
1: ้ใช้ในโซนแห้ง
0: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มีบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
0: จะเป็นความ
1: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
0: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ3นิ้วแล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
1: 4นิ้ว
0: ใช่ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
1: ี
0: ความหนา8มิลค่ะ
1: หนึ่ง
0: เซนครึ่งแล้วก็2เซน
1: ประมาณโอ้2เซนก็มีหนาๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
0: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
1: าง
0: น
1: ั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะตัดขอบเทราเนาะ
0: ใช่ไ
1: ม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นส
2: ี
0: อะไรหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
0: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีเรื่องเยอะแยะมากมายมาดู
0: ได้ครับ
1: โอเควันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
0: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: ระ
0: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC ใช่ที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่ไหมทนทานน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเลย
0: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตักง่ายทำงานง่าย
0: สะดวกแล้วก็
2: ให้เลือก
0: โดนน้ำได้พวกไม่กิน
1: พวกไม่กินโดนน้ำได้
0: ใช่
1: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
0: ัน ใช่ค่ะ
1: ราคาเป็นไงอ่ะ
0: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
1: เอ้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แห้งแล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือตัวตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้วย
0: ด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านคุณกุ้งกันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ้ยบัวพื้นบัวผนังนี่เราติดตั้งยังไง
0: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกกระ
0: ด้างมาทำไมแล้วผนังจะสีเลยประมาณนั้นค่ะแต่นั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
0: ค่ะก็วัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพีหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกัน
1: Okay.
0: าจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงาน
1: อี
0: กทีเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกซีแลนด
1: ์
0: ซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูดล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้ที่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเรียบแล้ว
1: เรียบร้อยครับ
3: เดี๋ยวค่อยขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ํามันก็เกิดการบวมน้ําพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ําท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ไหมครับคุณธนสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้
2: วหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำสื่อเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: เออ
2: ประมาณ
1: ยังไงมันคือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
4: เนี่ยMDFอีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่อ
1: ม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ถูกต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF ไม่ดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับมันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: หรือที่เปียกใช่ครับ
3: มันเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษที่เศษไม้อะไรพวกน
3: ี
1: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเหนื่อยใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนเออไปหาหมอแกไปหาหมอโอ้โหแล้วทำท่านชมอยู่
3: ทำยังไงเอ้าไปหาหมอ
1: ลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบเหนื่อยใจจะต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ
2: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
1: ครับ
2: ฮะ
1: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็ทาสี
3: ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็จ
1: ะมีขาใหม่
2: เรา
1: จะรูปแบบเป็นไงฮะรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ละที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
3: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: วางของเยอะมากซะด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่ก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรคือหรือของ
2: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะทั้งหมดทั้งบ้านก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
4: ้
1: สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
1: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
1: สุดฮิตของเรา
2: ใช่ครับสุดฮิตเลย
1: แล้วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่
1: แพงใช้ตลอด
3: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12มิล
1: ก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
2: ตะปูหรือว่าตอกริมตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เคลื่อนย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่เลื่อนแบบนี้ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
2: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โหนี่คือเดี๋ยว
1: นะฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปื่อยชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
2: หนักตู้
0: เล
2: ยสบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่าย
2: ๆไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: และไอ้ขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่ทาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
1: ทาเรียบแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บงานให้ด้วย
0: กี่เซนนะนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
2: ใช่แล้วต้องปีน
0: เ
1: พราะว่าบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
1: ถ
0: ้
1: าสูงวันนี้ก็คือต้อง
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์ชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ธรรมดา
0: ตู้โซ
1: ตู้โชว์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โหเ
2: ขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
2: ใช่อ
0: ย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันเป็นชานอ้อยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: โอ้โหนี่ไอตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลยไอตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
1: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
2: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
2: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: เดี๋ยวแค่ขยับเอา
1: ของพี่สาวต้องเดินไหม
0: นะเดี๋ยวนะ
1: น
0: ิ
1: ดเด
0: ีย
1: วน
0: ิ
1: ดเด
0: ีย
1: วหน
0: ึ่
1: งเซนสองเซนโอเคพอแล้วพี่ไปลอง
0: ไปเด
1: ี๋
0: ยว
1: แล้ว
0: ก็สไลด์ทำ
1: ได
0: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: เราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะคะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรอย่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมาก
1: นี่ก็ยังใช้งานได้อยู
0: ่ถูกต้องถ้ายกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่ในวันน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเรื่อง
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช้คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: บางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: ส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกับอาทิตย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเป็นบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวีเอชดีช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน

ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวติดค้างภายในถ้ำบ่อยครั้งเพราะการท่องเที่ยวถ้ำในประเทศไทยเรานั้นได้รับความนิยมอย่างมากจากเหตุการนั้นทำให้ผู้คนเริ่มรู้จักอันตรายที่เกิดจากถ้ำมากขึ้นและเกิดกระแสการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

0: เลยครับ
1: ถ้ำเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวที่ส่งผลให้เปลือกโลกถูกฉีกออกจนกลายเป็นโพรงถ้ำหรือเกิดจากน้ำท่วมฉับพลันที่ถล่มทะลุทะลวงพื้นดินเป็นโพรงลึกลงไปและเป็นร่องน้ำยาวลงไปใต้พิภพที่ไม่อาจบอกได้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนในเมืองไทยของเรามีถ้ำอยู่หลายแห่งและมีการค้นพบถ้ำไปทั่วประเทศดังนั้นโลกใต้พิภพแห่งนี้ย่อมมีสิ่งที่มนุษย์เราไม่คุ้นเคยและทำให้ได้รับอันตรายอยู่บ่อยครั้งดังนั้นทีมงาน Why Survivalจะนำวิธีป้องกันอันตรายที่เกิดจากการท่องเที่ยวและการสำรวจถ้ำมาฝากกันในตอนนี้ครับ
2: กฎข้อที่1ก็คือเวลาเราเข้าถ้ำนะครับเราจะต้องสวมใส่หมวกติดศีรษะตลอดเวลาอย่างที่ผมใส่แบบนี้นะครับป้องกันหินร่วงจากเพดานถ้ำนะครับป้องกันเวลาเรามุดเราคลานเราลอดผ่านช่องเล็กๆอย่างที่2ไฟฉายที่เราใช้งานนะครับจะต้องมีอย่างน้อย3ชุด3ชุดคือ1ต้องมีไฟหลักนะครับไฟหลักที่มีความสว่างมากๆไฟชุดที่2จะเป็นไฟที่มีแสงสว่างกว้างเรียกว่าไฟแบ็คอัพไฟตัวที่3ก็จะเป็นไฟที่เราเรียกว่าไฟฉุกเฉินฮะถ้าไฟหลักและไฟสำรองเนี่ยไฟแบ็คอัพเนี่ยแบตเตอรี่หมดหรือมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะต้องมีสแปน1อันสำหรับที่จะสามารถเปิดและซ่อมแซมไฟหลักได้เตรียมแบตเตอรี่ให้เพียงพอสำหรับชั่วโมงการใช้งานในถ้ำสมมติวันนี้เราคิดว่าเราจะเข้าถ้ำประมาณสัก6ชั่วโมงต่อเนื่องอย่างเงี้ยฮะเราจะคำนวณแบตเตอรี่แล้วว่าแบตเตอรี่เราสามารถใช้ได้กี่ชั่วโมงแล้วคูณ2เข้าไปเลยส่วนที่3นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเสื้อผ้าแขนยาวนะครับสำหรับการคานการลอดต้องมีสนับศอกนะครับมีสนับเข่าในกฎข้อที่4นะครับทุกครั้งที่เข้าถ้ำต้องมีการแจ้งให้คนที่อยู่ข้างนอกรู้ว่าเราจะไปถ้ำไหนนะครับใช้เวลาในถ้ำเท่าไหร่นะครับเราจะกลับเวลากี่โมงนะครับส่วนเรื่องที่5นะครับสำหรับถ้ำที่ต้องว่ายน้ำต้องมีชุดป้องกันการสูญเสียความร้อนของร่างกายยกตัวอย่างเช่นต้องมีเวทสูทหรือต้องมีดรายสูทสำหรับถ้ำที่มีความเย็นมากๆอย่างเงี้ยนะครับกฎข้อสุดท้ายก็คือทุกครั้งที่เข้าถ้ำต้องรักษาเรื่องของสภาพแวดล้อมในถ้ำให้อยู่ในสภาพเดิมเสมอนะครับไม่นำอะไรออกมาของทุกอย่างที่เราเข้าไปต้องกลับออกมานะครับเอาละครับหลังจากเราได้เรียนรู้วิธีการต่างๆแล้วทำความรู้จักกับถ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทีมงาน Why Survival นะครับเข้าไปทดสอบภายในถ้ำว่าถ้าเราเจอสถานการณ์ต่างๆนะฮะเราจะสามารถเอาตัวรอดได้ยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกัน

0: หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับตอนนี้เราเห็นคือพื้นถ้ำเนี่ยนะครับมันจะมีพวกตะกอนโคลนอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีน้ำก็ตามนี่แสดงว่าในช่วงที่ฝนตกนะครับก็จะมีน้ำป่าพัดผ่านถ้ำนี้ไปคำถามง่ายๆก็คือแล้วถ้ามันขึ้นสูงสุดนะครับระดับน้ำจะขึ้นสูงขนาดไหนซึ่งเราต้องอ่านทรายพวกนี้ให้ออกนะครับปกติแล้วเวลาเราเดินเข้ามาสิ่งที่เราสังเกตก็คือตามผนังถ้ำเนี่ยมีเศษกิ่งไม้ติดไหมนะครับยกตัวอย่างนะฮะอย่างในหลุมในช่องด้านนู้นเห็นไหมฮะจะมีเศษกิ่งไม้เล็กๆติดอยู่นี่คือระดับน้ำสูงสุดที่มีความเป็นไปได้นะครับถ้ามีฝนตกลงมานะก็จะติดอยู่ตามผนังถ้ำแบบนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในต่อนะครับ
1: คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของเราก็ได้ออกสำรวจถ้ำมืดแห่งหนึ่งกับพี่กือนักสำรวจถ้ำที่ได้ให้คุณแบงค์ได้ทดลองทำบททดสอบ3ภารกิจว่าถ้าหากว่าหลงหรือติดค้างภายในถ้ำบททดสอบนี้จะช่วยให้เรามีชีวิตรอดภายในถ้ำได้อย่างไรเราไปติดตามกันเลยครับถ้ำที่ผ่านการสำรวจและจัดการพื้นที่แล้วจะทำให้เราเดินสำรวจได้ง่ายเพราะมีการขนย้ายกองหินบนทางเดินบางส่วนให้แล้วแต่ถ้ำที่ยังไม่ผ่านการสำรวจหรือพื้นที่บางจุดภายในถ้ำอาจมีพื้นหินที่อันตรายที่เราจะลื่นหกล้มบาดเจ็บได้ครับดังนั้นต้องระมัดระวังการเดินให้มากเพราะหากเราบาดเจ็บและติดค้างภายในถ้ำนั้นถือว่าอันตรายอย่างยิ่งครับ

ที่เราเห็นบนผนังถ้ำนะครับตรงนี้มีน้ำอยู่2ระดับนะครับถ้าเราสังเกตก็คือถ้ามีเป็นเส้นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือแนวเส้นนี่คือระดับน้ำขังประมาณหน้าอกประมาณคางแถวๆนะฮะไม่สูงมากแต่ถ้าเห็นหินสะอาดสะอาดตรงนี้สูงขึ้นไปจากระดับเส้นน้ำนี่ประมาณ1เมตรเมตรนิดๆนะฮะอันนี้คือระดับน้ำท่วมสูงสุดเพราะจังหวะที่น้ำป่ามานะฮะไหลผ่านถ้ำเนี่ยมันจะเอาตะกอนทรายแล้วก็ขัดผนังให้มันสะอาดที่เห็นแบบโอ้สีแบบสีเทาสวยนี่คือระดับน้ำที่สูงสุดหรือเราจะสังเกตถ้าด้านบนมีเศษไม้อยู่นั่นคือระดับน้ำสูงสุดที่มีความเป็นไปได้สูงมากตรงนี้นะครับจะเป็นเซกชันที่เป็นน้ำปกติแล้วเวลาเราเดินในถ้ำนะฮะโดยเฉพาะถ้ำที่ไม่มีเส้นทางเดินอย่างเงี้ยนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเดินในน้ำซึ่งบางทีน้ำมันจะขุ่นมากเรามองไม่เห็นหินใต้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินนะครับจะต้องเดินตามกันก้าวต่อก้าวนะครับถ้าคนด้านหน้าเห็นอะไรที่ผิดปกติเช่นมีหินอยู่ในน้ำจะบอก

0: คนตามหลังมาแล้วจะมือจะชี้ให้ดูนะครับแล้วก็ถ้ามีคนเดินตามหลังคุณอีกคนหนึ่งคุณก็ต้องส่งสัญญาณแจ้งข้างหลังต่อเป็นทอดๆนะครับ
1: คร
0: ับ ไปตรงนี้จะมีหินนะครับแต่เราไม่รู้ว่าหินมันวางตัวขนาดไหนเดี๋ยวคนด้านหน้าเขาจะเช็คนะครับตัวนี้เป็นผนังหินยาวนะครับเพราะนั้นเวลาเดินต้องระมัดระวังนิดนึง
1: นี่นะครับคนที่เป็นลีดเดอร์หรือว่าคนนำทางนะครับก็ต้องบอกตลอดเวลาเพราะว่าเวลาเราอยู่ในน้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะมีหินแบบนี้ขวางทางอยู่ดังนั้นเรานะครับก็ต้องคอยฟังคนที่เดินนำหน้าอยู่เสมอค่อยๆข้ามไปใจเย็นๆนะครับ
2: บททดสอบที่1การหาน้ำดื่มภายในถ้ำ
0: สำหรับทักษะการดูตัวรอดในถ้ำนะครับกรณีที่เราเข้ามาติดอยู่ในถ้ำแล้วแล้วก็เราไม่มีแหล่งน้ำนะครับปกติแล้วเนี่ยน้ำในถ้ำมันจะมีน้ำอยู่หลายแบบนะครับอย่างที่เราลุยผ่านกันมาเนี่ยมันเป็นน้ำที่อยู่ตามลำห้วยซึ่งจะมีพวกเศษกิ่งไม้นะครับเศษตะกอนโคลนอยู่เยอะนะครับหรือว่าอาจจะมีค้างคาวตายหรืออะไรอื่นๆนะครับซึ่งน้ำพวกนี้จะกินไม่ได้นะครับแหล่งน้ำเดียวในถ้ำที่สามารถใช้ในการดื่มกินได้ก็คือน้ำที่มาจากหินงอกหินย้อยนะครับศัพท์เทคนิคเราเรียกว่าโซดาสตรอนะครับก็จะเป็นส่วนเหมือนกับหลอดกาแฟย้อยลงมานะครับตรงกลางจะกลวงนะครับน้ำที่ซึมในชั้นหินตามรอยแตกลงมาเนี่ยพอมันมีการตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะเกิดเป็นหลอดนะครับแล้วก็มันจะซึมตามหลอดลงมาเราจะเห็นส่วนนะฮะของตัวหลอดหินย้อยเนี่ยจะมีหยดน้ำอยู่นะครับหยดน้ำพวกนี้นะฮะพวกนี้ถ้ามีภาชนะสามารถรองดื่มกินได้นะครับ
1: และนี่คือไฮไลท์ของการสำรวจของเราในวันนี้นะครับก็คือน้ำที่ไหลออกมาแบบนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับผมจะนำภาชนะลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูสีของน้ำกันครับสีของน้ำนะครับก็มีความใสนะครับดูจากตาเปล่าไม่มีตะกอนนะครับเดี๋ยวผมดื่มดูครับก็ไม่มีรสชาตินะครับฝาดนิดนึงนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามีอะไรเจือปนอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าดื่มในระยะเวลาสั้นๆเพื่อการดำรงชีวิตเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วครับไปทำบททดสอบอย่างอื่นต่อครับ
2: บททดสอบที่2จุดไฟเพื่อหาทางออก
0: ทีนี้เรามาอีกเทคนิคนึงนะครับสำหรับการเอาตัวรอดในถ้ำนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปสำรวจถ้ำแล้วถ้ำนั้นเป็นถ้ำใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยไปมาก่อนนะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าเส้นทางในถ้ำจะพาไปออกที่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะต้องสังเกตก็คือถ้ำนี้มีกระแสลมไหมสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องพกติดตัวก็คือไฟแช็กก็คือหลักการง่ายๆฮะคือเมื่อไหร่ที่ถ้ำมันมีทางเข้าทางออก2ทางนะครับลมจะวิ่งผ่านตัวเราไปเพราะฉะนั้นนะครับทิศทางของเปลวไฟจะเป็นตัวบอกว่าทางออกอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะจุดเช็คเลยฮะเราจะดูทิศทางที่เปลวไฟวิ่งไปนะครับตอนนี้มีกระแสลมบางๆเบาๆนะครับวิ่งจากขวามือผมไปซ้ายมือผมนะครับเพราะฉะนั้นทางออกจากถ้ำนี้ก็คือจะอยู่ทางด้านนู้น
1: ตอนนี้ก็มาถึงการทดสอบเมื่อเวลาเราติดถ้ำและติดค้างอยู่เป็นเวลานานการหาทางออกจากถ้ำเป็นวิธีหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ไฟแช็กมาหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวจะลองจุดดูแล้วก็หาทางออกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขยับไปเรื่อยๆนิดนึงนะฮะ

เห็นว่ามีลมปะทะไปทางนู้นเบาๆนะครับเมื่อกี้นะครับก็ไฟไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเดินมาตรงบริเวณถ้ำที่มีผนังใกล้กันอย่างเงี้ยนะครับเป็นช่องแล้วเดี๋ยวลองจุดดูรู้สึกถึงลมนะครับที่น่าจะชัดขึ้นแล้วฮะ

0: ไฟอยู่ทางทิศซ้ายมือของผมนะครับค่อนข้างชัดเลยครับ
1: บททดสอบที่3การปิดตาและคลำหาทางออกจากถ้ำ
2: ในกรณีที่ worst case ที่สุดนะครับกรณีที่อย่างแรกก็คือเราไม่มีไฟฉายแล้วนะครับแต่เราจะเป็นต้องหาทางออกจากถ้ำแล้วก็เราไม่มีไฟแช็กแล้วนะครับหลักการง่ายๆเรารู้ว่าถ้ำนี้มีกระแสลมกระแสลมจะพาไปหาทางออกเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องฟีลลิ่งถึงกระแสลมที่ไหลผ่านตัวให้ได้กำหนดทิศทางคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วเราจะเข้าหาแลนด์มาร์คก็คือจะเป็นผนังถ้ำนะฮะพยายามเข้าหาผนังถ้ำให้ได้แล้วไปตามทิศทางลมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบแบงค์โดยการแต่เขาปิดตานะครับแล้วก็ปิดไฟแล้วให้เขารู้สึกถึงกระแสลมที่ไหลผ่านตัวแล้วจะให้เขาหาซึ่งมาหาผมนะฮะเดี๋ยวผมจะยืนอยู่ใต้ลมดูซิว่าเขาจะสามารถหาทางมาหาผมได้หรือเปล่านะครับเอาระยะทางสั้นๆนะครับ
0: บททดสอบสุดท้ายนะครับผมจะทำการปิดตาแล้วก็ปิดไฟนะครับแล้วก็ไม่ให้เห็นแสงแม้กระทั่งแสงเล็กๆน้อยๆจากทีมงานเลยครับแล้วก็จะลองคานไปตามผนังถ้ำดูครับว่ามันมีความรู้สึกยังไงในเวลานั้นนะครับโอเคผมก็จะปิดตานะครับแต่ก็จะใส่หมวกกันน็อกอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคคือตอนนี้ผมต้องพยายามเอาไหล่ตัวเองชิดกับผนังนะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คนะครับตามที่พี่กือบอกไว้ผมว่ายากนะแต่ถ้าเกิดว่าถึงจุดนั้นนี่ก็คงต้องทำแล้วครับน่าจะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆแล้วไฟไม่มีนี่เหมือนคนรอความตายมากกว่าทีนี้ถ้าอยู่นิ่งๆ นะครับถ้าเรารู้สึกว่าลมเนี่ยมันผ่านตัวไปเนี่ยถ้าหลับตาแล้วก็ค่อยๆตั้งสมาธินะครับแล้วก็ดูลมถ้ามันพัดไปทางที่เรากำลังจะไปเนี่ยครับก็คาดว่าน่าจะถูกทางแล้วนะฮะ

0: ผมว่าอันตรายนะครับถ้าจะทำได้จริงๆเนี่ยต้องผมว่าก็ต้องค่อยสัมผัสมาเรื่อยๆแล้วก็จริงๆต้องอยู่นิ่งๆผมว่ามันเป็นวิธีที่ทำได้แหละแล้วก็เป็นวิธีสุดท้ายละถ้าเกิดว่าเราอยู่ในจุดนั้นจริงๆนะครับคงไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วนะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ได้ลองทำแล้วรู้สึกว่าคนที่เคยติดในถ้ำหรือเคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนนะครับผมว่าถ้านี่ผมทำแค่แป๊บเดียวนะถ้าต้องอยู่หลายๆชั่วโมงนะครับหรือหลายๆวันเนี่ยผมว่าน่าจะมีปัญหาทางจิตบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งมันต้องมีความกลัวอันดับแรกนะครับต้องกังวลแล้วก็ความเงียบความมืดเนี่ยครับอาจจะทำร้ายจิตใจของเราได้นะครับ
1: สิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับของการสำรวจถ้ำก็คือระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในถ้ำที่มากกว่าปกตินะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เจ้า CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันสะสมตัวในถ้ำได้ยังไงปกติแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่หลายปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และสะสมตัวในถ้ำนะครับอย่างแรกก็คือเกิดขึ้นจากการปลดปล่อยของสารแคลเซียมไบคาร์บอเนตที่มันจะเกิดการตกตะกอนอีกครั้งนึงของพวกหินปูนหรือหินงอกหินย้อยในถ้ำนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยถูกเก็บอยู่ในถ้ำจะไม่มีการระบายโดยเฉพาะถ้ำที่มีทางเข้าทางเดียวแล้วก็ถ้ำที่มีขนาดเล็กอย่างที่เราเห็นแบบนี้นะครับอันนี้คือปัจจัยแรกที่ทำให้เกิดปัจจัยที่2เกิดขึ้นจากการย่อยสลายของพวกเศษไม้ใบไม้แห้งต่างๆนะฮะเข้าไปทับถมนะครับพวกแบคทีเรียเนี่ยจะย่อยสลายนะฮะสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับอย่างที่3ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจแบบนี้นะครับนะเวลาเราหายใจออกมาเนี่ยมันจะถูกเก็บอยู่ในถ้ำแล้วถ้ำเนี้ยโพรงที่เราเห็นเนี่ยการไหลเวียนอากาศมันจะเป็นไปได้น้อยมากนะครับหรืออาจจะไม่มีการไหลเวียนเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องวัดเนี่ยนะเราจะใช้ไฟแช็กนะครับไฟแช็กทั่วไปนะฮะที่เราใช้กันเพราะข้างในมันบรรจุบิวเทนไว้เดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะถ้ำที่เพิ่งมีคนเสียชีวิตนะครับเพราะว่าถ้ำนั้นเนี่ยมีทางเข้าทางออกทางเดียวแล้วก็เป็นป่องถ้ำลึกการสะสมตัวของCO2เนี่ยมันจะจากด้านบนน่าจะประมาณสัก5เมตรหรือ3เมตรเนี่ยจะเริ่มมีCO2หนาแน่นแล้วก๊าซบิวเทนจะติดไฟเมื่ออยู่ในสัดส่วนของออกซิเจนที่พอเหมาะนะครับนั่นหมายความว่านะฮะมันไม่สามารถวัดCO2ได้หรอกแต่ว่ามันสามารถบอกได้ว่าออกซิเจนมีเท่าไหร่ซึ่งอัตราของออกซิเจนจะแปรผกผันกับCO2นะครับเมื่อออกซิเจนลดลงCO2จะเพิ่มขึ้นนะครับนะเวลาเราเช็คนะครับนะฮะเวลาเราจุดนะฮะนะเราจะเห็นเปลวไฟมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นสีฟ้ากับส่วนที่เป็นสีส้มที่อยู่ด้านบนนะครับนะCO2จะทิ้งตัวเป็นเลเยอร์อยู่ด้านล่างเมื่อไหร่ที่เราจุดไฟแช็กแล้วเราลากลงนะครับเมื่อผ่านชั้นCO2ไปแล้วสัดส่วนออกซิเจนมันจะไม่พอที่จะสันดาบให้ทำให้เกิดเปลวไฟเปลวไฟส่วนสีฟ้าจะหายไปส่วนสีส้มจะลอยอยู่ด้านบนนะครับส่วนสีส้มเนี่ยมันจะลอยนะมันจะลอยอยู่ด้านบนส่วนนี้จะไม่มีเปลวไฟเลยนะครับจะลอยลุกอยู่ด้านบนนี่คือชั้นเลเยอร์ของ CO2 ในถ้ำนะครับเมื่ออยู่ในสภาพนี้คือแนะนำให้ถอยอย่างเดียวนะครับ
2: ทีมงาน Why Survival ได้ทำการทดสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในถ้ำให้ท่านผู้ชมได้ทราบเพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้กลิ่นแต่ฆ่าเราได้ทันทีโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราสูดดมเข้าไปก็จะมีผลต่อระบบการหายใจปวดศีรษะรุนแรงควบคุมสติควบคุมร่างกายไม่ได้และวูบล้มลงไปจนเสียชีวิตในที่สุดจึงถือว่าอันตรายที่สุดของนักสำรวจถ้ำมืออาชีพด้วยเช่นกัน

และทั้งหมดนี้ก็คือบททดสอบนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ครับเพราะว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปใช้ช่วยชีวิตตัวเองได้จริงครับถือว่าโหดและหินพอสมควรเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่กือมากๆครับที่นำความรู้มาฝากทีมงาน Wild Server ของเราครับสำคัญนะครับการที่เราจะเข้าถ้ำต้องไม่ประมาทครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอย่าทำอะไรแผลงโดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับก็พบกันใหม่นะครับในตอนหน้าครับกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: 3-4-0ตามบทปลอดภัยไม่จำกัด
1: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆเข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
7: คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
8: หน้าตา
9: จะมี
10: แปดขาม
11: ีตาม
3: ีแปดขาม
11: ีตาอยู่
3: มีตาม
12: ีสิบตา
3: ถือว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
11: แมงมุมจะมี6ขาส่วนแมงมุมจะมี8ขา
3: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
13: แมลงมันจะมี3ส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะมีแค่2ส
3: ่
13: วน
3: โอ้ที่คนนี้รู้จริง
14: มาดูแมงมุมหรือ
15: บึ้ง
3: บึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
0: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและถ้าลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
3: โบราณกับบึ้งไม่โบราณ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
3: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
16: ลงไปทางน
3: ี้
16: หรอ
3: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ที่ปูนใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูสิไอลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: เป็นวงกลมใช่ไหม
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูสิโอ้เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้ว
1: นี่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วรูที่มันทางตัว
0: เยอะเลย
3: จะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเมื่อมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุด91แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17
4: ฝาเปิดปิดแบบประมาณแบบนี้ครับ
1: มัน
4: ก็จะเป็นเหมือนเอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมเบียร์ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็ไปสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมาจะเข้า
5: ไปโค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
6: โอ้จริงด้วย
2: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
3: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ก็ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกๆอยู่
1: เราเจอ13รูแล้ว
0: เราจะมาดูกันว่า
1: เจอ13รู
0: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที่โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นไหม
1: ป้อง
0: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ
3: หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
1: เลยออกมาแล้ว
2: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดนึงแล้วค่ะ
0: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนั่นเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะ
1: โอ้ตัวใหญ่อ่ะ
0: ตัวใหญ่ไหมจริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมนี่ดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเมื่ออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
2: ตัวนี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใยเพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
1: บึ้งที่มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใยไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบแปลว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
0: ใครรู้มั่งแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
7: สี่ตาม
0: าดูกันเห็นตาเขาไหม
7: คือตรงนี้มีด้วยตาปาก
0: มีตาอยู่ตรงนี้นะ
1: สองตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
0: แมงมุมส่วนใหญ่มี8ตานะครับมี8ตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
2: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
3: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้ง

0: เรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่ก็มาจะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่ให้หนูวาดบ้านบึ้ง
1: จุด2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
2: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กจะคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
3: ความเหนื่อยดิ้นกับกำแพง
2: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่นะครับก็คือมีเสียบในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
4: ได้ไหม
2: ได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: อนเช้าหาง่ายกว่าแต่ตอน
1: เช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แล้งดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะ
3: อีกนิดนึงไปนู่น
1: อยากขับแล
4: ้
1: ว
4: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
3: โอ้นู่นนี่พี่เขาเจอกันแล้วไปดูสิไปดูสิน
4: ี่คือรูบึ้งครับนี
3: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
3: ่
1: ค
3: ่
1: อย
3: ไม่ค่อยตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเกี่ยดูสิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
3: ะ
1: ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายยายมัน
3: ลองล่อดูสิ
5: มันตกใจแล้ว
3: มันตกใจแล้วเนาะ
5: ตกใจแล
3: ้
5: ว
3: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: ๆโอ้ขอลอง
3: นี่
1: คือผมขุดบนเพดาน
5: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งๆลงไปเนี่ยนะมันดิ่งๆลงไปแล้ว
2: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
6: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
3: มาดูขาแม่ขาบึ้ง
4: ก็ออกมาแล้ว
3: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
1: บึ้งโบราณนะเนี่ย
3: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอเคี้ยวเข้าหากัน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเคี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ

0: ใต้ท้องแรงมากต่างกัน
1: ใต้ท้อง
2: ถ้าปล่อยไปปั๊บก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆเห็นปะนั่นเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปี
3: ออกมา

0: อีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็น
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงนี่ออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
3: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
3: เพื่อนมันหูออกมามันฝากับเข้ามา
1: เขาเรียกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ดีด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบน
3: น
1: ะครับ
4: โอ้ยนี่เบลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆเนี่ยดูเบลเลอร์เลย
1: เห็นไหมมีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้างแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
3: ขอไปดูห้องลับ
1: ด้วยได้เลยเดี๋ยวเราจะ
3: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
5: ขออนุญาตสุดๆเลยค่ะ
6: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
7: มาหาเบิ้งกันคืน
8: ตื่นเต้น
7: แต่ว่ากลัวพ
9: ี่ไม่มันดินเข้าหัว
10: มันไม่ออกมาหรอหรือว่า
1: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะทำรูงี้เขาทำรูงี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
11: ห้องลับมันอยู่ไหนเน
1: ี่
11: ย
1: นี่ไงกำลังหา
11: เรื่องลับเกินไปเราหาไม่เจอ
1: มาไหนดูสิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
11: หนีไปแล้วค่ะ
1: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
11: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
1: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหม
11: อาจจะใช่ก็ได้เพราะมันมียัง
1: นี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
11: แล้วก็แปะยายมุมแล้วรอมัน
1: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสัวมีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
12: ไม่ครับ
1: แมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องนึงก็คือ
12: ห้อง
1: นิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
12: แล้วสรุปว่าไม่มีแมงมุมหรอ
1: มีเห็นขาไหม
12: จริงด้วย
1: นะครับ
11: แอบได
1: ้นี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี
12: ้ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
1: นี่ถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
12: มันเนียนมากเลยอะ
1: เนียนมากเลยเนาะ
12: ในหนึ่งรูลงไปอะคะ
1: ครับ
12: มันสามารถมีห้องลับได้กี่ห้อง
1: เพียงห้องเดียวเท่านั้น

0: นะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
1: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้งสนุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นทารันทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมีเป็นขาแต่ที่เราเห็นเป็น10ขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
2: โลกของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยกันค่ะเด็กทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติ

0: าดในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายเช่นของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซตตี้ฟอร์โอ้ต
3: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้ตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองแล้วคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมครับนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมครับนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่ที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมี

0: เนี่ยลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกอ่ะคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
1: มีไหมคะ
0: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะอ่ะเก่งจังเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: ตอบเสร็จนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะการนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
0: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับคืออะไร
1: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
0: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
0: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมครับครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
1: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
0: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
1: ประโยคอะไรเอ่ย
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
0: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
1: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วน เรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำประโยคแรกครับนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
1: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
0: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญสองส่วนกับประโยคสามัญแบบสามส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้ม ในประโยคนี้นักเรียน

0: ว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูว่ายังไม่ถูกนะครับนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าป๋อนะคะคำว่าป๋อป๋อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะป๋อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วป๋อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าป๋อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไร
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดาว
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะครับนักเรียน2ดวงเลยนะครับนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเลย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบครูเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นก

0: คำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าผึ้งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: แล้วว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล้อ
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำ

0: แล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาอ่ะเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคมีแล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคมีแล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังไทยที่บอกว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคำนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้เอาไปเพิ่มอีกคนละ1ดวง
1: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูรอ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนทำความเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนทรงเซ็งได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
0: ถูก
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรคะประโยคสามัญก็คือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะคะนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะคะนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2คนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทํา 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่ลักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่ไหมครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช
0: ่นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองกองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือมันเริ่มเลย
1: อันนี้จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์
1: อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอก

0: ลมผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วยค่ะ
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำล่ะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำ
1: ครับ
0: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบหนึ่งที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรคร
0: ับอันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
1: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเน
0: ี่ยมีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค่ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เดนซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เดนซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการการ์เดนซิตี้เฮอริเทจฟาวเดชั่น ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้โหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้น้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะแชร์เลนส์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: โอ้พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องน้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยครับเลยคือว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
1: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้า

0: แล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
0: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะเดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: ตรงนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
1: ครับ
0: น้ำปั๊มเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
0: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เรียงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
0: ชุดนี้ชุดประจำตัว
3: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี่
3: นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยครับ
3: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
3: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตเดี๋ยวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
4: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
4: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
4: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
0: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ถ้วยครับ
1: โอเค34
0: ครับ
1: ช้อนไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ค่ะ
3: เป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ๆถึง
4: ไม่ทัน
1: เอาไม่
4: ไม่ต้องจริง
1: อันนั้นเราเฟลนะเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
6: ว่าก็พี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยว่าจะทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะคะเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะแบบไปซื้อค่ะ
7: อ
1: ่
7: ะเอาตัวใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้ได้ขอบคุณมากเลย
8: เป็นชุดก็มี130
1: 40 100เหรอพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
6: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ

0: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
1: ้อ๋อครับ
0: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยางหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
1: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
2: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
1: นี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
0: เอาร้อนเหรอ
1: ร้อนอะเราลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังติ๊กสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
3: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450ถึง500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา80ถึง100ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ถูกต้องค่ะ
0: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
4: 45ชิ้นค่ะ
1: นี
4: ่
1: นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
5: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
5: เท่าไหร่
1: ครับ
4: กี่
1: ชิ้นครับ
4: 66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดเป็นร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงนะครับ
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยคร
1: ับ
5: ที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่ม

0: เพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้ฟอร์ออล
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมัน

แล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้ค่ะมันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นพอคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของมันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

้าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวเดียวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผิดพันธุ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามสั่งเป็นยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะอะค่ะ

มีจริงฮะอย่างที่เรียนนะครับว่าอาการชาที่เกิดขึ้นในบริเวณหว่างขาอวัยวะเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากการกดเบียดของตัวอานที่เราขี่จักรยานนะครับมันเกิดขึ้นจากอานเนี่ยนะครับที่เรามีอานอย่างนี้เวลาพอดีเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วข้อใหม่อย่างนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นประสาทผ่านพร้อมกับเส้นเลือดนะครับนี้พอเรานั่งถีบจักรยานเนี่ยจะเห็นว่าตรงจมูกจักรยานเนี่ยจะไปกดอยู่พอดีเลยนะครับในสรีระของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปรูปร่างอ้วนผอมที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะอานที่แตกต่างกันในกลุ่มบางคนเนี่ยการกดนั้นลงไปกดพอดีแล้วจากการถีบที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะทำให้เส้นประสาทนั้นทำงานเสียหายไปก็เกิดอาการชาขึ้นได้จริงๆแล้วเรื่องหมันเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่แต่จะมีผลในแง่ของที่ว่าการไปกดนะฮะก็มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเพราะว่ามันไปเลือดและเส้นประสาทนี่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศก็จะมีผลตรงนั้นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพักสักระยะหนึ่งจะดีขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะกลับไปมองว่ามีปัจจัยไหนที่จะแก้ไขได้ไม่ให้เกิดอาการชาครับตัวจักรยานเองไม่มากเท่ากับตัวอานและลักษณะการที่เราถีบแต่ถ้าเรานั่งเต็มก้นลงไปและถีบเป็นเวลานานนะแล้วอานมันเข้ามุมพอดีที่จะไปกดก็มีปัญหาจากการวิจัยเนี่ยฮะ เรื่องอานเนี่ย ก็พบอยู่ว่าอานที่ไม่มีจมูกอ่ะเป็นอานที่ไม่มีการกดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานนะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่ช่วยได้ก็เริ่มต้นจากตัวเชิงกรานของตัวเจ้าตัวเองซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับอันที่สองก็คืออานนี้พอแก้ได้นะรูปร่างของอานนะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆว่าเอ้ยลองไปถีบจักรยานเพื่อนซึ่งอานอีกลักษณะหนึ่งหรือเปลี่ยนอานยืมอานเพื่อนมาลองใส่จักรยานเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนั้นก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ตรวจสอบครับนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ถีบนะฮะเสื้อผ้าตัวกางเกงที่สวมใส่ถ้ามีการกดเบียดไปตรงเวรวางขามากก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ประกอบกันก็แก้ปัจจัยที่แก้ได้ปั่นจักรยานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการขับขี่การจราจรเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วรุนแรงถึงชีวิตได้เลยเป็นเรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุขภาพนะครับว่าปั่นให้เกิดประโยชน์นะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องรู้ตั้งแต่หนึ่งตัวคนปั่นว่าสุขภาพตัวเองอยู่ระดับไหนและการปั่นนั้นเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ควรจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการปั่นของเราไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนอกนั้นก็เป็นพวกเรื่องอากาศการดื่มน้ำอันนั้นก็เป็นลักษณะทั่วไปของกีฬาที่จะต้องคอยดูแลพวกนี้ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิน1ชั่วโมงเนี่ย

0: ประโยชน์ด้านสุขภาพนี้ไม่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับความเสี่ยงที่จะมีอันตรายจากการบาดเจ็บนั้นเพิ่มมากขึ้น
1: ในส่วนมุมมองของวิศวกรรมเนี่ยความพิการจะมีความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมซึ่ง2จุดนี้จะทำให้เกิดความพิการในระดับที่แตกต่างกันคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดหวังแล้วหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้หรือไม่เราไม่มีขาแล้วเราจะเดินได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยวิศวกรเราสามารถซ่อมได้ทุกอย่างเราสามารถทำให้จรวดเนี่ยขึ้นไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะซ่อมคนได้และทำให้คนเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตให้เหมือนปกติทำให้ความพิการเนี่ยเขาหายไปในแล็บผมเนี่ยก็จะพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะเราจะทำทุกอย่างอะเพื่อจะช่วยคนที่ตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยให้เขาสามารถที่จะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดบางคนคนนี้เขาอยากทานข้าวอันนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็นเครื่องที่จะช่วยเขาทานข้าวได้บางทีเขาอยากเดินไปไหนมาไหนนะเรานำเขานั่งวีลแชร์แล้วให้เขาบังคับเองได้สิ่งที่ออกไปจากนักศึกษาแต่ละคนนะซึ่งต่อปีเราผลิตนักศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรนักศึกษาแต่ละคนสามารถที่จะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงสิ่งที่เขาทำและทุกๆคนนะที่มาเรียนกับเราทุกคนมีเป้าหมายนะทุกคนอยากที่จะทำของบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสังคมเขาเพื่อที่จะกลับบ้านไปเขาสามารถทำให้คนที่เขารักเนี่ยใช้ได้แต่ละอย่างนะถ้าจะมองเนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจจริงๆมาจากคนที่เขาต้องการนะตรงนี้เราสอนเสมอว่าเฮ้ยผมไม่สนใจนะว่าของคุณจะดีไม่ดีหรือว่าสำเร็จไม่สำเร็จถ้าคนพิการใช้แล้ววันนี้เขายิ้มได้ผมโอเค
2: ความพิการนั้นเนี่ยคือภาพลักษณ์ที่เราเห็นคือสภาพร่างกายที่เชิงประจักษ์อาจจะขาดแขนขาหูตาแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าความพิการในความหมายทั่วไปพอเราเห็นคนที่ขาดอวัยวะขาดสภาพร่างกายที่ต่างไปจากอันเดิมเราเรียกว่าคนผิดปกติตรงนี้แหละมันเป็นการตอกย้ำว่าพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปละพอเรารู้สึกว่ามันลดคุณค่าเนี่ยพลังกายพลังใจพลังที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยแต่ของความเป็นคนเนี่ยมันสูญเสียไปสิ่งเหล่านี้น่ะคือเป็นสิ่งสำคัญว่าแม้เราจะแก้ไขปัญหาทางสภาพร่างกายให้เขากลับมาหรือใกล้เคียงกับปกติแล้วเนี่ยแต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสสังคมไม่โอบล้อมที่จะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นราชสุดาไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่สถานฟื้นฟูที่เราจะเน้นเรื่องทางกายทันทีที่เขาสามารถมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อมที่จะมาสู่ดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ฟื้นฟูเขาช่วยเหลือสนับสนุนบริการเขาเริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันเรียกว่าทักษะทางสังคมชีวิตประจำวันเราฝึกหัดในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ว่าเราจะเติมเขายังไงไม่ใช่เติมสภาพร่างกายนะก็แถมยังให้โอกาสอย่างอื่นด้วยเมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วเกิดแรงบันดาลใจต้องมีปฏิสัมพันธ์มีประสบการณ์ร่วมกับคนพิการถ้าคุณยังไม่ให้โอกาสคนพิการเข้าไปร่วมปฏิสัมพันธ์กับคุณเองยังไม่มีสร้างโอกาสให้ตัวเองไปเรียนรู้กับคนพิการเนี่ยยากมากเลยแต่ถ้าเรามองว่าคนพิการก็เหมือนเราเท่านั้นแหละนั่นก็คือการคืนความเสมอภาคให้กับเขา
3: คนเราเนี่ยเป็นผู้ล่ามาก่อนก็มีการล่าช้างจับลูกช้างตรงเนี้ยความรู้หรือพฤติกรรมที่ส่งผ่านในช้างเนี่ยก็จะฝังเข้าไปในสัญชาตญาณช้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นเราเป็นสิ่งที่คุกคามหรือว่าเป็นผู้ล่ามากกว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้ช้างหรือทำอะไรก็ตามกับช้างเนี่ยบางทีอาจจะไม่ปลอดภัย 100% นะครับเราต้องมองเขาเป็นสัตว์ป่าว่าเขามีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยช้างมีประสาทการส่งเสียงรับเสียงเนี่ยเป็นหลักที่ใช้สื่อสารกันในฝูงช้างโดยที่ช้างเนี่ยเขาจะใช้ช่วงคลื่นพิเศษที่เขาสามารถได้ยินเฉพาะในกลุ่มช้างด้วยกันเองก็คือช่วงคลื่นประมาณ5เฮิรตซ์ถึงประมาณ25เฮิรตซ์ช่วงคลื่นเนี้ยมนุษย์เราจะไม่ได้ยินหรือว่าสัตว์ผู้ล่าชนิดอื่นอย่างเช่นเสือโคร่งหรือว่าสิงโตเนี่ยจะไม่ได้ยินอันนี้ก็จะไปเป็นการหลบผู้ล่าอย่างนึงช่วง

0: คลื่นหนึ่งที่เราได้ยินก็คือเป็นช่วงคลื่นทั่วไปที่มากกว่า20เฮิรตซ์ขึ้นไปซึ่งมนุษย์เราสามารถได้ยินแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ไกลมากๆเป็น10กิโลเมตรเลยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าอินฟราโซนิกซาวด์ก็จะเดินทางได้ไกลเป็น10กิโลเมตรถ้าอยากให้ไกลจริงๆก็ช้างก็จะมีการส่งสัญญาณผ่านพื้นดินเป็นลักษณะพิเศษของช้างเลยที่ว่า
1: seismic wave
0: ครับก็คือส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นดินภาพพื้นดินไปก็จะไปได้ไกลกว่าอันนี้เป็นเสียงที่ช้างใช้สื่อสารเรียกกันภายในฝูงแล้วก็ลักษณะของอีกเสียงหนึ่งที่เขาใช้ขู่อันนี้จะคล้ายๆลักษณะจังหวะของมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนเครื่องหรือแม้กระทั่งเพิ่งเริ่มสตาร์ทเวลาที่ช้างถูกผู้ล่าคุกคามก็จะส่งเสียงลักษณะคล้ายจังหวะคล้ายๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแปรผันของพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่ซึ่งในเคสของเขาใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของคนในพื้นที่รอบเขาใหญ่เองแล้วก็นักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปสร้างแรงจูงใจหรือว่าการเรียนรู้ว่ามีการคุกคามที่จะทำอันตรายก็ได้จากในคลิปนะครับคนขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ทำให้ช้างไม่เข้าทำลายเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช้างจะตัดสินพฤติกรรมของผู้ล่าเนี่ยจากลักษณะการเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วไหมแล้วก็มีการส่งเสียงดังใส่เขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับในกลุ่มช้างเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมการยอมแพ้ไหมหรือสยบยอมกับตัวที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยจะเข้าไปแตะใช้งวงแตะที่บริเวณใบหน้าเหมือนกับก้มหัวหน่อยแล้วก็เข้าไปอย่างช้าๆอย่างเช่นในคลิปที่เขาใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่าตัวที่ออกนำหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวจ่าฝูงแล้วก็พฤติกรรมในฝูงเนี่ยโดนกำหนดโดยจ่าฝูงตัวนี้เพราะว่าจ่าฝูงตัวนี้ไม่ทำอันตรายคนตัวอื่นก็หยุดแค่นั้นสำหรับรถยนต์ที่เจอช้างแล้วขับผ่านอย่างช้าๆเนี่ยนะครับช้างก็จะไม่โดนรบกวนแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมโจมตีรถยนต์นะครับก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปจอดแล้วหยุดยังเข้าไปใกล้อีกแล้วส่งเสียงดังอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเห็นว่าช้างเข้าใกล้ถนนแล้วจะข้ามแล้วลักษณะนี้ครับขอให้ถอยดีกว่าถ้าเป็นสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันตัวเล็กกว่าเขาอีกส่วนก็คือมีคนอยู่ในจิตใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ล่าเมื่อช้างเจอกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมในการที่จะวิ่งเข้าหามากกว่ารถยนต์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวพยายามที่จะเข้าไปอย่างเคารพก็คือไม่ส่งเสียงดังรักษาระยะห่างให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะชินกับเรานะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาก็อาจจะเพี้ยนแล้วก็ทำร้ายเราหรือว่าหนีไปได้อะไรเงี้ยครับคำนึงถึงเสมอว่าเขาเป็นสัตว์ป่ามีพฤติกรรมอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากถ้าเรามีพฤติกรรมดีกับเขานะครับหลีกเลี่ยงการปะทะการเผชิญหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ช้างแต่ละพื้นที่มีความแปรผันของพฤติกรรมจะเข้าไปปฏิบัติตัวกับเขายังไงเนี่ย ก็ต้องคำนึงถึงว่าช้างแต่ละตัวแต่ละฝูงเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมตอนนี้ก็คือช้างมีปัญหามากๆในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าของเขาลดลงแล้วก็พื้นที่เกษตรเราเพิ่มขึ้นก็รักษาแหล่งอาศัยของเขาไว้แค่นั้นก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติการที่เขาออกมาเพื่อกินพืชไร่พืชเกษตรของชุมชนเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นสัญชาตญาณของเขาก็อยากให้หาทางออกด้วยความใจเย็นแล้วก็อดทนนะครับการป้องกันไร่เกษตรตามขอบป่าเนี่ยก็อาจจะใช้รั้วกึ่งถาวรนะครับที่สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะติดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไซเรนหรือว่าเสียงที่ดังหน่อยแล้วก็อยากเริ่มมีการทดลองในเรื่องของรั้วผึ้งเองเนี่ย ก็น่าจะทำได้นะครับถ้าชุมชนเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะอยู่ร่วมกับช้างหรือว่าแก้ปัญหาผลกระทบจากช้างป่าถ้าเราสามารถที่จะทำงานอนุรักษ์ช้างได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเมื่อมีระบบจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลพวกทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นอย่างเช่นหมูป่าเก้งกวางในพื้นที่ได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมสนใจทำงานเรื่องช้างด้วย
1: ผมคิดว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงณเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับข้อมูล

0: ือประมาณแสนกว่าคนละที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกมีผู้เสียชีวิตไปร้อยกว่าคน
1: ใน 100,000 คนเนี่ยครับที่มีอาการก็จะมีเป็นที่เขาเรียกว่าเดงกี้ฟีเวอร์หรือไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรงนะครับ 90% อีก 10% จะมีอาการที่รุนแรงที่เขาเรียกว่าเดงกี้เฮมอราจิกฟีเวอร์หรือช็อกครับหรือถึงตายนะครับปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์มหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศพัฒนาจนกระทั่งผ่านระดับสัตว์ทดลองและหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วเรากำลังเดินหน้าไปสู่การทดสอบในคนในปี2016การไปดูแลเรื่องแก้ไขเรื่องยุงทำได้ยากการดูแลเรื่องคนไข้ก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุดังนั้นควรจะป้องกันลงทุนและก็ลงแรงในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมา
0: ทีนี้ถามว่าการควบคุมยุงทำยังไงได้บ้างประเทศของเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีฝนตกในช่วงเดือนไหนของปีแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในแอ่งน้ำอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพยายามไอ้ตรงที่มันเป็นจานรองสำหรับตัวกระถางต้นไม้หรือว่าที่มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเราพยายามจะเทออกทิ้งซะให้หมดเพื่อเป็นการลดเรื่องของตัวแหล่งแพร่พันธุ์ยุงอันถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้อย่างทั่วถึงมันอาจจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ในบริเวณบ้านที่เราอาจจะตามหาไม่เจอจริงๆจริงๆเราก็ได้รับความร่วมมือหรือว่าการช่วยเหลือกับจากทางฝั่งราชการอยู่พอสมควรในแง่ของการไปฉีดยาที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการระบาดของยุงถูกไหมครับแต่เท่าที่ได้มีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคติดต่อเองเนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันมาว่าในการเข้าไปในพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่หลายๆครั้งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่เท่าที่ควรอาจจะด้วยความไม่สะดวกว่าการพ่นยาฆ่าแมลงการพ่นยาฆ่ายุงเองอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากว่ามีควันมีกลิ่นอะไรพวกแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยเองเนี่ยถึงทำให้การควบคุมโรคการควบคุมยุงเป็นไปได้ยากขึ้น
1: เมื่อพูดยุงและพูดถึงคนผู้ป่วยเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามที่จะอยู่ในที่มิดชิดอย่าให้เป็นเพราะท่านเป็นตัวที่แพร่เชื้อแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นครับนะเพราะฉะนั้นคนที่นอนห้องเดียวกันก็ต้องพยายามแยกห้องหรือว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องไม่ให้มียุงนะครับนอนหายใจพ่นอะไรต่างๆละอองหรือไอจามอะไรต่างๆเนี่ยไม่ติดครับแต่ว่าติดจากยุงผ่านกันยุงยุงไม่ใช่ยุงทุกตัวนะมีไวรัสไข้เลือดออกแต่ยุงในบ้านเราเนี่ยจะมีไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวมันเนี่ยครับจำนวนมากโรคไข้เลือดออกจะเลือกเอาเฉพาะยุงบางชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนเท่านั้นครับแม่ยุงเมื่อได้รับเลือดแล้วเนี่ยครับก็จะไปวางไข่ระหว่างที่วางไข่เนี่ยครับมันสามารถผ่อนถ่ายเชื้อไวรัสจากแม่ยุงไปสู่ลูกยุงได้ดังนั้นวงจรชีวิตการส่งถ่ายไวรัสมี2ระบบ1ระหว่างยุงกับคนระบบที่2ก็มีจากแม่ยุงไปไข่ยุงเมื่อไข่ยุงฟักออกเป็นตัวเป็นลูกน้ำเป็นตัวโม่งตัวโม่งก็จะออกไปตัวยุงบินได้ตัวยุงที่บินได้ก็จะมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวของมันแม้แต่ไอ้ยุงนั้นจะไม่เคยสัมผัสกับคนไข้ก็ตาม
0: ไข้เลือดออกเนี่ยมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสเวลาที่เข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้กับมันพอเวลาที่มันมีการต่อสู้กันมันก็จะมีการอักเสบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเชื้อตัวเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกพอมันถูกขยายออกจากแทนที่มันควรจะหดตัวอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสารน้ำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเล็ดลอดออกมาจากในเส้นเลือดเราจะค้นพบว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีภาวะเลือดข้นกว่าผิดปกติในช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเอาเลือดไปตรวจดูเมื่อมีปริมาตรของน้ำหรือว่าเลือดอยู่น้อยกว่าผิดปกติในเส้นเลือดเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเพลียกว่าผิดปกติอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่ในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากไปกว่านั้นเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ำมันจะถูกรั่วออกไปจากในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะไปรั่วอยู่ตรงไหนได้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะในปอดหรือว่าในช่องท้องสามารถรั่วได้ทุกอวัยวะสามารถรั่วได้ตลอดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีน้ำที่รั่วออกมาตรงแถวบริเวณ

0: ตับเราก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายโครงข้างขวาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีอาการแน่นท้องรู้สึกว่ามันเจ็บจังเลยเวลาที่เราไปเคาะหรือว่าเราไปจับสัมผัสกับมันอย่างรุนแรงอาจจะมีอาการแบบนั้นได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับมาพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้นะครับสัตว์ที่น้องป้าจะพาเพื่อนๆไปชมนั้นมันแฝงไปด้วยความน่าตื่นเต้นและก็น่าสงสารไปด้วยกันครับ
1: คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยทานแล้วแข็งแรงเอาอวัยวะต่างๆมากินแล้วแบบบำรุงร่างกายจริงๆแล้วไม่ใช่เลยซึ่งสัตว์ชนิดนั้นก็คือตัวนิ่มหรือว่าตัวลิ้นครับน้องปาร์ควันนี้คุณหมอจะพาน้องปาร์คไปพบกับภารกิจของสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ชนิดนี
2: ้อุ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยครับหมออ้อยผมชักอยากจะไปแล้วสิ
1: โอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปกัน
2: ครับ
1: เลาะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
1: Animal Speak

0: นี่ไงนี่ไงน้องปาร์คสวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คนะครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่หมอฟุ้ง
3: อ๋อพี่หมอฟุ้งได้ยินคุณหมออ้อยบอกว่าพี่หมอฟุ้งเป็นสัตวแพทย์แต่ทำงานด้านอะไรอะครับ
1: หลักๆแล้วทำงานด้านสัตว์ป่าครับแต่จริงๆแล้วสัตวแพทย์พอจบมาทุกคนเนี่ยจะเรียนทางด้านสัตว์

0: เลี้ยงและสัตว์ปศุสัตว์หมดนะครับแล้วก็ใครสนใจทำงานด้านไหนโดยเฉพาะพอเข้ามาทำงานก็จะทำงานด้านนั้นซึ่งของพี่หมอเนี่ยทำงานด้านสัตว์ป่าโดยตรงครับ
1: น้องป้าสงสัยไหมสัตว์ป่าเนี่ยมีตัวอะไรบ้างที่เราเรียกว่าสัตว์ป่ากันน้องป้าเคยเที่ยวสวนสัตว์ไหม
2: เคยครับเคยอยู่
1: น้องป้าเข้าไปปุ๊บเจอสัตว์อะไรเนี่ยสัตว์ป่าเกือบหมดเลย
2: ม้าลายด้วยครับ
0: ม้าลายก็ใช่แต่จริงแล้วมีสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายเลยทั้งโลกนี้มีสัตว์ป่าอาจจะเป็นล้านชนิดเลยน้องป้า
2: โอ้เยอะกว่าสัตว์เลี้ยงเลยใช่ไหม
0: โอ้โหเยอะกว่ามหาศาลไม่รู้กี่หมื่นเท่า
1: สัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างน้องปลาลองนึกสิ
2: มีหมามีแมวมีปลามีนก
1: แล้วบางครั้งเนี่ยคนก็เอาสัตว์ป่าเนี่ยกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงก็มี
2: งูครับ
1: งูก็ส่วนหนึ่ง
0: ใช่เต่าก็ใช่หร
1: อ
0: กแต่ว่าเต่ามันมีหลายชนิดหรืองูมีหลายชนิดบางชนิดเท่านั้นที่คนเอามาเลี้ยงได้แต่หลายชนิดยังอยู่ในป่า
2: ครับ
1: เห็นไหมสัตว์เนี่ยในโลกเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วส่วนใหญ่สัตว์ในโลกเราใบนี้คือสัตว์ป่าทั้งนั้นเลย
2: โอ้โหที่เราเห็นกันส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับน้องปาร์คแล้ววันนี้เนี่ยพี่หมอฟุ้งจะพาน้องปาร์คไปพบกับสัตว์ป่าอีกหนึ่งชนิด
2: ชื่อว่า
1: ตัวลิ้นหรือว่าตัวนิ่มครับ
0: น้องปาร์ครู้จักไหมครับ
2: รู้จักครับ
0: รู้จักรูปร่างหน้าตา
1: ไหมเคยเห็นไหม
2: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเห็นทางนั้นวันนี้มีโอกาสแล้ววันนี้มาที่นี่นะครับเดี๋ยวพี่หมอพาไปดูพร้อมยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: ทางนั้นเราไปดูกันเลย
2: ไปเลยครับลุยนะครับ

0: ครับเป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการดูแลเจ้าตัวนิ่มหรือตัวลิ่น
1: ครับ
0: แต่เดิมเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคอกม้า
1: อ๋อนี่มีม้าด้วย
0: ในนี้มีม้าอยู่จะเห็นว่าห้องแรกกับห้องที่2มีม้าอยู่นะครับแต่คราวนี้ในห้องบางส่วนเนี่ยเราก็มาดูแลเจ้าตัวนิ่มหรือตัวลิ่นนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้เราติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเพราะว่าห้องนี้จะมีตัวแม่และลูกที่เขาเป็นสัตว์ป่าของกลางแล้วก็มาอยู่ที่นี
1: ่
0: แล้
1: วเราก็ขโมยติดกล้องวงจรปิดไว
0: ้ส่วนหนึ่งสัตว์ป่าของกลางเนี่ยเราจะปล่อยให้ขโมยไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ในการดำเนินคดีซึ่งสัตว์ป่าของกลางเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจับแล้วส่วนหนึ่งก็จะส่งมาที่เราเพื่อให้ช่วยในการฟื้นฟูดูแลสุขภาพก่อนที่จะไปปล่อยป่าหรือว่าจะเข้าไปอยู่ในสถานีเพาะเลี้ยงที่อื่น
1: คราวนี้การที่เราถ่ายเนี่ยเพื่อเอาไปศึกษาด้วยดูพฤติกรรมด้วย
0: ถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทุกๆประเทศเลยที่มีตัวนิ่มหรือตัวลิ่นอยู่เนี่ยเรามีข้อมูลของเขาน้อยมากๆน้อยจนแทบไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วควรจะต้องเลี้ยงหรือดูแลยังไง
1: นี่ไปดูตัวจริงดีกว่าน้องปาร์ค
2: แล้วตัวนิ่มนี่มันมีแบบแหล่งกำเนิดจากเอเชียหรือยุโรปครับ
0: ถ้าในกลุ่มนี้ในเอเชียก็มียุโรปไม่มีครับแล้วก็มีที่แอฟริกาที่แอฟริกานี่จะมี
2: เมืองร้อนอะไร
0: ใช่ครับในกลุ่มเมืองร้อนนะครับซึ่งตอนแรกๆที่เราได้มาเนี่ยครับเราใส่ทุกตัวไว้ในห้องเดียวกันแล้วเราพบว่ามันมีปัญหา
1: ก็คือเครียด
0: ด้วย
2: มันทะเลาะกันนะครับ
0: ก็ไม่เชิงทะเลาะกันละครับแต่โดยปกติแล้วสัตว์พวกนี้เขาจะอยู่ต่างคนต่างอยู
1: ่ตัวใครตัวมัน
0: คราวนี้พอมาอยู่รวมกันปุ๊บอะไรก็นี่มีปัญหาเรื่องการแย่งกันแล้ว

0: เห็นไหมเนี่ยน้องปารู้ไหมว่าทำไมมันชอบมุดอยู่ในนี
1: ้มันอายมันกลัวหรือมันไม่คุ้นครับ
0: จริงๆแล้วไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นสัตว์หากินกลางคืนดังนั้นเนี่ย
1: นกฮูก
0: ไม่ใช่นกฮูกก็หากลางคืน
2: กลางคืนเหมือนก
0: ัน แต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่กลางคืนเนี่ยเขาจะแอคทีฟจะตื่นตัวหาอาหารกินกลางวันจะนอนใช่ไหมครับคุณหมอฟง
2: ใช่ครับแล้วก็โดยปกติแล้วพอเวลากลางวันที่เขานอนเนี่ยเขาจะหาโพรงอาจจะเป็นโพรงไม้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นโพรงดินหรือโพรงหิน
1: มันอบอุ่นนะครับ
2: ถูกต้องครับถูกต้องประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องความอบอุ่นและความเย็นเรื่องอุณหภูมิเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยแต่คราวนี้เขาไม่ได้ต้องการอุ่นมากหรือไม่ได้ต้องการเย็นมากมันมีความเย็นที่เขาต้องการพอเหมาะพอเจาะอยู
0: ่
2: อาจจะอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิที่ประมาณสัก25 26 27องศาเพราะนั้นเขาจะหาอุณหภูมิแบบเนี้ยในการที่เขาอยู
1: ่
2: แต่คราวนี้ถ้าเป็นในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามโพรงไม้นะครับในบางฤดูแล้วไปอยู่ตามซอกหินในบางฤดูแต่พอมาถึงที่เนี่ยเราขนต้นไม้ใหญ่ๆมาไม่ได้นะครับเราก็อาจจะต้องดัดแปลงมีอะไรบ้างที่จะมีความเย็นมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับที่เขาอยู่ตามธรรมชาติเราก็พบว่าเจ้าท่อที่เราใช้ในการก่อสร้างเนี่ยครับบางรุ่นบางแบบคือท่อใหญ่หินเนี่ยมีอุณหภูมิต่างๆใกล้เคียงกันแล้วก็จัดมาให้เขาอยู
0: ่เขาเลือกใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเลือกให้เขาอยู่ในที่มีหญ้
2: า
0: ที่มีหินที่มีดินเขาก็จะเลือกเขาเองว่าเขาชอบแบบไหน
2: ซึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเรามีความรู้เรื่องนี้น้อยมากเพราะนั้นเราก็ต้องทดลองวิธีการทดลองเราก็จัดหลากหลายแบบเลยในห้องนึงก็มีจัดอุปกรณ์3อย่าง4อย่าง5อย่างแล้วสังเกตดูว่าเขาเลือกที่จะอยู่ตรงไหนแล้วเราค่อยหาเหตุผลว่าน่าจะเพราะอะไร
1: ครับแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องออกหากินตอนกลางคืนมันกินอะไรเป็นอาหารนะครับ
2: ถ้าชื่อของเขาเจ้าแพนกอลินเนี่ยชื่อภาษาไทยเรียกว่าตัวกินมดเป็นสัตว์กลุ่มตัวกินมดเพราะนั้นอาหารหลักของเขาก็คือมดแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มดอย่างเดียวอาจจะเป็นทั้งมดทั้งปลวกโดยเขากินทั้งตัวที่เป็นมดตัวจริงๆอย่างที่เราเห็นที่กัดเจ็บๆนะครับกับที่เป็นตัวอ่อนที่เป็นไข่ที่อยู่ในรังโดยเฉพาะอย่างไข่เนี่ย
0: ตัวมด
2: กลางรังเนี่ยโอ้โหชอบมาก
1: มดแดง
2: ใช่มดแดงก็เป็นมดชนิดนึงที่เขากินแต่กลุ่มนึงก็จะเป็นมดไม้ที่ตัวสีน้ำตาลนะคร
1: ับ แล้วมันมีฟันไหมครับมันมีฟันไหมครับ
2: พวกนี้เป็นตัวกินมดแต่ว่าไม่มีฟันครับ
1: ไม่มีฟันแล้วมันจะเคี้ยวยังไงอะครับ
2: ปกติแล้วเขาไม่เคี้ยวเลยครับวิธีการที่เขาหาอาหารก็คือใช้ลิ้นที่ยาวเป็นพิเศษแนบลิ้นออกมาแตะที่ตัวสัตว์ใช่ครับทำท่าได้เหมือนมาก
0: เหมือน
2: แต่ที่ตัวมดแล้วก็ดึงเข้าปากไปแล้วก็กลืนเลยนะครับ
0: ไม่ต้องเคี้ยว
2: ไม่ต้องเคี้ยว
0: ใช้ลิ้นตวัดคือลิ้นจะจับเอาไว้เหมือนจะแตะตัวมดแล้วก็จะติดลิ้นเข้าไปโดยลิ้นพวกนี้ยาวยาวมากลึกถึงซวงอกเลยไหมฮะ
2: ลิ้นเนี่ยกลางอกเลยครับ
0: ลิ้นเขาอยู่ข้างในเนี่ย
2: ถ้าเป็นตัวนิ่มในเอเชียเนี่ยโคนของลิ้นเนี่ยจะมีจุดเชื่อมต่อมาจนถึงกลางอกแต่ถ้าเป็นลิ้นของแอฟริกาเท่าที่เคยผ่าซากมาไปจนถึงด้านข้างของซี่โครงเลย
0: 10เรื่องน่ารู้ของตัวนิ่มมีวิวัฒนาการอยู่บนโลกมากกว่า49ล้านปีปัจจุบันพบ8ชนิดบนโลกโดย4ชนิดอยู่ในทวีปเอเชียและอีก4ชนิดพบในทวีปแอฟริกาลิ้นของตัวนิ่มสามารถยืดออกมาได้ยาวมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นใดบนโลกเมื่อเทียบกับความยาวลำตัวอาจจะยืดออกมาได้ยาวราว 20-40 เซนติเมตรแล้วแต่ชนิดและขนาดตัวแพนโกลินมีรากศัพท์มาจากภาษามาเลย์ที่แปลว่าม้วนขดเป็นก้อนกลมตัวนิ่มเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงไม่กี่ชนิดบนโลกที่มีเกล็ดปกคลุมลำตัวเกล็ดบนตัวนิ่มเกิดจากสารเทราตินเป็นสารเดียวกับเล็บของคนกรงเล็บของสัตว์นอแรดจงอยปากของนกตัวนิ่มมีเกล็ดที่แข็งแรงมากปกคลุมลำตัวเพื่อป้องกันการกัดทำร้ายจากสัตว์อื่นโดยการม้วนตัวแต่ส่วนท้องของตัวนิ่มไม่มีเกล็ดจึงเป็นจุดอ่อนทำให้ถูกผู้ล่าทำร้ายได้ตัวนิ่มสามารถขับสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดและมีกลิ่นฉุนออกจากบริเวณต่อมก้นเพื่อขับไล่ศัตรูสายตาของตัวนิ่มไม่ดีนักจึงพัฒนาการดมกลิ่นและการได้ยินมาเพื่อใช้ในการหาอาหารเชื่อกันว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีตัวนิ่มถูกจับไปประมาณ1ล้านตัวโดยในปี2013มีการประมาณการว่ามีตัวนิ่มถูกฆ่าไปแล้วประมาณ 40,000 ถึง 80,000 ตัวตัวนิ่มบางชนิดจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และบางชนิดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งตามบัญชีของ IUCN
1: สมมติว่าถ้าไปรูปมันแล้วโดนตรงไหนแล้วมันจะไม่ชอบไหมครับผมกลัวตรงนี้นี่แหละเหมือนหมาเหยียบหางหมามันก็จะโกรธ
2: จริงๆก็อาจจะเกือบทั้งตัวเลยเพราะว่าการที่เขาเป็นสัตว์ป่าเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตหนึ่งของนิ่มตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เคยพบเจอมนุษย์มาก่อนเลยในชีวิตอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่มาเจอเรา เพราะนั้นช่วงเวลาตอนต้นเนี่ยเขาจะตื่นกลัวเรามากแต่ด้วยความที่เราค่อยๆทำความคุ้นเคยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆให้อาหารช่วยเหลือไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มชินนะครับก็จะปรับตัวให้อยู่กับเราได้

0: แล้วตัวที่มันป่วยกับไม่ป่วยมันแตกต่างกันยังไงครับแล้วมันป่วยแบบไหนบ้าง
1: จริงๆแล้วเราสังเกตได้ตั้งแต่วันแรกที่เขามาเลยนะครับเพราะว่าเวลาคนเขาไปจับจากป่าแล้วมาขายเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเอาไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นอาหารเขาก็ไม่ได้ให้น้ําเขาก็ไม่ได้ให้เพราะนั้นมาถึงเวลาทางเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจที่เขาจับเนี่ยแจ้งมาทางที่คณะทีมงานเราก็ไปรับพอไปรับกลับมาปุ๊บสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางตัวนี่คือตายมาแล้วอยู่ในถุงแล้วก็ตายมาเลยนะครับอาจจะประมาณสัก 10-20%
2: คือป่วย

0: ่ป่วยหนักไง
1: ที่ป่วยหนักมาแล้วแล้วก็ตายมาเลยแล้วก็บางตัวเนี่ยอาการที่เห็นได้ชัดก็คือไม่มีแรงนอนนิ่งเลยแต่ยังหายใจอยู่ครับพวกนี้ก็จะนอนนิ่งไม่บางตัวก็ยังหายใจอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีแรงที่จะเดินแล้วแต่บางตัวก็ยังพอจะเดินไหวพอจะเดินได้บ้างแต่ว่าพอถึงจะกินอะไรเนี่ยไม่อยากจะกินแล้วครับแล้วก็จะเหลือบางตัวที่สุขภาพยังพอไปได้นะครับคราวนี้เราจะเทสว่าเขาพอไปได้หรือไม่ได้เนี่ยเรามาเริ่มต้นเราให้ใช้วิธีการให้กินน้ำเลยนะครับพอมาถึงเนื่องจากว่าเขาอาจจะขาดน้ำมา3วัน7วันหรือว่า2อาทิตย์ด้วยซ้ำไปมาถึงเราดูการกินน้ำพอถึงดูการกินน้ำปุ๊บเราสามารถแบ่งกลุ่มได้ว่าตัวเนี้ยอ่ะร่างกายพอไหวแล้วเราก็จัดมาอยู่กลุ่มหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งถ้าเผื่อว่าเขากินน้ำไม่ได้เราเริ่มให้น้ำเกลือเลยนะครับเราก็ต้องพยายามช่วยชีวิตเขาให้เร็วที่สุด
2: ครับแล้วที่นี่มีตัวป่วยกับตัวไม่ป่วยให้ดูไหมครับ
1: ก็เดี๋ยวถ้าเผื่อจะดูก็อีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งปกติแล้วเราจะแยกระหว่างตัวป่วยกับตัวสุขภาพแข็งแรงออกจากกัน
2: ครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพาไปดูอีกห้อง
2: นึ
1: ง
2: ได้เลยครับมารอตรงนี้เลยสวัสดี
1: เข้ามาเลยครับเข้ามาเลย
3: เข้าไป
1: ปักเข้ามาเลยครับ
2: หมอฟงครับทำไมมันติดกันอย่างนั้นนะครับ
1: อ๋ออันนี้เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติเขาครับน้องวัดก็คือในตัวนิ่มเนี่ยถ้าเผื่อว่าตั้งแต่เป็นตัวลูกเลยพอเขาคลอดออกมาตัวเล็กๆเนี่ยครับเขาก็จะเกาะหางแม่แบบเนี้ยครับ
3: แม่ไปไหนลูกไปด้วย
2: ติดแม
3: ่เหมือนเป็นเปลเลยเป็นเปลเลย
1: เหมือนถ้าเป็นคนก็คือจะอุ้มลูกแต่ว่าวิธีการอุ้มของนี
3: ้
1: นะครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงพฤติกรรมเดิมของเขาอยู
3: ่
1: นะครับไปไหนก็จะเกาะติดกันแล้วเนี่ยเป็นอีกเหตุผลนึงที่พอเวลาเราเลี้ยงตัวนิ่มแล้วเลี้ยงตัวใหญ่อยู่รวมกันหลายๆตัวไม่ได้เพราะพอเวลาเขาเกาะมาปักสังเกตเห็นไหมครับเขาใช้เล็บเนี่ยเกาะที่หางแน่นเลยซึ่งบางตัวใช่มันจิกถ้าเผื่อว่าเป็นตัวใหญ่ไปเกาะตัวเล็กปุ๊บกล้ามเนื้อของตัวเล็กผิวหนังตัวเล็กเนี่ยจะรับไม่ไหวแล้วจะเกิดเป็นแผลได้ง่าย
3: นี่ไหมนี
1: ่แล้วแผลก็จะอักเสบ
3: ตัวเกาะก็ตัวใหญ่กว่าตัวนั่นก็ตัวเล็กกว่า
2: แล้วแผลนี่มันสามารถแบบว่าถึงเนื้อแบบลึกลงไปได้เลยหรือเปล่าคร
1: ับ
2: หรือเป็นแค่แผลถลอก
1: โอ้ลึกเลยครับเพราะว่าเล็บของเขาเนี่ยจริงๆแล้วตัวกินมดหรือตัวนิ่มตัวลิ้นเนี่ยครับเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิ้นชวาเป็นสัตว์ที่กินมดที่อยู่บนต้นไม้เป็นหลักในขณะที่ลิ้นจีนเนี่ยหากินปลวกเป็นหลักคราวนี้นิ่นที่เราได้รับการดูแลอยู่ตรงนี้ครับเป็นตัวที่ปีนต้นไม้เป็นหลักเพราะนั้นเล็บเขาจะยาวมากเขาเพื่อที่จะได้
3: เกาะ
1: ตายต้นไม
2: ้เหมือน
1: ได้แข็งแรง
2: มีดแทงมาเลยคร
1: ับ ใช่แล้วครับโอ้โหเหมือนมีดคมๆเล็กๆเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเขามาเกาะแขนเรานี่รู้สึกเลยเจ็บเลยครับ
3: เจ็บ
2: แล้วอันนี้คือนิ่มที่ป่วยอยู่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับกลุ่มนี้ที่ป่วยอยู่ซึ่งปกติแล้วทุกห้องเนี่ยพอเวลาเช้ามาเราจะทำความสะอาดแต่ว่าห้องที่ป่วยเนี่ยพี่หมอจะให้เจ้าหน้าที่เขาเว้นการทำความสะอาดไว้ก่อนจุดประสงค์หลักคือเราจะได้มาดูว่ามูลของเขากับฉี่ของเขาที่เห็นอยู่ตรงหน้าน้องปั๊กเนี่ยเป็นมูลกับฉี่นะครับดูสภาพของมูลเขาว่าใกล้เคียงปกติแล้วหรือยังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราวัดได้นะครับว่าสัตว์ที่มีสุขภาพดีไม่ดีเนี่ยถ้าเราดูจากฉี่เขานะครับเราจะเห็นว่าเป็นน้ำใสๆออกมาแต่ถ้าเผื่อผิดปกติเนี่ยบางทีฉี่เขาจะเหลืองเกินไปนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีเมือกมีเลือดติดไว้ด้วยในขณะที่มูลเขาเนี่ยก็ถ้าเผื่อว่าปั้นตัวออกมาเป็นก้อนได้ดีนะครับก็แสดงว่าระบบทางเดินอาหารของเขา
2: แข็งแรงแล้ว
3: น้องป้าดูครับเห็นหัวไหมหัวมดเนี่ยอยู่ในอุจจาระเขาเลยเนี่ย
2: โอ
3: ้ซึ่งมันแตกต่างกับตรงนู้นนี่ดูนี่ดูอ่ะ
2: เป็นดินเลย
3: ตรงนี้ก็จะเป็นดินเห็นไหมอันนี้ขี้มันแตกต่างกันเพราะว่าอะไรครับคุณหมอฟู
1: เพราะว่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับทางสุขภาพของเขาถ้าเผื่อว่าตัวไหนที่สุขภาพดีเนี่ยระบบทางเดินอาหารการย่อยอาหารของเขาจะทำหน้าที่ได้เต็มที่ย่อยดีแล้วก็ปั้นเขาเรียกว่าปั้นมูลของเขาออกมาได้เหมือนตามธรรมชาตินะครับอย่างเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวนี้จะเห็นว่าเขาปั้นมูลมาเป็นก้อนได้ดีนะครับ
2: แล้วเวลานิ่มป่วยเนี่ยมันจะฟื้นตัวระยะเวลาของการฟื้นตัวมันใช้เวลานานแค่ไหนคร
1: ับ จริงๆแล้วมันเป็นคำถามที่ดีมากครับน้องปั๊กทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นอะไรถ้าเขาป่วยเป็นประเภทแบบร่างกายอ่อนเพลียธรรมดาเนื่องจากขาดน้ำขาดอาหารอันนี้จะฟื้นได้ไวแต่ถ้าเผื่อว่าเขามีโรคมาด้วยเพราะว่าในเวลาที่คนเขาจับสัตว์ป่าของกลางมาขายเนี่ยเขาก็เอามารวมๆกันแล้วยัดใส่รถ
2: บางตัวก็มีเชื้ออะไร
1: ใช่บางตัวป่วยอยู่แล้วมันก็แพร่เชื้อให้ตัวอื่นเลยคราวนี้แพร่เชื้อให้ตัวอื่นปุ๊บคราวนี้เจ้าตัวใหม่พอติดโรคปุ๊บอันนี้จะรักษายากแล้ว

0: เป็นไงบ้างน้องปาร์คได้จับตัวนิ่มเป็นรู้สึกไงในจินตนาการกับความจริงนี่เป็นไง
1: ตอนแรกในจินตนาการเห็นตอนแรกมันจะเป็นเกล็ดๆใช่ไหมจะเป็นชั้นๆใช่ไหมครับพอจับไปแล้วมันจะเนียนๆนะครับมันเหมือนพื้นไม
0: ้
1: สำหรับผมนะ
0: แต่พอจริงพอจับแล้วไม่มีความน่ากลัวเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นตัวที่
1: ชอบ
0: น่ารักแล้วก็ไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้น
1: ครับมันกัดไม่ได้ครับถ้ากัดได้ผมกลัว
0: ไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้นจนคนนี่แหละมันล่ามัน
2: โดยปกติแล้วหลังจากที่เขามาอยู่ที่เนี่ยเราบำรุงสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพเขาขึ้นมาแต่ก่อนที่จะปล่อยปลาเนี่ยครับก่อนที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเราต้องมั่นใจว่าสุขภาพเขาดีจริงๆก่อน
0: แข็งแรงพอแล้ว
3: สำหรับขั้นตอนการตรวจสุขภาพของตัวนิ่มนั้นสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ครับลำดับแรกทำการตรวจสอบข้อมูลไมโครชิปที่ฝังเอาไว้ต่อมาทำการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวเพื่อดูการเจริญเติบโตของตัวนิ่มและสุดท้ายต้องมีการเจาะเลือดตรวจเพื่อดูความสมบูรณ์ของตัวนิ่มก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติซึ่งการเจาะเลือดตรวจทำได้ยากมากครับเพราะเราไม่สามารถมองเห็นเส้นเลือดจากภายนอกได้เลยครับ

0: คราวนี้ก่อนที่เราจะเอาตัวนี้ไปปล่อยน้องปาร์ค
1: ครับ
0: น้องปาร์คเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากว่าตอนกลางคืนแล้วเนี่ยมันค่อนข้างอันตราย
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวนี้อย่างที่น้องปาร์ครู้มันจะแอคทีฟช่วงกลางคืนใช่ไหมครับเราต้องรอดึกนิดนึงเพื่อนำไปปล่อยนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ก่อนที่เราจะไปปล่อยผมอยากให้พี่ฟุ้งเนี่ยช่วยฝากข้อคิดอะไรให้กับท่านผู้ชมและก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านนิดนึงครับ
2: ครับก็สำหรับผู้คนทุกท่านเลยนะครับจะเห็นว่าวันนี้ทั้งวันที่เราได้ติดตามมาเนี่ยเราจะพบถึงความยากลำบากในการช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ที่เรายังไม่มีในสัตว์กลุ่มนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวนิ่มเท่านั้นอีกสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะครับที่เรายังไม่มีความรู้เขามากพอเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยเขาเนี่ยเรายังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที
0: ่
2: ทุกวันนี้เราพยายามที่จะช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะพาเขากลับสู่บ้านเดิมนะครับผลประโยชน์จากการที่คนบางกลุ่มบางคนไปล่าเขามาจากในป่าเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์อาจจะได้เงินเล็กๆน้อยๆแต่อย่างวันนี้เราจะเห็นเลยว่าปัญหาตามมามันเยอะแยะมากมายนะครับเราจะต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งกำลังคนที่จะมาช่วยเหลือเขานะครับมันอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับว่าอย่างน้อยก็มีส่วนหนึ่งที่เราสามารถพาเขากลับบ้านได้แล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะทำได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผม
0: นี่เป็นแค่ตัวอย่างของสัตว์ป่าชนิดเดียวที่เราเอาเขามาจากป่ายังมีอีกมากมายที่เราเอาเขามาแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลย
1: น่าสงสารมาก
0: ครับวันนี้อย่างน้อยก็โชคดีนะครับที
1: ่
0: เรามีสัตวแพทย์ท่านนี้แล้วก็ทีมงานคุณภาพที่ช่วยเหลือสัตว์ป่าตลอดมานะครับ
2: จริงๆแล้วยังมีอีกมากมายเลยนะครับทีมเรามีเป็นร้อยไม่ใช่เฉพาะแค่ที่สถาบันเราที่เดียวนะครับหลายๆที่ก็ทำงานร่วมไม้ร่วมมือกัน
0: คร
2: ับแล้วหวังว่าจะได้รับความร่วมมือดีๆอย่างนี้ตลอดไป
0: ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะล้ำลาท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณคุณหมอฟุ้งนะครับวันนี
1: ้
0: ขอบคุณครับทั้งวันเลย
2: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: และภารกิจสุดท้ายของวันนี้ก็คือการพานิ่มกลับบ้านคงไม่มีความสุขใดเท่ากับเราได้อยู่บ้านของเราเองจริงไหมครับ

0: ราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้
0: น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N tAquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำเสนอกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งในวันนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมในโมดูลสุดท้ายคือโมดูลที่5อาสาสมัครพิทักษ์ป่าโดยกิจกรรมในตอนนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ร่วมอนุรักษ์พิทักษ์ป่าณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
1: ่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราได้ยินข่าวเสมอครับถึงการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจบางชนิด

0: ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเราต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยทำเท่าไรมิดลจึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาลัยครับที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังบัณฑิตไทยรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ตนเนี่ยมีอยู่ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีจิตสำนึกในการที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นในโอกาสที่เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาลัยมิดลอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์สำคัญเพราะว่าในมหาลัยมิดลเนี่ยเรามีนโยบายทางด้านการศึกษาอยู่ว่าเราไม่ต้องการที่จะปลูกฝังเฉพาะวิชาชีพหรือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆให้แก่นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการจะปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่มีความสำคัญที่บัณฑิตของเราเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ออกไปเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแต่เรามุ่งหวังให้เขาออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่เราก็ต้องหันมามองดูว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในสังคมไทยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็เป็นจุดที่เราจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแก้ไปที่การปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตของมหิดลและบัณฑิตของทุกๆมหาลัยนะครับให้มีนึกในการที่จะหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบต่อไป
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยและได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตรเป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง 400 ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลประกอบด้วยป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบชื้นป่าดิบเขาทุ่งหญ้าและป่ารุ่นหรือป่าเหล่าพืชพันธุ์มี 3,000 ชนิดนกมี250ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม67ชนิดซึ่งได้แก่ช้างเสือชนีกวางและหมูป่าเป็นต้น
2: ในส่วนของไม่โดนเองนะครับเรื่องของกิจการนักศึกษานะครับเราส่งเสริมนะครับให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการบันทึกกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่นักศึกษาทำเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายกิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมเรื่องของจิตอาสานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่โดนส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกิจกรรม ABU Ranger เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยของการเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับให้รักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมีจิตสาธารณะด้วยนะครับในการที่จะหวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าในส่วนของการพัฒนานักศึกษาเนี่ยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่อง transformative education นะครับก็จะส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยนะครับพัฒนาจนมีอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาลัยมิดลก็คือ altruism นะครับก็อย่างคำขวัญที่บอกว่าอัตนังวังกะเรนะครับเพราะนั้นถ้ามองแล้วก็คือว่าเราพัฒนานักศึกษานะครับให้เขามีพัฒนาการมีทั้ง core value นะครับก็คือทั้ง7ตัว MSIDL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้การพัฒนาผ่านกิจกรรมนะที่เรียกว่าเป็นกรรมสำหรับสูงนะครับ
1: สำหรับนักศึกษาที่ออกไปเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้จากการอบรมตลอดโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าณอุทยานต่างๆเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยน้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แต่ละแห่ง
3: พืชที่เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารของพวกสัตว์ป่านะครับแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็เอา

0: เนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์นะครับที่เอามากินกันนะครับก็คือมะไฟเห็นไหมเห็นมะไฟว่ากำลังมีลูกอยู่เต็มเลยแต่มันยังไม่เหลืองแต่ว่าลูกดิบเนี่ยยังจะไม่มีตัวอะไรมากินเท่าไหร่ต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับเวลาพวกสัตว์ป่ามากินสัตว์ขนาดใหญ่อะอย่างเช่นช้างเนี่ยนะครับรู้ว่าตรงไหนมีมะไฟเนี่ยช้างกินโดยการล้มทั้งต้นเลยนะครับล้มทั้งต้นเลยเพื่อกินมะไฟแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติอะใช่ไหมก็คือช้างกินมะไฟไปเนี่ยแล้วเวลาช้างถ่ายมูลออกมาเนี่ยมูลของช้างเนี่ยก็มีเมล็ดของมะไฟอยู่มันก็สามารถช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์เมล็ดได้ดีหลายๆชนิดเลยนะครับกระจายพันธุ์โดยช้างนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราที่ใบใหญ่ๆเหมือนพัดเนี่ยก็คือต้นค้อนะฮะก็จะเป็นลักษณะเด่นเลยครับของป่าดิบนะครับป่าดิบชื้นหรือป่าเนี่ยนะฮะจะเห็นต้นค้ออยู่ใบของค้อเนี่ยถ้าเห็นใบที่มันหักแล้วพับลงมาเนี่ยเวลาเรามองขึ้นไปใต้ใบจะมีค้างคาวนอนอยู่ค้างคาวชนิดเนี้ยนะครับจะกัดขอบใบตรงกลางเนี้ยให้มันหักลงมาแล้วก็เอาเป็นไว้เป็นที่หลบซ่อนตัวเองเครื่องงูเห่านะครับมันจะมีกลิ่นหอมมากนะครับใบของเครื่องงูเห่าเนี้ยหอมมากนะครับก็เอาไว้รับประทานกับน้ำพริกหรือกับลาบอะไรพวกเนี้ยครับเครื่องงูเห่าเนี้ยจะขึ้นอยู่ในป่าดิบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรพอเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยจะรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่ามันทำไมเย็นแล้วก็ทำไมครับแสงส่องลงมาที่พื้นเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่าที่เป็นป่าดิบนะครับจะเห็นว่าประมาณ3:30เราต้องตั้งแคมป์แล้วนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยน้อยมากนะครับนี่ขนาดตอนนี้2:00นะครับนี่ยังไม่ได้เดินเข้าป่าจริงๆเลยใช่ไหมแสงก็น้อยพอสมควรใช่ไหมครับจะไม่เหมือนกับข้างนอกพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งใบยาวๆแล้วก็ท้องใบเนี่ยสีนวลๆพวกเลือดควายเลือดกวางนะครับพวกนี้เป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะครับเวลามีลูกเนี่ยผลข้างในเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงสดเลยนะครับนกเงือกเนี่ยชอบมากนะครับเป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะฮะเวลาเราถากเปลือกไปเนี่ยนะฮะมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาเหมือนเลือดเลยยางเหมือนเลือดเลยเห็นต้นที่เพิ่งขึ้นไหมฮะนะครับแตกมาจากเง่าที่อยู่ใต้ดินนะครับมันจะยุบตัวไปพักหนึ่งแล้วพอฝนตกเนี่ยถึงฤดูกาลใหม่เนี่ยมันจะแตกออกมานะครับอันนี้เป็นพวกกระเจียวชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าว่านมหาเมฆเป็นพืชที่อยู่ในวงขิงข่านะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่มีดอกนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงมากกฤษณารู้จักไหมที่เคยได้ยินข่าวไหมที่ว่าเขาจับไม้กฤษณานะครับเขาใหญ่ทับลานปางสีดาตาพยาเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยของไม้กฤษณานะครับอันนี้ก็เป็นกล้านะครับยังเป็นต้นกล้าอยู่กล้าของกฤษณาเวลาจะทำให้เกิดกฤษณาเนี่ยอย่างเช่นลมพัดกิ่งหักหรือว่าเกิดอะไรโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับต้นไม้จะสร้างสารที่เรียกว่าสารกฤษณาเนี่ยนะครับพวกเชื้อราอะไรเนี่ยจะเข้าไปอินเฟกต์อยู่ข้างในแล้วก็ต้นไม้จะสร้างสารออกมาอีกทีนึงนะครับส่วนสำหรับในพวกพรานป่าเนี่ยที่เขาหากฤษณาเนี่ยเขาจะไปเจาะไว้เข้าไปเจอกี่ต้นก็เจาะไว้หมดเลยนะครับแล้วเขาจะคอยเข้าไปดูว่าที่เปลือกที่ไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมีกฤษณาหรือยังนะครับถ้ามีเขาถึงจะโค่นเพราะฉะนั้นเข้าไปเจาะแบบเนี้ยนะครับต้นไม้ก็ทำไมฮะตายแน่ๆใช่ไหมฮะก็ต้องไปการทิ้งไว้ลักษณะของใบเนี่ยเด่นมากใบจะไม่ค่อยเห็นเส้นใบเท่าไหร่นะครับใช่ไหมเส้นใบเห็นแต่ว่าเส้นแขนงใบเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ใบเดี่ยวเรียงสลับนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูนี่ครับเห็นนี่ไหมฮะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีใบ2แบบนะครับใบแห้งๆใบหนึ่งแล้วก็ใบสีเขียวใบหนึ่ง จำฮะ
1: ข้าหลวง
0: ไม่ใช่
1: น
0: า
1: คราช
0: ไม่ใช่กระแตไต่ไม้ใช่ป่ะกระแตไต่ไม้นะครับเป็นเฟิร์นเนี่ยครับที่อยู่ตามลำต้นเนี่ยครับเป็นเฟิร์นอิงอาศัยนะครับที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้นะครับใบก็คือมี2แบบนะครับใบแห้งๆที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้เนี่ยนะครับเป็นใบที่ไม่สร้างสปอร์นะครับใบแห้งๆเนี่ยทำหน้าที่อะไรรู้ไหมฮะทำหน้าที่คอยรับเศษซากใบไม้นะครับที่มาอยู่ตรงเนี้ยที่มาอยู่ตรงใบ
1: ที่ตกลงมา
0: ที่ตกลงมาแล้วพวกสารอาหารเนี่ยเกิดจากการย่อยสลายเนี่ยก็จะสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไลโซมของเฟิร์นชนิดนี้ก็จะอยู่หลังใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใบที่ไม่ได้สร้างสปอร์เนี่ยนะครับจะคอยกักเก็บความชื้นนะครับกักเก็บอาหารนะครับแล้วก็ใบที่ยาวๆที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าใบที่สร้างสปอร์นะครับก็จะคอยทําหน้าที่สืบพันธุ์ใช่มั้ยครับมีสปอร์นะครับสปอร์ก็เวลาลมพัดเนี่ยก็ปลิวออกไปเกาะตามเปลือกไม้ก็ขึ้นเป็นเฟิร์นต้นใหม่นะครับ
2: กิจกรรมที่เขาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเรามีการเดินทางไกลนะฮะในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติตั้งแต่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆของเขาใหญ่ทั้งหมดรวม 10.7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้ให้เรนเจอร์เนี่ยฝึกอยู่กับธรรมชาตินะครับพักกับป่าอยู่กับป่าเราได้ให้เขาศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาตินะแล้วก็มีการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับได้ลงมือปฏิบัติการจริงภารกิจต่างๆที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเรนเจอร์นั้นจะช่วยพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
3: ในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแต่เดิมเนี่ยภารกิจโดยตรงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเป็นคนดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับการดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงเนี่ยเขามีภารกิจหลักอยู่แล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่เพียงพอดังการที่นักศึกษาของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยเขาแบ่งเบานะครับแล้วก็ทำกิจกรรมใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการเสริมให้อุทยานเนี่ยนะครับมีลักษณะของความน่าสนใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้ความรู้มากขึ้นครับนอกจากนี้การที่มีนักศึกษาที่ไม่ได้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับอุทยานโดยตรงเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้คนที่มาเที่ยวอุทยานเห็นว่าเยาวชนเนี่ยให้ความสำคัญนะกับเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระตุ้นกระแสอนุรักษ์ในอนาคตเนี่ยนะมันก็จะมีมากขึ้นครับ
0: ไม่ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาป่าไม้นี่ช่วยกักเก็บน้ำใช่ไหมครับเหมือนเป็นเขื่อนที่รักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับรากของไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะสานกันเป็นเส้นใยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใต้พื้นดินนะครับเป็นเหมือนฟองน้ำอย่างดีเลยนะฮะคอยชะลอน้ำเนี่ยคอยชะลอน้ำให้น้ำมีไหลออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีป่าเนี่ยเวลาน้ำลงมาเนี่ยทำไมฮะทีเดียวหมดเลยใช่ไหมเกิดแลนด์สไลด์เกิดอุทกภัยอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของป่าไม้เนี่ยนอกจากสร้างออกซิเจนให้เราหายใจแล้วเนี่ยนะครับยังคอยกักเก็บน้ำไว้ให้เราใช้อีกนะครับก็เป็นต้นน้ำอย่างดีเลยนะครับบริเวณนี้ก็คือต้นน้ำนั่นเองนะครับป่าต้นน้ำนะครับเพราะถ้าไม่มีอุทยานเนี่ยนะครับก็คงป่าบริเวณนี้ก็คงหมดไปแล้วแหละนะครับคงไม่มีน้ำให้ใช้อยู่เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะปีนี้ได้ดูข่าวไหมฮะแล้งมากนะครับขนาดมีน้ำเราเห็นว่าน้ำเยอะขนาดนี้แต่ว่ากว่าจะลงไปข้างล่างเนี่ยแยกเป็นแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่พอเพียงพอต่อ

0: ความต้องการของคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับเราก็ต้องเรามาเรียนหลักสูตรเนี้ยเราก็ต้องคอยอธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมต้องมีต้นไม้ทำไมต้องมีป่านะครับความสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะเห็นต้นไม้ชนิดเนี้ยกำลังดอกตูมอยู่เนี้ยนะครับเกือบทุกน้ำตกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าบริเวณตรงนี้เป็นน้ำไหลต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นไคร้ย้อยนะครับไคร้ย้อยนิยมขุดไปขายกันนะครับแถวๆจตุจักรเนี่ยเยอะมากนะฮะเขาเป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งแต่เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะต้นนำโชคเป็นกลยุทธ์ของการค้าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นชื่อไคร้ย้อยเนี่ยงงคนก็งงอะไรใครซื้อไปทำไมนะครับแต่ลองเป็นชื่อนำโชคดินะฮะคนจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเอ๊ะปลูกแล้วมันเป็นสิริมงคลจริงใช่ไหมฮะวงเนี้ยนะครับเราเอามารับประทานกันด้วยก็คือมะกอกน้ำวงเดียวกับมะกอกน้ำเคยกินไหมลูกแหลมๆที่เหมือนลักบี้อ่ะที่เอามาแช่อิ่มอ่ะนะครับเอามาดองอ่ะนะครับก็คือเนี่ยลูกของไคร้ย้อยเนี่ยก็เหมือนมะกอกน้ำเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของไคร้ย้อยรากเนี่ยก็จะแตกภูพรออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรามองไปด้านนี้ก็ได้ครับเห็นรากของไคร้ย้อยไหมจะช่วยให้รากเนี่ยนะครับคอยยึดเกาะกับดินไว้นะครับมองไปข้างหน้ามะขามยักษ์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือต้นอะไรฮะสบ้ารู้จักสบ้าไหม นะครับเป็นฝักเหมือนอะไรครับเหมือนถั่วไหมนะครับก็คือวงถั่วนั่นเองนะครับก็เป็นสบ้าชนิดหนึ่งนะครับนะครับก็เป็นไม้เถาเนื้อแข็งใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับไม้เถาเนื้อแข็งเห็นแมลงปอตัวสีดำๆไหมครับเห็นไหมนี่แมลงปอน้ำตกนะครับบริเวณน้ำตกที่มีน้ำสะอาดเนี่ยนะฮะจะมีแมลงปอที่เรียกว่าแมลงปอน้ำตกเนี่ยนะครับมันคือปีกมันจะไม่เหมือนแมลงปอทั่วไปแมลงปอทั่วไปเกาะแล้วปีกจะกางนะฮะแต่แมลงปอน้ำตกเนี่ยเกาะแล้วปีกจะหุบอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงน้ำที่มีความสะอาดนะฮะที่ต้นไคร้ย้อยข้างหน้าเราเนี่ยจะมีต้นไม้อีกชนิดนึงรัดอยู่นะครับก็คือต้นไทรเห็นไหมฮะที่รัดต้นไม้ต้นนี้หมดเลยนะครับก็คือต้นไทรพอเห็นต้นไทรรัดต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยไปตัดออกเกลียดมากเกลียดต้นไม้ที่รัดต้นไม้ต้นอื่นมากอะไรอย่างนี้มีนะครับเคยเจอนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไหน
1: นกเอี้ยง
0: อ๋อเห
1: ล
0: ืองเอี้ยงถ้ำนกเอี้ยงถ้ำนะครับเป็นตระกูลนกเอี้ยงนะครับแต่ตัวใหญ่กว่านกเอี้ยงทั่วไปนะครับเห็นไหมกำลังกินน้ำหวานที่ดอกอยู่ดอกขมันนะฮะก็คือการอะไรครับผสมเกสรนั่นเองนะครับนกเอี้ยงได้น้ำหวานใช่ไหมฮะแต่ต้นขมันเนี่ยได้การผสมเกสรจากนกเอี้ยงนะครับก็คือเกื้อกูลกันธรรมชาตินั่นเองต้นค้อนะครับก็เป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับตาลปาล์มหมากเวลาเรามาป่าดงดิบเนี่ยก็จะเห็นพืชในวงปาล์มเนี่ยเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เราเห็นเหมือนตะไคร้อ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตะไคร้นะครับเป็นพืชดอกที่ขึ้นเฉพาะน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าวงโพโดสเตมมาตาซี่เป็นพืชที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมังคุดจะมีผลขนาดเล็กเลยนะฮะเวลาหน้าแล้งเนี่ยจะเห็นเป็นขาวๆแห้งๆอย่างนี้แหละนะครับหน้าฝนจะเป็นแผ่นบางๆเหมือนสาหร่ายเต็มไปหมดเลยเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะเขาใหญ่เท่านั้นเห็นไหมฮะเห็นเป็นเล็กๆอ่ะลองผัดกันมาดู นั่นน่ะคือผลมันความชอบของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความต้องการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลมาถึงธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติก็นะครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมนุษย์เหมือนกันอย่างร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาก็จะหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆใช่ไหมฮะที่นำมาขายเนี่ยนะครับการที่เขาตัดเขาจะเอาเฉพาะด้านนอกเนี่ยอย่างเช่นไซต์ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดร้านเฟอร์นิเจอร์เขาอยากได้เนี่ยเขาจะตัด1ท่อนใช่ไหมแล้วก็เอาด้านในออกแล้วมันจะเหลือเป็นโครงของต้นไทรที่สานกันเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้านนะครับก็เป็นความชอบอย่างนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำลายธรรมชาติโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะทุกสิ่งมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำใช่ไหมไม่งั้นก็คงไม่เรียกว่าระบบอะไรครับระบบนิเวศนั่นเองนะครับมันมีเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ของความชื้นนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยเอาใบหนอกมาส่องดูใกล้ๆกลับอีกด้านหนึ่งอ่ะมาส่องดู

0: ื้อมี2สีใช่ไหมที่เราเห็นข้างหน้าเรานะครับก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเรียกว่าผีเสื้อหนอนคูนนะครับสีขาวเนี่ยเรียกว่าผีเสื้อหนอนกระหล่ำนะครับหนอนคูนก็เขาก็ตั้งชื่อตามพืชอาหารมันนั่นเองนะครับก็คือมันอยู่มันอาศัยดักแด้มันอ่ะมันจะไปไข่ที่ต้นพวกต้นคูนต้นราชพฤกษ์ต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ในวงเนี้ยนะครับแล้วมันเป็นผีเสื้อแบบที่เราเห็นนะครับส่วนผีเสื้อจะมีชนิดนึงที่เรียกว่าผีเสื้อหนอนดอกรักก็จะอยู่จะอาศัยอยู่กับต้นรักนะครับก็จะกินใบรักเป็นอาหารแต่ว่าผีเสื้อหนอนดอกรักเนี่ยพวกนกจะไม่กินจะรู้เพราะว่าดอกรักเนี่ยยางมันมีพิษนะครับเวลาผีเสื้อกินเวลาหนอนดักแด้กินเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะสะสมอยู่ในตัวของมันนะครับพวกหนอนพวกนี้พวกนกเนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็จะไม่กินเป็นอาหารนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับก็คือผีเสื้อหางติ่งนะครับเพราะว่าหางปีกด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นจงอยยื่นออกมานะครับเขาเลยเรียกว่าผีเสื้อหางติ่งนะฮะมีหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็ตัวสีดำๆเรียกว่าผีเสื้อจระกานะครับสีดำมีจุดสีเทาๆนะฮะ ผีเสื้อนะครับนอกจากเราดูเป็นความสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะยังช่วยเป็นอะไรครับเป็นแมลงที่ผสมเกสรให้กับพืชหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับการเก็บผีเสื้อเนี่ยเพื่อสะสมเป็นของส่วนตัวเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างตลาดบางตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีผีเสื้ออัดกรอบขายเคยเห็นไหมนะครับบางตัวนะราคาหลายพันก็มีนะครับเพราะว่าเป็นค่านิยมของคนบางกลุ่มนะครับที่นิยมสะสมผีเสื้อนะครับเขาก็จะมาแอบจับไปจากธรรมชาตินี่แหละนะครับแล้วก็เอาไปสตาร์ฟขายนะฮะสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูนะครับงูเขียวหางไหม้ก็ต้องมีความสังเกตถึงสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเรานะครับเพราะว่าหากเราโดนกัดหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะทำให้มันอยู่ไกลจากโรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วก็เวลาแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เราพาเขามาดูเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับ
1: กิจกรรมสุดท้ายในวันแรกน้องๆได้ร่วมกิจกรรมส่องสัตว์เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าในเวลากลางคืนโดยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยานว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
2: วัตถุประสงค์ในการตั้งอุทยานทั่วประเทศเนี่ย147อุทยานจะมีอยู่3วัตถุประสงค์หลักก็คือ1
3: อนุรักษ์
2: การป้องกัน

0: รักพิงชี่จำนำไว้สองเพื่อการศึกษาวิจัยสามเพื่ออะไร
1: ท่องเที่ยว
2: นันทนาการ
0: เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3: โอ้ยถูก
4: ต้อง
5: พื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยของกรมอุทยานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่แบ่งกันชัดนะก็คืออุทยานแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่าแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละอย่างเนี่ยทุกอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่หนึ่งขึ้นอยู่ความสำคัญสองขึ้นอยู่กับเนื้อที่เพราะพื้นที่ถ้าพื้นที่เล็กกันไปอย่างอุทยานเนี่ยมันต้อง10ตารางกิโลเมตรขึ้นไปถึงจะประกาศเป็นอุทยานได้ถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี
6: ้เราว่าวันอุทยานอะไรอย่าง
5: นี้วันอุทยานเนี่ยเป็นเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเฉพาะกรมป่าไม้แล้วคราวนี้เรามีการแบ่งกรมออกเป็นกรมป่าไม้และกรมอุทยานวันอุทยานเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมันต่างกันนะป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนแห่งชาติวันอุทยานเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือกรมป่าไม้แต่คนที่เข้าไปดูแลเป็นเจ้าที่ของกรมอุทยานซึ่งวันอุทยานเนี่ยจะไม่มีเขาจะเน้นหนักไปเรื่องการ
1: ป้องกัน
5: ไม่ใช่ครับ
0: นันทนาการ
5: นันทนาการนันท้องเที่ยวอย่างเดียวนะเราพื้นที่ยังมีขนาดเล็กกว่าอุทยานคือเหมือนเราจะรอถ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอุทยานได้อุ
0: ทยาน
5: คือมีศักดิ์เล็กกว่าอุทยาน
0: เป็นน้องอ่ะน้องง่ายเล็กกว่าพื้นที่น้อยกว่าประกาศโดยกฎกระทรวงอันนี้ทางกฎหมายนะอุทยานประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาอันนี้ทิ้งท้ายไว้
5: คนส่วนใหญ่ฝ่ายน้องๆและการน้องๆมาส่วนงานอุทยานอย่าใช้คำผิดว่าวันอุทยานอุทยานต้องเรียกให้ถูก
0: เขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยมีอยู่5พื้นที่อนุรักษ์ก็คือมีอยู่แค่เขาใหญ่ทับลานบางสีดาตาพญากับ1เขตรักษาพันธุ์ดงใหญ่ทำไมพื้นที่เขาใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ยจะเป็นมรดกโลกเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเกิดเราดูแลรักษาพื้นที่ได้ไม่ดีหรือทำให้ข้อนี้ผิดแปลกไปเขาก็อาจจะถอดถอนเราออกจากมรดกโลกทีนี้จะมีประเด็นอยู่ก็คือพื้นที่ถ้าพื้นที่เนี้ยจะมีถนนเส้น304ตัดผ่านระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเดี๋ยวที่เราประเด็นนะอีกประเด็นนึงก็คือมีการสร้างเขื่อนห้วยสมงที่ระหว่างรอยต่อทับลานกับปางสีดาอีกประเด็นนึงก็คือมีกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้พยูงที่มีประเด็นเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกห่วงใยต่อสถานภาพของพื้นที่มรดกโลกนี้รู้บอกว่าสองเวลาขึ้นไปสองสัตว์นี้ต้องทำอะไรบ้าง
1: เงียบเงียบ
0: เชื่อฟังเจ้าที่นำขอบครับแล้วก็ห้ามลงจากรถนะไม่ไม่ไม่ไม่ลงไม่เอาไม่เอาไม่ได้

0: นี่ครับมาในเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยโดนเยี่ยงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาในครับเห็นไหมเนี่ยครับหมาในเนี่ยเป็นฝูงเห็นไหมครับ
1: กวางครับ
0: ไอตัวนี้ยังคุมฝูงไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันเรียนรู้การผสมพันธุ์การวิธีดูแลฝูงเพราะว่าถ้าในฝูงครับเขามันจะใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุมฝูงเขาหลุดไอตัวนี้จะคุมแทนครับตัวไหนครับตัวนี้อันนี้กินพวกสัตว์แล้วก็พวกกระดูกครับถ้าเข่ากว้างหลุดนะครับมันชอบกินแล้วมันได้กินง่ายๆมันจะลากเข้าโพงกันครับอันนี้ครับขนช่วงปลายหางครับมันจะโป่งปอมันวิ่งครับมันจะตีกันมันเกิดแก๊กแก๊กแก๊กครับเพื่อป้องกันศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูขับไปถึงมันจะขดเป็นรูปฟุตบอลเลยแล้วสัตว์เบรกไม่ทันคือว่าขนนี้ครับไปทิ่ม
2: เพราะอะไรถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วก็เห็นโครงการนี้เกี่ยวกับศึกษากับธรรมชาติก็เลยอยากมาลองดูก็ครั้งแรกเขาไปที่มหิดลการไปเรียนรู้เรื่องการดูนกแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องพันไม้จากอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาเขาใหญ่ไปทับลานไปดูเกี่ยวกับอันนี้ก็เรื่องไม้เหมือนกันไปเดินเทลเดินป่าไม้แล้วก็ได้ไปดูเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าเขามีทัศนคติยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสุดท้ายก็ได้ไปฝึกงานที่อุทยานชาติไซโยกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆอุทยานไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการการจัดที่พักที่นู่นก็จะมีถ้ำจะเป็นถ้ำแก้วมีถ้ำมังคาวครับแล้วก็ไปเจอสัตว์ในถ้ำต่างๆก็มีโอกาสได้ไปเดินเทลกับพี่เจ้าหน้าที่เจ้าที่ชวนไปจับพิกัด GPS ในตามจุดศึกษาธรรมชาติต่างๆแล้วก็กลับมาเขียนแผนที่แล้วก็ทำข้อมูลทำเป็นตารางว่าจุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำฝายก็จะขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติอยากจะมาท่องเที่ยวด้านธรรมชาติเวลาเข้ามาท่องเที่ยวแล้วอ่ะก็อย่าไปทำลายเขาบางทีเราอาจนึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลกระทบอีกหลายๆอย่างครับเช่นเราถ้าเกิดเราเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งอย่างเงี้ยดอกไม้ดอกนั้นอาจจะเป็นผึ้งตัวนั้นอาจจะไปผสมเกสรแต่ทำให้เกิดต้นไม้ต้นใหม่ๆต่อไปก็ได้แต่เรากลับไปทำลายเขาลงบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกการเขียนหินในถ้ำเราอาจจะไม่คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอในระยะยาวแล้วผลกระทบมันมีอีกหลายๆอย่างครับมันทำลายหลายๆสิ่งต่อไปก็ฝากไว้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงอาจจะไปส่งผลกระทบอีกหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะครับ
3: การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่จบสิ้นนะครับก็คงจะต้องฝากถึงทุกๆคนนะครับที่หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาตินะครับทุกๆคนเนี่ยต้องช่วยกันปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อเป็นของประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่านะครับการอนุรักษ์เกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ลดการใช้ขยะให้มากที่สุดนะครับแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับใช้สิ่งของ reuse นะครับสิ่งของที่เป็นขยะ recycle พวกนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสืบต่อไปครับ
4: การความหวังในระยะยาวเนี่ยเราหวังไม่สูงมากนะครับก็คือว่าบัณฑิตของเราที่ผ่านโครงการนี้เขาจะมีความสำนึกมีจิตสำนึกแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันถ่ายทอดจิตสำนึกเนี่ยให้แก่คนในสังคมหรือให้แก่บัณฑิตรุ่นหลังๆอนุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดก็คือป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยจะไม่ถูกทำลายต่อไปอีกเราจะไม่ได้ยินข่าวอีกว่าจะมีการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันพิทักษ์รักษาอันนั้นแหละเป็นจุดที่เรามุ่งหวังที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเป้าหมายระยะยาว ในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามุ่งหวังว่าจะปลูกฝังความรู้จะสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าโครงการนี้แต่เท่านั้นก็ไม่เพียงพอครับเรามุ่งหวังว่าเราอยากจะขยายผลออกไปนะครับในนักศึกษาในมหิดลที่มีอยู่ถึง30คณะสถาบันวิทยาลัยด้วยกันให้เข้ามาร่วมในโครงการนี้มากๆในปีแรกเนี่ยเรามียังไม่มากนักในคณะที่เข้ามาร่วมกันก็จะมีอยู่หลักๆ4คณะด้วยกันแต่ว่าผมนักคณาจารย์ที่ดูแลโครงการนี้เรามุ่งหวังว่าจำนวนนักศึกษาจำนวนคณะวิชาที่เข้ามาร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมุ่งหวังต่อไปว่าเราจะเชิญชวนมหาลัยต่างๆที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้เข้ามาช่วยกันทำโครงการนี้แล้วเรานึกเห็นภาพถึงว่าในเวลาที่มีการหยุดภาคเรียนฤดูร้อนนะฮะปิดภาคใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยจะเห็นมีนักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยได้กระจายกันอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆที่จะมาซึมซับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนการพิทักษ์การเรียนรู้การถ่ายทอดให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติด้วยครับอันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เราอยากเห็นเกิดขึ้น
5: กิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อควรระวังให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอุทยานแต่ละแห่ง
6: ที่เราเห็นเป็นนกกกนะครับนกกกที่เป็นกลุ่มนกเงือกที่ใหญ่ที่สุดของเขาใหญ่นะครับที่เราเห็นที่บ้านจะเป็นขนาดเล็กนั่นคือนกแก๊สตอนเช้าแก๊สแก๊สแก๊สกกนึงจะมีหลายเสียงร้องกกกกกกบางทีก็ร้องกะฮังก็เป็นชื่อนกกะฮัง

0: พื้นที่อุทยานเขาใหญ่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นป่าดิบชื้นค่ะ
1: ส่วนมาก
0: โดยส่วนมากนะคะก็จะมีสีเขียวตลอดทั้งปีเพราะเป็นป่าไม่ผัดใบค่ะ
2: ลักษณะเด่นของป่าแห่งนี้ก็นะคะก็จะมียางแดงค่ะเป็นพืชเด่นแล้วก็เป็นป่าไม่ผัดใบใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีป่าผัดใบปนอยู่ประมาณ 1% นะคะ
1: ที่เห็นที่สูงที่สุดนะคะจะเป็นพวกยางค่ะฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพืชชั้นล่างบ้างอย่างนี้ค่ะก็ยางจะสูงที่สุดค่ะ
0: เป็นเรือนยอดหลายชั้นค่ะอันนี้ค่ะพอเข้ามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันอากาศมันเย็นด้วยด้านนอกค
2: ่
0: ะเพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นป่าดิบชื้นมันก็จะมีความชื้นทำให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าข้างนอกโรงงานจอดรถหรือว่าข้างนอกอุทยานนะคะ
3: ทำไมมันชื้นอ่ะ
1: เพราะต้นไม้เยอะค่ะ
2: ต
1: ้
2: นไม้เยอะ
1: จ
2: ั
1: ดทำให้ชื้น
3: เก็บน้ำไว้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
3: น้ำมันเยอะต้นไม้หายหมดเกินไม่ชื้นแล้ว
0: ใช่ค่ะ
3: กฎสามข้อ
0: ข้อห้ามของการเที่ยวชมธรรมชาตินะคะก็คือข้อแรกห้าม
2: ส่งเสียงดังนะคะ
0: เพราะสัตว์จะตกใจได้ข้อ2ห้ามเด็ดใบไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ออกมาข้อ3นะคะห้ามเดินออกนอกเส้นทางค่ะเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบย่ำต้นกล้าหรือว่าเจอสัตว์มีพิษได้ค่ะก็ให้เดินตามเส้นทางที่เขาวันก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็น
1: อินดิเคเตอร์ของป่า
0: ดิบชื้นค่ะ
1: กันค่ะในป่าดิบชื้นเฉพาะเขาวัน
3: ถ้ามันมีแสดงว่าสมบูรณ์
0: เป็นป่าดิบชื้น
3: มันต้องชื้นถึงจะเกิด
0: เลือด
2: เริ่มคลาย
0: ตัวผล
1: เมล็ด
0: จะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงแล้วก็มาเป็นอาหารนกเงือกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดกีดแบบกีดมันใช่ไหมคะยางมันจะก็จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็เลยเรียกชื่อว่าเลือด
1: ควาย
0: เลือดควาย
1: หรือเลือดควาย
4: เลือดควายถึงเลือดควาย
3: แล้วน้องเงือกมันจะมาเจาะไหม
4: มาเอาผล
0: ออกผล
4: ผลก็เป็นสีแดงๆครับนกเงือกจะชอบมาเก็บผลของต้นเนี่ยครับพวกตระกูลพวกเลือดกวางเลือดม้าพวกนี้ครับเอาไปป้อนลูกที่อยู่ในรังนะครับก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนกเงือกนะครับแล้วนกเงือกเนี่ยก็ช่วยกระจายเมล็ดของพืชพวกนี้ด้วยตระกูลนี้ก็คือเวลาถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับนกเงือกตัวเมียเนี่ยจะคาบมูลของลูกเนี่ยทิ้งออกมาข้างนอกก็คือเป็นพวกเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยก็ช่วยทำให้ป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับ

0: น้ำไหลตลอดทั้งปี
1: ใช่ก็คือน้ำตกอันนี้นะคะจะน้ำจะไหลมาจากเขื่อนจากห้วยลำตะคองค่ะไหลมาแล้วก็เป็นน้ำตกเหวสวนก็ตกจากหน้าผาลงมาประมาณ20เมตรเศษอะค่ะแล้วก็คือจริงๆข้างล่างก็สามารถเล่นน้ำได้แต่เจ้าหน้าที่เขาแบบไม่ให้เล่นนะคะเพราะว่ามีคนเคยเกิดแบบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในฤดูฝนนะคะน้ำก็จะหลากมาก
2: เขามีความมั่นใจนะครับในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของไม่ว่าต้นไม้นะครับไม่ว่าธรรมชาติสิ่งต่างๆเนี่ยผมเห็นการพัฒนาการเขาที่เรียกว่าเขามีความมั่นใจก็คิดว่าเราได้มกุเทศนะครับมกุเทศที่เป็นนักศึกษานะครับซึ่งสามารถที่จะบอกสิ่งต่างๆนะครับในธรรมชาตินะครับยิ่งมาที่เขาใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักศึกษาเขาเรียนรู้แล้วเขาคงหุนแหนธรรมชาติที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นพัฒนาการของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มจนวันนี้นะครับที่เขาสำเร็จหลักสูตรนะครับก็คิดว่าเราได้มกุเทศนะครับที่ดีนะครับ
3: ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบเครื่องแบบและใบประกาศนียบัตร MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1เพื่อประกาศความสำเร็จของอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า1ปี
4: โครงการนี้มหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้ในวิชาชีพของเราเท่านั้นแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้มีทัศนคติมีค่านิยมมีจิตสำนึกนะครับที่มุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากของประเทศเราทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวกันอยู่เป็นประจำว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นทุกวันมีการล่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับในอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งดังนั้นเนี่ยทางมหาลัยมิดลเนี่ยนะครับจึงได้เล็งเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้บัณฑิตของมิดลเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องของความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าก่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่าที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะดังนั้นเนี่ยโครงการนี้เขาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแต่การที่จะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจนถึงขนาดขั้นที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับธรรมชาติของเราเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะอธิบายให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนอุทยานของเราเนี่ยได้ทราบด้วยนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึมซับและนอกจากว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหนรักธรรมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างละเอียดเลยถึงความสมดุลของระบบธรรมชาติซึ่งนักศึกษาทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช้เวลานับเป็นล้านล้านปีนะครับกว่าที่สมดุลธรรมชาติกว่าที่ธรรมชาติจะมีความงดงามสวยงามเอื้ออำนวยให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายและทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้นี่มันก็ใช้เวลามากกว่าที่จะเกิดสมดุลขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะทำลายนะครับตัดไม้ทำลายป่าทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปหมดน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะแห้งแล้งไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่พึงประสงค์เช่นภัยแล้งอุทกภัยนะครับก็นำมาซึ่งความปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนไทยได้ช่วยกันรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันมีจิตสำนึกร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องฝึกตั้งแต่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาลัยก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับและขออำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้มีความสำเร็จนะครับในการศึกษาเรียนและมุ่งหวังสิ่งที่ได้มุ่งหวังสำหรับโครงการนี้ก็ได้สำเร็จทุกประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสำนึกว่าเมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้นประเทศไทยนี้ดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านคำดีท่านรองคำดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับและก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ต่อไปก็ขอขอบคุณและขออำนวยพรครับสวัสดีครับ
0: อันจริงแล้วอันดับแรกเลยที่เขาได้แล้วสำคัญที่สุดเลยเปลี่ยนภายในตัวเขาเองจิตสำนึกความตระหนักรู้ความหยั่งถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงผมจะยกตัวอย่างบางส่วนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหนูเดินลงทะเลไปแล้วเห็นขยะแล้วเก็บขึ้นมาบอกอ๋อหนูเจ้าหน้าที่อุทยานก็ใช้หนูเก็บขยะเลยเนี่ยบอกเปล่าไม่ได้ใช้เลยพวกหนูทำกันเองนั่นก็แสดงว่าจิตสำนึกของเขามันเกิดอย่างลึกเข้าไปข้างในแล้วนะความตระหนักรู้จิตสำนึกการได้ช่วยเหลือธรรมชาติช่วยเหลือส่วนรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองจากจิตอาสาและอาสาสมัครคือ transformative education การเปลี่ยนแปลงตนการเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆเกิดให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับ
5: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ MU Ranger นะคะก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆต่างคณะซึ่งเป็นการสานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคณะต่างๆเนี่ยก็สร้างมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
6: ปกติจะเป็นคนที่ก็เที่ยวธรรมดาแต่ว่าเมื่อเข้ามาในโครงการแล้วรู้สึกว่ามีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
7: เราก็ได้แบบฝึกพัฒนาร่างกายได้เข้ามาเที่ยวในป่าได้เข้าไปในสถานที่ที่เราไม่เคยได้ไปก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี
8: เหมือนโครงการก็แบบว่าได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่ายังไม่เคยได้ทำอย่างเช่นการส่องนกแบบว่าแล้วก็เรียนรู้พันไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ค่ะ
9: ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามองสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานเนี้ยในเชิงท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แบบเข้าไปเพื่ออนุรักษ์เนี้ยมันก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้รับความเสื่อมโทรมจะไม่เกิดการแบบอนุรักษ์ให้แบบคงอยู่ต่อลูกหลานไปคือมองในลักษณะเชิงท่องเที่ยวคือเราไปเที่ยวอย่างเดียวใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักว่าเราควรจะแบบมีระเบียบมีวินัยในการที่เข้าไปในตัวอุทยานโดยการแบบรักษาความสะอาดการแบบไม่ส่งเสียงดังหรือว่ากฎต่างๆที่ทางอุทยานได้ให้กับนักท่องเที่ยวอะค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้แบบรักษากฎตรงนี้เพื่อที่จะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้หรือว่าลูกหลานเราเนี่ยได้แบบท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาตินี้อีกนานๆนะคะ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024415000หรือทางเว็บไซต์ www.en.mihidon.ac.th/muranger

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้ว

เอาน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี่ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป

0: งนี้จะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทํา 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
1: ค่
0: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
1: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้าซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
1: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
0: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
1: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
0: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
1: มีอยู่ทั้งหมด
0: 10บ่อ
1: 10บ่อใช่ไหมครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่ไหมครับ
0: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
1: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
0: ใช
1: ่นี่คือส่วนข้าวนะครับ
0: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
1: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
0: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
1: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
0: ใช่อ
1: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับ
0: ใช่
1: เครือมันเริ่มเลย
0: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
1: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
0: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
1: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
0: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: ก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: ี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสล

0: มีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรครับ
0: อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่
0: ะแล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
1: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักในที่ที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาค่อยทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กะเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สลัด
0: สลัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้ปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของ

0: บ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทําสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้การถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าGreenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะแชร์เลนอะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
3: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
3: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
3: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
3: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
3: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
3: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000 คนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
3: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
3: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: แบบนี้ค่ะที่พอแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็จะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: นี่ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
1: ครับ
4: น้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
4: เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
4: ชุดนี้ชุดประจำตัว
5: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
5: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยครับ
5: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องลำบากนี่จะเป็นแบบ
5: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องลำบากล่ะครับ
6: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
6: มีสองขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆ

0: เหรอ
1: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอกครับ
2: วันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: สองถ้วยครับ
1: โอเคสามสี
0: ่คร
1: ับ ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได้ค่ะ
3: เป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ใช่ถือ
4: มีทาน
1: อ๋อไม่
4: ไม่ต้องจริงจริงจริงจริงจริงจริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
6: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: นะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี้ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: อ่ะเอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่สินโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้
7: ได้
0: ขอบคุณมาก
8: เลยชุดก็มี130 40
1: 100เหรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
6: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำยังไง
1: ก็ต้องใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
6: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
9: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
6: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปหุ่ยร้อน
1: เอาร้อนเหรอ
6: ร้อนอะเราลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปนะครับต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังพลาสติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลยแต้มเน้น
10: ๆมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450ถึง500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา80ถึง100ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับ ตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
6: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ถูกต้องค่ะ
4: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
6: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
6: นี
2: ่
6: นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
11: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
6: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
11: เท่าไหร่เท่าไหร่
6: ครับ
2: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
6: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดเป็น100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงนะครับ
11: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจก
6: ครับ
11: มันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
6: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3.

0: เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวติดค้างภายในถ้ำบ่อยครั้งเพราะการท่องเที่ยวถ้ำในประเทศไทยเรานั้นได้รับความนิยมอย่างมากจากเหตุการณ์คนติดค้างภายในถ้ำครั้งใหญ่ในเมืองไทยก็คือเด็กทีมฟุตบอลหมูป่า13คนที่ติดค้างภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหลายวันจนเกิดข่าวดังไปทั่วโลกจากเหตุการณ์นั้นทำให้ผู้คนเริ่มรู้จักอันตรายที่เกิดจากถ้ำมากขึ้นและเกิดกระแสการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

0: เช่นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่มีเด็กๆติดอยู่ภายในถ้ำไม่สามารถออกมาได้เพราะว่ามีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกินไปจนเสียชีวิตนั่นเองครับจึงเป็นเรื่องสำคัญครับที่ทีมงานวายเซอร์เวอร์ของเราจะนำเทคนิคในการเอาตัวรอดจากถ้ำมาฝากท่านผู้ชมกันและตอนนี้ผมขอแนะนำคุณอนุกูลสอนเอกหรือพี่กือภูมิศาสตร์และนักสำรวจถ้ำชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่จะมาให้ความรู้เรื่องการเอาตัวรอดจากถ้ำรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณติดอยู่ภายในถ้ำครับไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: ถ้ำเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวที่ส่งผลให้เปลือกโลกถูกฉีกออกจนกลายเป็นโพรงถ้ำหรือเกิดจากน้ำท่วมฉับพลันที่ถล่มทะลุทะลวงพื้นดินเป็นโพรงลึกลงไปและเป็นร่องน้ำยาวลงไปใต้พิภพที่ไม่อาจบอกได้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนในเมืองไทยของเรามีถ้ำอยู่หลายแห่งและมีการค้นพบถ้ำไปทั่วประเทศดังนั้นโลกใต้พิภพแห่งนี้ย่อมมีสิ่งที่มนุษย์เราไม่คุ้นเคยและทำให้ได้รับอันตรายอยู่บ่อยครั้งดังนั้นทีมงาน Wild Survivalจะนำวิธีป้องกันอันตรายที่เกิดจากการท่องเที่ยวและการสำรวจถ้ำมาฝากกันในตอนนี้ครับ
2: กฎข้อที่1ก็คือเวลาเราเข้าถ้ำนะครับเราจะต้องสวมใส่หมวกติดศีรษะตลอดเวลาอย่างที่ผมใส่แบบนี้นะครับป้องกันหินร่วงจากเพดานถ้ำนะครับป้องกันเวลาเรามุดเราคลานเราลอดผ่านช่องเล็กๆอย่างที่2ไฟฉายที่เราใช้งานนะครับจะต้องมีอย่างน้อย3ชุด3ชุดคือ1ต้องมีไฟหลักนะครับไฟหลักที่มีความสว่างมากๆไฟชุดที่2จะเป็นไฟที่มีแสงสว่างกว้างเรียกว่าไฟแบ็คอัพไฟตัวที่3ก็จะเป็นไฟที่เราเรียกว่าไฟฉุกเฉินฮะถ้าไฟหลักและไฟสำรองเนี่ยไฟแบ็คอัพเนี่ยแบตเตอรี่หมดหรือมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะต้องมีสแปน1อันสำหรับที่จะสามารถเปิดและซ่อมแซมไฟหลักได้เตรียมแบตเตอรี่ให้เพียงพอสำหรับชั่วโมงการใช้งานในถ้ำสมมติวันนี้เราคิดว่าเราจะเข้าถ้ำประมาณสัก6ชั่วโมงต่อเนื่องอย่างเงี้ยฮะเราจะคำนวณแบตเตอรี่แล้วว่าแบตเตอรี่เราสามารถใช้ได้กี่ชั่วโมงแล้วคูณ2เข้าไปเลยส่วนที่3นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเสื้อผ้าแขนยาวนะครับสำหรับการคานการลอดต้องมีสนับศอกนะครับมีสนับเข่าในกฎข้อที่4นะครับทุกครั้งที่เข้าถ้ำต้องมีการแจ้งให้คนที่อยู่ข้างนอกรู้ว่าเราจะไปถ้ำไหนนะครับใช้เวลาในถ้ำเท่าไหร่นะครับเราจะกลับออกมาเวลากี่โมงนะครับส่วนเรื่องที่5นะครับสำหรับถ้ำที่ต้องว่ายน้ำต้องมีชุดป้องกันการสูญเสียความร้อนของร่างกายยกตัวอย่างเช่นต้องมีเวทสูทหรือต้องมีไดรสูทสำหรับถ้ำที่มีความเย็นมากๆอย่างเงี้ยนะครับกฎข้อสุดท้ายก็คือทุกครั้งที่เข้าถ้ำต้องรักษาเรื่องของสภาพแวดล้อมในถ้ำให้อยู่ในสภาพเดิมเสมอนะครับไม่นำอะไรออกมาของทุกอย่างที่เราเข้าไปต้องกลับออกมานะครับเอาละครับหลังจากเราได้เรียนรู้วิธีการต่างๆแล้วทำความรู้จักกับถ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทีมงาน Wild Survival นะครับเข้าไปทดสอบภายในถ้ำว่าถ้าเราเจอสถานการณ์ต่างๆนะฮะเราจะสามารถเอาตัวรอดได้ยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกัน

0: หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับตอนนี้เราเห็นคือพื้นถ้ำเนี่ยนะครับมันจะมีพวกตะกอนโคลนอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีน้ำก็ตามนี่แสดงว่าในช่วงที่ฝนตกนะครับก็จะมีน้ำป่าพัดพันนี้ไปคำถามง่ายๆก็คือแล้วถ้ามันขึ้นสูงสุดนะครับระดับน้ำจะขึ้นสูงขนาดไหนซึ่งเราต้องอ่านทรายพวกนี้ให้ออกนะครับปกติแล้วเวลาเราเดินเข้ามาสิ่งที่เราสังเกตก็คือตามผนังถ้ำเนี่ยมีเศษกิ่งไม้ติดไหมนะครับยกตัวอย่างนะฮะอย่างในหลุมในช่องด้านนู้นเห็นไหมฮะจะมีเศษกิ่งไม้เล็กๆติดอยู่นี่คือระดับน้ำสูงสุดที่มีความเป็นไปได้นะครับถ้ามีฝนตกลงมานะก็จะติดอยู่ตามผนังถ้ำแบบนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในต่อนะครับ
1: คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของเราก็ได้ออกสำรวจถ้ำมืดแห่งหนึ่งกับพี่กือนักสำรวจถ้ำที่ได้ให้คุณแบงค์ได้ทดลองทำบททดสอบ3ภารกิจว่าถ้าหากว่าหลงหรือติดค้างภายในถ้ำบททดสอบนี้จะช่วยให้เรามีชีวิตรอดภายในถ้ำได้อย่างไรเราไปติดตามกันเลยครับถ้ำที่ผ่านการสำรวจและจัดการพื้นที่แล้วจะทำให้เราเดินสำรวจได้ง่ายเพราะมีการขนย้ายกองหินบนทางเดินบางส่วนให้แล้วแต่ถ้ำที่ยังไม่ผ่านการสำรวจหรือพื้นที่บางจุดภายในถ้ำอาจมีพื้นหินที่อันตรายที่เราจะลื่นหกล้มบาดเจ็บได้ครับดังนั้นต้องระมัดระวังการเดินให้มากเพราะหากเราบาดเจ็บและติดค้างภายในถ้ำนั้นถือว่าอันตรายอย่างยิ่งครับ

0: ที่เราเห็นบนผนังถ้ำนะครับตรงนี้มีน้ำอยู่2ระดับนะครับถ้าเราสังเกตก็คือถ้ามีเป็นเส้นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือแนวเส้นนี่คือระดับน้ำขังประมาณหน้าอกประมาณคางแถวๆนะฮะไม่สูงมากแต่ถ้าเห็นหินสะอาดตรงนี้สูงขึ้นไปจากระดับเส้นน้ำนี่ประมาณ1เมตรเมตรนิดๆนะฮะอันนี้คือระดับน้ำท่วมสูงสุดเพราะจังหวะที่น้ำป่ามานะฮะไหลผ่านถ้ำเนี่ยมันจะเอาตะกอนทรายแล้วก็ขัดผนังให้มันสะอาดที่เห็นแบบโอ้สีแบบสีเทาสวยนี่คือระดับน้ำที่สูงสุดหรือเราจะสังเกตถ้าด้านบนมีเศษไม้อยู่นั่นคือระดับน้ำสูงสุดที่มีความเป็นไปได้สูงมากตรงนี้นะครับจะเป็นเซกชันที่เป็นน้ำปกติแล้วเวลาเราเดินในถ้ำนะฮะโดยเฉพาะที่ไม่มีเส้นทางเดินอย่างเงี้ยนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเดินในน้ำซึ่งบางทีน้ำมันจะขุ่นมากเรามองไม่เห็นหินใต้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินนะครับจะต้องเดินตามกันก้าวต่อก้าวนะครับถ้าคนด้านหน้าเห็นอะไรที่ผิดปกติเช่นมีหินอยู่ในน้ำจะบอกคนตามหลังมาแล้วจะมือจะชี้ให้ดูนะครับแล้วก็ถ้ามีคนเดินตามหลังคุณอีกคนนึงคุณก็ต้องส่งสัญญาณแจ้งข้างหลังต่อเป็นทอดๆนะครับ
1: คร
0: ับ ไปตรงนี้จะมีหินนะครับแต่เราไม่รู้ว่าหินมันวางตัวขนาดไหนเดี๋ยวคนด้านหน้าเขาจะเช็คนะครับตัวนี้เป็นผนังหินยาวนะครับเพราะนั้นเวลาเดินต้องระมัดระวังนิดนึง
1: นะครับคนที่เป็นลีดเดอร์หรือว่าคนนำทางนะครับก็ต้องบอกตลอดเวลาเพราะว่าเวลาเราอยู่ในน้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะมีหินแบบนี้ขวางทางอยู่ดังนั้นเรานะครับก็ต้องคอยฟังคนที่เดินนำหน้าอยู่เสมอค่อยๆข้ามไปใจเย็นๆนะครับ
2: บททดสอบที่1

0: การหาน้ำดื่มภายในถ้ำ
1: สำหรับทักษะการดูตัวรอดในถ้ำนะครับกรณีที่เราเข้ามาติดอยู่ในถ้ำแล้วแล้วก็เราไม่มีแหล่งน้ำนะครับปกติแล้วเนี่ยน้ำในถ้ำมันจะมีน้ำอยู่หลายแบบนะครับอย่างที่เราลุยผ่านกันมาเนี่ยมันเป็นน้ำที่อยู่ตามลำห้วยซึ่งจะมีพวกเศษกิ่งไม้นะครับเศษตะกอนโคลนอยู่เยอะนะครับหรือว่าอาจจะมีข้างคาวตายหรืออะไรอื่นๆนะครับซึ่งน้ำพวกนี้จะกินไม่ได้นะครับแหล่งน้ำเดียวในถ้ำที่สามารถใช้ในการดื่มกินได้ก็คือน้ำที่มาจากหินงอกหินย้อยนะครับศัพท์เทคนิคเราเรียกว่าโซดาสตรอนะครับก็จะเป็นส่วนเหมือนกับหลอดกาแฟย้อยลงมานะครับตรงกลางจะกลวงนะครับน้ำที่ซึมในชั้นหินตามรอยแตกลงมาเนี่ยพอมันมีการตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดเป็นหลอดนะครับแล้วก็มันจะซึมตามหลอดลงมาเราจะเห็นส่วนปลายนะฮะของตัวหลอดหินย้อยเนี่ยจะมีหยดน้ำอยู่นะครับหยดน้ำพวกนี้นะฮะพวกนี้ถ้ามีภาชนะสามารถรองดื่มกินได้นะครับ
2: และนี่คือไฮไลท์ของการสำรวจของเราในวันนี้นะครับก็คือน้ำที่ไหลออกมาแบบนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับผมจะนำภาชนะลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูสีของน้ำกันครับสีของน้ำนะครับก็มีความใสนะครับดูจากตาเปล่าไม่มีตะกอนนะครับเดี๋ยวผมดื่มดูครับก็ไม่มีรสชาตินะครับฝาดนิดนึงนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามีอะไรเจือปนอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าดื่มในระยะเวลาสั้นๆเพื่อการดำรงชีวิตเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วครับไปไปทำบททดสอบอย่างอื่นต่อครับ
0: บททดสอบที่2จุดไฟเพื่อหาทางออก
1: ทีนี้เรามาอีกเทคนิคนึงนะครับสำหรับการเอาตัวรอดในถ้ำนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปสำรวจถ้ำแล้วถ้ำนั้นเป็นถ้ำใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยไปมาก่อนนะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าเส้นทางในถ้ำจะพาไปออกที่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะต้องสังเกตก็คือถ้ำนี้มีกระแสลมไหมสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องพกติดตัวก็คือไฟแช็กก็คือหลักการง่ายๆฮะคือเมื่อไหร่ที่ถ้ำมันมีทางเข้าทางออก2ทางนะครับลมจะวิ่งผ่านตัวเราไปเพราะฉะนั้นนะครับทิศทางของเปลวไฟจะเป็นตัวบอกว่าทางออกอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะจุดเช็คเลยฮะเราจะดูทิศทางที่เปลวไฟวิ่งไปนะครับกระแสลมบางๆเบาๆนะครับวิ่งจากขวามือผมไปซ้ายมือผมนะครับเพราะฉะนั้นทางออกจากถ้ำนี้ก็คือจะอยู่ทางด้านนู้น
2: ตอนนี้ก็มาถึงการทดสอบเมื่อเวลาเราติดถ้ำและติดค้างอยู่เป็นเวลานานการหาทางออกจากถ้ำเป็นวิธีหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ไฟแช็กมาหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวจะลองจุดดูแล้วก็หาทางออกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขยับไปเรื่อยๆนิดนึงนะฮะ

0: เห็นว่ามีลมปะทะไปทางนู้นเบาๆนะครับเมื่อกี้นะครับก็ไฟไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเดินมาตรงบริเวณถ้ำที่มีผนังใกล้กันอย่างเงี้ยนะครับเป็นช่องแล้วเดี๋ยวลองจุดดูรู้สึกถึงลมนะครับที่น่าจะชัดขึ้นแล้วฮะไฟอยู่ทางทิศซ้ายมือของผมนะครับค่อนข้างชัดเลยครับ
1: บททดสอบที่3การปิดตาและคลำหาทางออกจากถ้ำ
2: ในกรณีที่ worst case ที่สุดนะครับกรณีที่อย่างแรกก็คือเราไม่มีไฟฉายแล้วนะครับแต่เราจะไปต้องหาทางออกจากถ้ำแล้วก็เราไม่มีไฟแช็กแล้วนะครับหลักการง่ายๆเรารู้ว่าถ้ำนี้มีกระแสลมกระแสลมจะพาไปหาทางออกเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้อง feeling ถึงกระแสลมที่ไหลผ่านตัวให้ได้กำหนดทิศทางคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วเราจะเข้าหา landmarkก็คือจะเป็นผนังถ้ำนะฮะพยายามเข้าหาผนังถ้ำให้ได้แล้วไปตามทิศทางลมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบแบงค์โดยการแต่ให้เขาปิดตานะครับแล้วก็ปิดไฟแล้วให้เขารู้สึกถึงกระแสลมที่ไหลผ่านตัวแล้วจะให้เขาหาเส้นทางมาหา

0: ผมนะเดี๋ยวผมจะยืนอยู่ใต้ลมดูซิว่าเขาจะสามารถหาทางมาหาผมได้หรือเปล่านะครับเอาระยะทางสั้นๆนะครับ
1: บททดสอบสุดท้ายนะครับผมจะทำการปิดตาแล้วก็ปิดไฟนะครับแล้วก็ไม่ให้เห็นแสงแม้กระทั่งแสงเล็กๆน้อยๆจากทีมงานเลยครับแล้วก็จะลองคานไปตามผนังถ้ำดูครับว่ามันมีความรู้สึกยังไงในเวลานั้นนะครับโอเคผมก็จะปิดตานะครับแต่ก็จะใส่หมวกกันน็อกอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคคือตอนนี้ผมต้องพยายามเอาไหล่ตัวเองชิดกับผนังนะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คนะครับตามที่พี่กือบอกไว้ผมว่ายากนะแต่ถ้าเกิดว่าถึงจุดนั้นนี่ก็คงต้องทำแล้วครับน่าจะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆแล้วไฟไม่มีนี่เหมือนคนรอความตายมากกว่าทีนี้ถ้าอยู่นิ่งๆนะครับถ้าเรารู้สึกว่าลมเนี่ยมันผ่านตัวไปเนี่ยถ้าหลับตาแล้วก็ค่อยๆตั้งสมาธินะครับแล้วก็ดูลมถ้ามันไปทางที่เรากำลังจะไปเนี่ยครับก็คาดว่าน่าจะถูกทางแล้วนะฮะ

0: ผมว่าอันตรายนะครับถ้าจะทำได้จริงๆเนี่ยต้องผมว่าก็ต้องค่อยๆเลยค่อยๆสัมผัสมาเรื่อยๆแล้วก็จริงๆต้องอยู่นิ่งๆผมว่ามันเป็นวิธีที่ทำได้แหละแล้วก็เป็นวิธีสุดท้ายละถ้าเกิดว่าเราอยู่ในจุดนั้นจริงๆนะครับคงไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วนะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ได้ลองทำแล้วรู้สึกว่าคนที่เคยติดในถ้ำหรือเคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนนะครับผมว่าถ้าที่ผมทำแค่แป๊บเดียวนะถ้าต้องอยู่หลายๆชั่วโมงนะครับหรือหลายๆวันเนี่ยผมว่าน่าจะมีปัญหาทางจิตบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งมันต้องมีความกลัวอันดับแรกนะครับต้องกังวลแล้วก็ความเงียบความมืดเนี่ยครับอาจจะทำร้ายจิตใจของเราได้นะครับ
1: สิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับของการสำรวจถ้ำก็คือระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในถ้ำที่มากกว่าปกตินะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เจ้า CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันสะสมตัวในถ้ำได้ยังไงปกติแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่หลายปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และสะสมตัวในถ้ำนะครับอย่างแรกก็คือเกิดขึ้นจากการปลดปล่อยของสารแคลเซียมไบคาร์บอเนตที่มันจะเกิดการถูกตะกอนอีกครั้งนึงของพวกหินปูนหรือหินงอกหินย้อยในถ้ำนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยถูกเก็บอยู่ในถ้ำจะไม่มีการระบายโดยเฉพาะถ้ำที่มีทางเข้าทางเดียวนะครับแล้วก็ถ้ำที่มีขนาดเล็กอย่างที่เราเห็นแบบนี้นะครับอันนี้คือปัจจัยแรกที่ทำให้เกิดปัจจัยที่สองเกิดขึ้นจากการย่อยสลายของพวกเศษไม้ใบไม้แห้งต่างๆนะฮะเข้าไปทับถมนะครับพวกแบคทีเรียเนี่ยจะย่อยสลายนะฮะสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับอย่างที่สามก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจแบบนี้นะครับนะเวลาเราหายใจออกมาเนี่ยมันจะถูกเก็บอยู่ในถ้ำแล้วถ้ำเนี่ยโพรงที่เราเห็นเนี่ยการไหลเวียนอากาศมันจะเป็นไปได้น้อยมากนะครับหรืออาจจะไม่มีการไหลเวียนเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องวัดเนี่ยนะฮะเราจะใช้ไฟแช็กนะครับไฟแช็กทั่วไปนะฮะที่เราใช้กันเพราะข้างในมันบรรจุบิวเทนไว้เดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะถ้ำที่เพิ่งมีคนเสียชีวิตนะครับเพราะว่าถ้ำนั้นเนี่ยมีทางเข้าทางออกทางเดียวแล้วเป็นป่องถ้ำลึกการสะสมตัวของ CO2 เนี่ยมันจะจากด้านบนน่าจะประมาณสัก5เมตรหรือ3เมตรเนี่ยจะเริ่มมี CO2 หนาแน่นละก๊าซบิวเทนจะติดไฟ

0: ื่ออยู่ในสัดส่วนของออกซิเจนที่พอเหมาะนะครับนั่นหมายความว่านะฮะมันไม่สามารถวัด CO2 ได้หรอกแต่ว่ามันสามารถบอกได้ว่าออกซิเจนมีเท่าไหร่ซึ่งอัตราของออกซิเจนจะแปรผกผันกับ CO2 นะครับเมื่อออกซิเจนลดลง CO2 จะเพิ่มขึ้นนะครับนะเวลาเราเช็คนะครับนะฮะเวลาเราจุดนะฮะเราจะเห็นเปลวไฟมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นสีฟ้ากับส่วนที่เป็นสีส้มที่อยู่ด้านบนนะครับนะ CO2 จะทิ้งตัวเป็นเลเยอร์อยู่ด้านล่างเมื่อไหร่ที่เราจุดไฟแช็กแล้วเราลากลงนะครับเมื่อผ่านชั้น CO2 ไปแล้วสัดส่วนออกซิเจนมันจะไม่พอที่จะสันดาบให้ทำให้เกิดเปลวไฟเปลวไฟส่วนสีฟ้าจะหายไปส่วนสีส้มจะลอยอยู่ด้านบนนะครับส่วนสีส้มเนี่ยมันจะลอยนะมันจะลอยอยู่ด้านบนส่วนนี้จะไม่มีเปลวไฟเลยนะครับจะลอยลุกอยู่ด้านบนนี่คือชั้นเลเยอร์ของ CO2 ในถ้ำครับเมื่ออยู่ในสภาพนี้คือแนะนำให้ถอยอย่างเดียวนะครับ
1: ทีมงาน Why Survival ได้ทำการทดสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในถ้ำให้ท่านผู้ชมได้ทราบเพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้กลิ่นแต่ฆ่าเราได้ทันทีโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราสูดดมเข้าไปก็จะมีผลต่อระบบการหายใจปวดศีรษะรุนแรงควบคุมสติควบคุมร่างกายไม่ได้และวูบล้มลงไปจนเสียชีวิตในที่สุดจึงถือว่าอันตรายที่สุดของนักสำรวจถ้ำมืออาชีพด้วยเช่นกัน

และทั้งหมดนี้ก็คือบททดสอบนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ครับเพราะว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปใช้ช่วยชีวิตตัวเองได้จริงครับถือว่าโหดและหินพอสมควรเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่กือมากๆครับที่นำความรู้มาฝากทีมงาน Y Server ของเราครับสำคัญนะครับการที่เราจะเข้าถ้ำต้องไม่ประมาทครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอย่าทำอะไรแผลงๆโดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับก็พบกันใหม่นะครับในตอนหน้าครับกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Y Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

ิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือหนึ่งคือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่

มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตีโป้โอ้
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผม
1: ก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดระยอง
1: อีกทีนึงอีกทีนึง
2: จังหวัดระยองระยองได
1: ้แล้วเดียว
2: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
2: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
2: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
2: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
2: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
2: พูดเปยพูดเปยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
0: แล้ว
2: มาดูแล
0: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
2: สวัสดี
0: คร
2: ับ
0: ขออนุญาตบุกบ้านพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
3: ไม่อะไม่ปกติ
2: ไม่
0: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
3: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่ต้อง
0: เป็นตู้เย็นใช้ใหญ่มากคือสูงจัดเลยพิเศษ
2: ฐานยกขึ้นมา
0: โอ้มีฐาน
2: มีเก้าอี้ด้วย
0: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติ
2: แล้วคือหนีหนีขึ้นไปแล้ว
0: ปกติมันท่วมเหรอ
3: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
0: เยอะเลย
3: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบงมีบัวอะไร
3: ใช่ค่ะ
0: หลุดด้วย
3: นี่นี่นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
0: เชิญเชิญเชิญเชิญเชิญตามมา
3: เชิญค่ะ
0: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
3: นี่นี่นี
0: ่โอเค
3: หลุดล่อน
0: นี่คือ
3: นี่ค่ะ
0: บวมบัว
2: บัวเก่า
3: บัวเก่า
2: ที่เราพูดถึง
3: ใช่ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
0: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุด

0: ลอน
1: แล้วก็ประกอบกับช่างทําไว้ไม่ได้มาตรฐาน
0: มากอ๋อโอเค
2: หลุดง่ายเลย
0: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่พงษ์เดี๋ยวเราจัดการเรื่องของว
1: ั
0: วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านวัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านวัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย

0: ไว้ทำไมลงไปอยู่ข้างล่างอ่ะ
1: อ๋อลงอยู่ข้างล่างอ
2: ๋
1: อ
2: ล็อกไว้ตรงน
0: ี้อ๋อล็อกไว้ตรงนี้อ๋อรู้แล้วด้วยกล้องแบบอืมใช่ตรงนี
2: ้
0: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
2: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
0: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะต้องไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮ
2: ะ
0: ได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
2: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
0: เรา
2: เข้าไปดูข้างในกัน
0: ค่ะวันนี้เราใช้เป็นบัวอะไร
3: เป็นบัว PVC
0: PVC อ่ะ
3: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
3: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
0: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
3: ใช่แล้วค่ะ
0: ราคาเป็นไงอ่ะ
3: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
0: เฮ้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก
2: ็
1: คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพรั่งเลยไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรบ้าง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกพื้นกระเบื้องหยาบนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้านค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาบด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องมีระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพ
1: ื้
2: นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
2: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบตามผนัง
1: นึกภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอ้ตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
2: ้
1: วถูชิ้นผนังปั๊บมันก็แจ๊ะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนัง
1: และ
2: จะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันบ้างดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่จะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
2: ไม้
1: เทียม
2: ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึงแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
2: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: เป
2: ็
1: นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: เยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเพราะว่าเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มันมันดีกว่าบัวอื่น
2: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราในดู
2: สิใช่แล้วก็พวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได
1: ้
2: ค่ะ
1: เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้น1ติดพื้นเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
2: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมา
1: ก็น่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่า
2: ให
1: ้ใช้ในโซนแห้ง
2: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มิงบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
2: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
2: จะเป็นความ
1: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
2: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ

0: ขา
1: 3
0: นิ้ว
1: เออ
0: แล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
1: 4นิ้ว
0: ใช่ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
1: ี
0: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็2เซน
1: โอ้2เซนก็มีหนาๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
0: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
1: างนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทราดเนาะไม
0: ่
1: ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
0: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดูได้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเควันนี้ก็จะใช้เป็นบัวอะไร
0: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: ระ
0: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC อย่างที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่ไหมทนทานน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเลย
0: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทำงานง่าย
0: สะดวก
2: แล้วก็ให้เลือก
0: โดนน้ำได้ผูกไม่กิน
1: ผูกไม่กินโดนน้ำได้
0: ใช่
1: เฮ้ยเก่งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
0: ใช่
1: ราคาเป็นไงอ่ะ
0: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
1: เอ้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลยถูกมั้ยฮะแล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือการตะปูมันก็จบในตัวมันน่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทําให้เค้าเรียกอะไรไม่ทําให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปู
0: ด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างงั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านคุณกุ้งกันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยบัวพื้นบัวผนังนี่เค้าติดตั้งยังไง
0: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกกระ
0: แทกมาทําไมแล้วมันจะทั้งสีเลยประมาณนั้นค่ะแล้วจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เค้าติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนแล้วอาจจะต้องทําความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะเสร็จทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
0: ค่ะพอวัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพิวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันก็อาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกซีแลนซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูตามหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: ตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้โหนี่เททาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: เครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ำมันก็เกิดการบวมน้ำพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ไหมครับคุณธนสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้ว
2: อุ้ยหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน เออประมาณ
1: ยังไงมันคือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
1: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่อ
1: ม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ต้อง
1: คือมาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยเรามาทำ MDF มันดูเป็นตัวลายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับ
2: ม
1: ันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: หรือที่
1: เป็นกระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมาลับ
2: เป็นกระดาษหรือเศษไม้อะไรพวกน
3: ี
1: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเดินหายใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอาการวนเวียนเออไปหาหมอแกไปหาหมอโอ้โหแล้วทำทุกชมอยู
3: ่ทำยังไงเอ้า
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเดินหายใจต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที
3: ่
1: อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ
2: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได
1: ้ครับโอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีโรงลาดงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็
3: ทาสีใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็
1: ส่วนขาใหม
2: ่ขาใหม่เราร
1: ูปแบบเป็นไงครับรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
3: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: เยอะมากซะด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่แล้วก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรหรือของ
2: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะถ้ามาจะมาก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
2: ้
1: สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
3: ค่ะ
1: ไม้ประสานก็สุดฮิตของเรา
2: ใช่ครับสุดฮิตเลย
1: แ
2: ล้
1: วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่แพง
1: ใช้ตลอด
3: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้วส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
2: ตะปูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี
2: ้
1: ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
2: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างพี่โหนี่คือเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือพี่เอามาเหรอ
1: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
1: ขาตู้เดิมเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
1: ยุ่ยเลยเปลือกชิ้นเลย
2: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
1: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
1: หนักตู้ได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผุง่ายๆ
1: ไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู้แล้วไอขาเคาน์เตอร์อะไรอย่างงี้พี่เตรียมไว้ฮะ
1: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์อ๋อ
0: เราตีเป็นโครงอย่างงี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ํา
0: โอเคโอ้นี่ทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: ทา
2: เรียบแล้ว
1: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
2: ้เก็บ
1: ทา
2: เคาน์เตอร
0: ์กี่เซนน่ะน
1: ี่10เซน
0: โหก็เยอะนะ
1: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
1: ใช่แล้ว
0: ปีนขย่ง
2: เพราะบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
2: ถ
0: ้
2: าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
2: เป็นตู้โชว์
1: ธรรมดา
0: ตู้โชว
2: ์ตู้โชว์
1: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โหเขา
1: ต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: เรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ๊ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
1: ได
0: ้แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วยอย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันมันชานอ้อยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โหเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลยไอ้ตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
2: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
1: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
1: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: 1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: 11 12 13 14 15 16
1: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2: นิดเดียวนิดเดียว1เซน2เซนโอเคพอแล้วพี
1: ่อันนี้ลองไปเดี๋ยวได้ป่ะสไลด์ทำ
2: ได
1: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรอย่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมากเ
1: พราะว่านี่ก็ยังใช้งานได้อยู่
0: ถูกต้องถ้าเกิดยกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเรื่อง
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: บางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขา
1: เราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เอออ
1: ย่างง
0: ี
1: ้นะ
0: ใช่มั้ย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกนันทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านอัปเดตเป็นบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10 โมงครึ่งถึง11 โมงทางอารินทีวีเอชดีช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อารินทีวี
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
4: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆ

0: บกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพ

0: ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมุติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นพอคนบอกว่ามะลุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะลุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะลุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะ

กินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

ถ้าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินไอ้พวกผิดพันธุ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะอะค่ะ

0: เบียดของตัวอานที่เราขี่จักรยานนะครับมันเกิดขึ้นจากอานเนี่ยนะครับที่เรามีอานอย่างนี้เป็นพอดีเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วข้อมาอย่างนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นประสาทผ่านพร้อมกับเส้นเลือดนะครับนี้พอเรานั่งถีบจักรยานเนี่ยจะเห็นว่าตรงจมูกจักรยานเนี่ยจะไปกดอยู่พอดีเลยนะครับในสรีระของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปรูปร่างอ้วนผอมที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะอาหารที่แตกต่างกันในกลุ่มบางคนเนี่ยการกดนั้นลงไปกดพอดีแล้วจากการถีบที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะทำให้เส้นประสาทนั้นทำงานเสียหายไปก็เกิดอาการชาขึ้นได้จริงๆแล้วเรื่องหมันเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่แต่จะมีผลในแง่ของที่ว่าการไปกดนะฮะก็มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเพราะว่ามันไปเลือดและเส้นประสาทนี่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศก็จะมีผลตรงนั้นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพักสักระยะหนึ่งจะดีขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะกลับไปมองว่ามีปัจจัยไหนที่จะแก้ไขได้ไม่ให้เกิดอาการชาครับตัวจักรยานเองไม่มากเท่ากับตัวอานและลักษณะการที่เราถีบแต่ถ้าเรานั่งเต็มก้นลงไปและถีบเป็นเวลานานนะแล้วอานมันเข้ามุมพอดีที่จะไปกดก็มีปัญหาจากการวิจัยเนี่ยฮะเรื่องอานเนี่ย ก็พบอยู่ว่าอานที่ไม่มีจมูกอ่ะเป็นอานที่ไม่มีการกดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานนะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่ช่วยได้ก็เริ่มต้นจากตัวเชิงกรานของตัวเจ้าตัวเองซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับอันที่สองก็คืออานนี่พอแก้ได้นะรูปร่างของอานนะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆว่าเอ้ยลองไปถีบจักรยานเพื่อนซึ่งอานอีกลักษณะหนึ่งหรือเปลี่ยนอานยืมอานเพื่อนมาลองใส่จักรยานเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนั้นก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ตรวจสอบครับนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ถีบนะฮะเสื้อผ้าตัวกางเกงที่สวมใส่ถ้ามีการกดเบียดไปตรงเวรวางขามากก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ประกอบกันก็แก้ปัจจัยที่แก้ได้ปั่นจักรยานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการขับขี่การจราจรเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วรุนแรงถึงชีวิตได้เลยเป็นเรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุขภาพนะครับว่าปั่นให้เกิดประโยชน์นะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องรู้ตั้งแต่หนึ่งตัวคนปั่นว่าสุขภาพตัวเองอยู่ระดับไหนและการปั่นนั้นเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ควรจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการปั่นของเราไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนอกนั้นก็เป็นพวกเรื่องอากาศนะฮะการดื่มน้ำอันนั้นก็เป็นลักษณะทั่วไปของกีฬาที่จะต้องคอยดูแลพวกนี้ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิน1ชั่วโมงเนี่ยประโยชน์ด้านสุขภาพเนี้ยไม่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับความเสี่ยงที่จะมีอันตรายจากการบาดเจ็บนั้นเพิ่มมากขึ้น
1: ในส่วนมุมมองของวิศวกรรมเนี่ยความพิการจะมีความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมซึ่ง2จุดเนี้ยจะทำให้เกิดความพิการในระดับที่แตกต่างกันคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดหวังแล้วหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้หรือไม่เราไม่มีขาแล้วเราจะเดินได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยวิศวกรเราสามารถทุกอย่างเราสามารถทำให้จรวดเนี่ยขึ้นไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะซ่อมคนได้และทำให้คนเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตให้เหมือนปกติทำให้ความพิการเนี่ยเขาหายไปในแล็บผมเนี่ยก็จะพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะเราจะทำทุกอย่างอ่ะเพื่อจะช่วยคนที่ตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยให้เขาสามารถที่จะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดบางคนคนนี้เขาอยากทานข้าวอันนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็นเครื่องที่จะช่วยเขาทานข้าวได้บางทีเขาอยากเดินไปไหนมาไหนนะเรานำเขานั่งวีลแชร์แล้วให้เขาบังคับเองได้สิ่งที่ออกไปจากนักศึกษาแต่ละคนนะซึ่งต่อปีเราผลิตนักศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรนักศึกษาแต่ละคนสามารถที่จะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงสิ่งที่เขาทำและทุกๆคนนะที่มาเรียนกับเราทุกคนมีเป้าหมายนะทุกคนอยากที่จะทำของบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสังคมเขาเพื่อที่จะกลับบ้านไปเขาสามารถทำให้คนที่เขารักเนี่ยใช้ได้แต่ละอย่างนะถ้าจะมองเนี่ย เราได้รับแรงบันดาลใจจริงๆมาจากคนที่เขาต้องการนะตรงนี้เราสอนเสมอว่าเฮ้ยผมไม่สนใจนะว่าของคุณจะดีไม่ดีหรือว่าสำเร็จไม่สำเร็จถ้าคนพิการใช้แล้ววันนี้เขายิ้มได้ผมโอเค
2: ความพิการนั้นเนี่ยคือภาพลักษณ์ที่เราเห็นคือสภาพร่างกายที่เชิงประจักษ์ก็อาจจะขาดแขนขาหูตาแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าความพิการในความหมายทั่วไปพอเราเห็นคนที่ขาดอวัยวะขาดสภาพร่างกายที่ต่างไปจากอันเดิมเราเรียกว่าคนผิดปกติตรงนี้แหละมันเป็นการตอกย้ำว่าพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพอเรารู้สึกว่ามันลดคุณค่าเนี่ยพลังกายพลังใจพลังที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยแต่ของความเป็นคนเนี่ยมันสูญเสียไปสิ่งเหล่านี้น่ะคือเป็นสิ่งสำคัญว่าแม้เราจะแก้ไขปัญหาทางสภาพร่างกายให้เขากลับมาเหมือนหรือใกล้เคียงกับปกติแล้วเนี่ยแต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสสังคมไม่โอบล้อมที่จะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นราชสุดาไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่สถานฟื้นฟูที่เราจะเน้นเรื่องทางกายทันทีที่เขาสามารถมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อมที่จะมาสู่ดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ฟื้นฟูเขาช่วยเหลือสนับสนุนบริการเขาเริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันเรียกว่าทักษะทางสังคมชีวิตประจำวันเราฝึกหัดในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ว่าจะเราจะเติมเขายังไงไม่ใช่เติมสภาพร่างกายนะก็แถมยังให้โอกาสอย่างอื่นด้วยเมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วเกิดแรงบันดาลใจต้องมีปฏิสัมพันธ์มีประสบการณ์ร่วมกับคนพิการถ้าคุณยังไม่ให้โอกาสคนพิการเข้าไปร่วมปฏิสัมพันธ์กับคุณเองยังไม่มีสร้างโอกาสให้ตัวเองไปเรียนรู้กับคนพิการเนี่ยยากมากเลยแต่ถ้าเรามองว่าคนพิการก็เหมือนเราเท่านั้นแหละนั่นก็คือการคืนความเสมอภาคให้กับเขา
3: คนเราเนี่ยเป็นผู้ล่ามาก่อนก็มีการล่าช้างจับลูกช้างตรงเนี้ยความรู้หรือพฤติกรรมที่ส่งผ่านในช้างเนี่ยก็จะฝังเข้าไปในสัญชาตญาณช้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นเราเป็นสิ่งที่คุกคามหรือว่าเป็นผู้ล่ามากกว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้ช้างหรือทำอะไรก็ตามกับช้างเนี่ยบางทีอาจจะไม่ปลอดภัย 100% นะครับเราต้องมองเขาเป็นสัตว์ป่าว่าเขามีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยช้างมีประสาทการส่งเสียงรับเสียงเนี่ยเป็นหลักที่ใช้สื่อสารกันในฝูงช้างโดยที่ช้างเนี่ยเขาจะใช้ช่วงคลื่นพิเศษที่เขาสามารถได้ยินเฉพาะในกลุ่มช้างด้วยกันก็คือช่วงคลื่นประมาณ5เฮิร์ตซ์ถึงประมาณ25เฮิร์ตซ์ช่วงคลื่นเนี้ยมนุษย์เราจะไม่ได้ยินหรือว่าสัตว์ผู้ล่าชนิดอื่นอย่างเช่นเสือโคร่งหรือว่าสิงโตเนี่ยจะไม่ได้ยินอันนี้ก็จะไปเป็นการหลบผู้ล่าอย่างนึงช่วงคลื่นนึงที่เราได้ยินก็คือเป็นช่วงคลื่นทั่วไปที่มากกว่า20เฮิร์ตซ์ขึ้นไปซึ่งมนุษย์เราสามารถได้ยินแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ไกลมากๆเป็น10กิโลเมตรเลยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าอินฟราโซนิกซาวด์ก็จะเดินทางได้ไกลเป็น10กิโลเมตรถ้าอยากให้ไกลจริงๆก็ช้างก็จะมีการส่งสัญญาณผ่านพื้นดินเป็นลักษณะพิเศษของช้างเลยที่ว่า seismic wave นะครับก็คือส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นดินภาคพื้นดินไปก็จะไปได้ไกลกว่าอันนี้เป็นเสียงที่ช้างใช้สื่อสารเรียกกันภายในฝูงแล้วก็ลักษณะของอีกเสียงหนึ่งที่เขาใช้ขู่อันนี้จะคล้ายๆลักษณะจังหวะของมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนเครื่องหรือแม้กระทั่งเพิ่งเริ่มสตาร์ทเวลาที่ช้างถูกผู้ล่าคุกคามก็จะส่งเสียงลักษณะคล้ายจังหวะคล้ายๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแปรผันของพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่ซึ่งในเคสของเขาใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของคนในพื้นที่รอบเขาใหญ่เองแล้วก็นักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปสร้างแรงจูงใจหรือว่าการเรียนรู้ว่ามีการคุกคามที่จะทำอันตรายก็ได้จากในคลิปนะครับคนขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ทำให้ช้างไม่เข้าทำร้ายเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช้างจะตัดสินพฤติกรรมของผู้ล่าเนี่ยจากลักษณะการเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วไหมแล้วก็มีการส่งเสียงดังใส่เขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับในกลุ่มช้างเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมการยอมแพ้ไหมหรือสยบยอมกับตัวที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยจะเข้าไปแตะใช้งวงแตะที่บริเวณใบหน้าเหมือนกับก้มหัวหน่อยแล้วก็เข้าไปอย่างช้าๆอย่างเช่นในคลิปที่เขาใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่า ตัวที่

0: ที่ออกนำหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวจ่าฝูงแล้วก็พฤติกรรมในฝูงเนี่ยโดนกำหนดโดยจ่าฝูงตัวนี้เพราะว่าจ่าฝูงตัวนี้ไม่ทำอันตรายคนตัวอื่นก็หยุดแค่นั้นสำหรับรถยนต์ที่เจอช้างแล้วขับผ่านอย่างช้าๆเนี่ยนะครับช้างก็จะไม่โดนรบกวนแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมโจมตีรถยนต์นะครับก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปจอดแล้วหยุดยังเข้าไปใกล้อีกแล้วส่งเสียงดังอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเห็นว่าช้างเข้าใกล้ถนนแล้วจะข้ามแล้วลักษณะนี้ครับขอให้ถอยดีกว่าถ้าเป็นสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันตัวเล็กกว่าเขาอีกส่วนก็คือมีคนอยู่ในจิตใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ล่าเมื่อช้างเจอกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมในการที่จะวิ่งเข้าหามากกว่ารถยนต์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวพยายามที่จะเข้าไปอย่างเคารพก็คือไม่ส่งเสียงดังรักษาระยะห่างให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะชินกับเรานะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาก็อาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ทำร้ายเราหรือว่าหนีไปได้อะไรอย่างนี้ครับคำนึงถึงเสมอว่าเขาเป็นสัตว์ป่ามีพฤติกรรมอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากถ้าเรามีพฤติกรรมดีกับเขานะครับหลีกเลี่ยงการปะทะการเผชิญหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ช้างแต่ละพื้นที่มีความแปรผันของพฤติกรรมจะเข้าไปปฏิบัติตัวกับเขายังไงเนี่ย ก็ต้องคำนึงถึงว่าช้างแต่ละตัวแต่ละฝูงเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมตอนนี้ก็คือช้างมีปัญหามากๆในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าของเขาลดลงแล้วก็พื้นที่เกษตรเราเพิ่มขึ้นก็รักษาแหล่งอาศัยของเขาไว้แค่นั้นก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติการที่เขาออกมาเพื่อกินพืชไร่พืชเกษตรของชุมชนเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นสัญชาตญาณของเขาก็อยากให้หาทางออกด้วยความใจเย็นแล้วก็อดทนการป้องกันไร่เกษตรตามขอบป่าเนี่ยก็อาจจะใช้รั้วกึ่งถาวรนะครับที่สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะติดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไซเรนหรือว่าเสียงที่ดังหน่อยแล้วก็อยากเริ่มมีการทดลองในเรื่องของรั้วผึ้งเองเนี่ยก็น่าจะทำได้นะครับถ้าชุมชนเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะอยู่ร่วมกับช้างหรือว่าแก้ปัญหาผลกระทบจากช้างป่าถ้าเราสามารถที่จะทำงานอนุรักษ์ช้างได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเมื่อมีระบบจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลพวกทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นอย่างเช่นหมูป่าเก้งกวางในพื้นที่ได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมสนใจทำงานเรื่องช้างด้วย
1: ผมคิดว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงณเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับข้อมูลก็คือประมาณแสนกว่าคนละที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกมีผู้เสียชีวิตไปร้อยกว่าคน
2: ใน 100,000 คนเนี่ยครับที่มีอาการก็จะมีเป็นที่เขาเรียกว่าเดงกี้ฟีเวอร์หรือไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรงนะครับ 90% อีก 10%จะมีอาการที่รุนแรงที่เขาเรียกว่าเดงกี้เฮมอราจิกฟีเวอร์หรือช็อกครับหรือถึงตายนะครับปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์มหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศพัฒนาจนกระทั่งผ่านระดับสัตว์ทดลองและหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วเรากำลังเดินหน้าไปสู่การทดสอบในคนในปี2016การไปดูแลเรื่องแก้ไขเรื่องยุงทำได้ยากการดูแลเรื่องคนไข้ก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุดังนั้นควรจะป้องกันลงทุนและก็ลงแรงในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมา
1: ทีนี้ถามว่าการควบคุมยุงทำยังไงได้บ้างประเทศของเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีฝนตกในช่วงเดือนไหนของปีแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในแอ่งน้ำอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพยายามไอ้จุงที่มันเป็นจานรองสำหรับตัวกระถางต้นไม้หรือว่าที่มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเราพยายามจะเทออกทิ้งซะให้หมดเพื่อเป็นการลดเรื่องของตัวแหล่งแพร่พันธุ์ยุงอันถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้อย่างทั่วถึงมันอาจจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ในบริเวณบ้านที่เราอาจจะตามหาไม่เจอจริงๆเราก็ได้รับความร่วมมือหรือว่าการช่วยเหลือกับ จากทางฝ

0: ราชการอยู่พอสมควรในแง่ของการไปฉีดยาที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการระบาดของยุงนะครับแต่เท่าที่ได้มีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคติดต่อเองเนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันมาว่าในการเข้าไปในพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่หลายๆครั้งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่เท่าที่ควรอาจจะด้วยความไม่สะดวกว่าการพ่นยาฆ่าแมลงการพ่นยาฆ่ายุงเองอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากว่ามีควันมีกลิ่นอะไรพวกแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยเองเนี่ยถึงทำให้การควบคุมโรคการควบคุมยุงเป็นไปได้ยากขึ้น
1: เมื่อพูดยุงและพูดถึงคนผู้ป่วยเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามที่จะอยู่ในที่มิดชิดอย่าให้เป็นเพราะท่านเป็นตัวที่แพร่เชื้อแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นครับนะเพราะฉะนั้นคนที่นอนห้องเดียวกันก็ต้องพยายามแยกห้องหรือว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องไม่ให้มียุงนะครับนอนหายใจพ่นอะไรต่างๆละอองหรือไอจามอะไรต่างๆเนี่ยไม่ติดครับแต่ว่าติดจากยุงผ่านกันยุงยุงไม่ใช่ยุงทุกตัวนะมีไวรัสไข้เลือดออกแต่ยุงในบ้านเราเนี่ยจะมีไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวมันเนี่ยครับจำนวนมากโรคไข้เลือดออกจะเลือกเอาเฉพาะยุงบางชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนเท่านั้นครับแม่ยุงเมื่อได้รับเลือดแล้วเนี่ยครับก็จะไปวางไข่ระหว่างที่วางไข่เนี่ยครับมันสามารถผ่อนถ่ายเชื้อไวรัสจากแม่ยุงไปสู่ลูกยุงได้ดังนั้นวงจรชีวิตการส่งถ่ายไวรัสมี2ระบบ1ระหว่างยุงกับคนรูปที่2ก็มีจากแม่ยุงไปไข่ยุงเมื่อไข่ยุงฟักออกเป็นตัวเป็นลูกน้ำเป็นตัวม่วงตัวม่วงก็จะออกไปตัวยุงบินได้ตัวยุงที่บินได้ก็จะมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวของมันแม้แต่ไอ้ยุงนั้นจะไม่เคยสัมผัสกับคนไข้ก็ตาม
0: ไข้เลือดออกเนี่ยมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสเวลาที่เข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้กับมันพอเวลาที่มันมีการต่อสู้กันมันก็จะมีการอักเสบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเชื้อตัวเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกเพราะมันถูกขยายออกจากแทนที่มันควรจะหดตัวอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสารน้ำอะไรต่างๆเนี่ยจะเล็ดลอดออกมาจากในเส้นเลือดเราจะค้นพบว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีภาวะเลือดข้นกว่าผิดปกติในช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเอาเลือดไปตรวจดูเมื่อมีปริมาตรของน้ำหรือว่าเลือดอยู่น้อยกว่าผิดปกติในเส้นเลือดเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเพลียกว่าผิดปกติอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่ในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากไปกว่านั้นเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ำมันจะถูกรั่วออกไปจากในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะไปรั่วอยู่ตรงไหนได้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะในปอดหรือว่าในช่องท้องสามารถรั่วได้ทุกอวัยวะสามารถรั่วได้ตลอดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีน้ำที่รั่วออกมาตรงแถวๆบริเวณตับเราก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายโครงข้างขวาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีอาการแน่นท้องรู้สึกว่ามันเจ็บจังเลยเวลาที่เราไปเคาะหรือว่าเราไปจับสัมผัสกับมันอย่างรุนแรงอาจจะมีอาการแบบนั้นได้
1: ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเราแยกออกมาได้เป็นทั้งหมด4สายพันธุ์เดงกี้1 2 3และ4ไวรัสเวลาเข้ามาในคนแล้วเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นไข้เลือดออกชิดนั้นอีกต่อไปเช่นได้รับเดงกี้1ก็จะไม่เป็นเดงกี้1อีกต่อไปแต่มีโอกาสเป็นลูกนี้ได้อีกเมื่อได้รับเชื้อจากต่างสายพันธุ์จากสังเกตการของคนเขาพบว่าการเป็นครั้งที่2เนี่ยมีโอกาสมีอาการรุนแรงครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
3: ์แซ
2: ต
3: ี้4
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: เฮ้ย
2: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
3: แซตี้4โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
7: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: แซตี้4โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกัน Feel Good ของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
2: แอนหรือทิพย์ธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้องสี่คนผู้ชายสองผู้หญิงสองพี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
3: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
3: โหนานจริงๆไม่อยากจะพูดถึง
1: ค่ะแม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
3: ใช่เลย
0: ค่ะแต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
3: ก็แต่งงานไปอยู่แถวโตริโน่ค่ะทางเหนือของอิตาลี

0: 4 ปี
1: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
2: ค่ะ
1: ค่ะพี่เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
2: เลือดในสมองตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนคุณพ่ออายุ70
0: 8

0: ก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
2: ใช่
1: แต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
0: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
2: ใช่
0: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนละคนมันก็ดูสิ้นเปลืองทรัพยากร
3: แล้วตอนนั้นพี่จะเริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันปลาทองทองรวยเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองเป็นเงินได้เต็มบ่อเลย
1: เพราะเหงามาก
3: ก็เนี่ยสื่อสาร
0: ไม่เขาก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องแบบก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันหนึ่งพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
3: ตลอดค่ะ
2: ทุกขั้นตอน
3: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้อย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
2: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ

0: ี่อันไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่อันเองพี่ไม่ท้อนะ
1: อืมไม
0: ่ไม่ท้อนะ
1: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
0: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้ง
1: ทำไมซึ้งในครัวก็มี
0: นี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขันอีกแน่
1: เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อๆแบบนั้นน่ะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
0: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะอยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดให้ด้วยน
1: ี่ว้ายอยู่นี่ไม่ต้องรำคาญห่วยแต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆเนาะที่เวลาทะเลาะกันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะเล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
0: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
1: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีดจะแทงให้มิดดาบป่วย
2: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่หนึ่งก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่สามคือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สองนะครับชื่อชายดลกมลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากันสามคนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
3: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
2: ผมเล่นเป็นคุณรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับผม
3: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
2: ครับผม
3: ทำได้ด้วย
2: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้เป็นเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วมันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไง
3: ตัวอาหารน้อยลง
2: ใช่แล้ว
3: อ๋อมีเหตุผลครับผม
2: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
1: อ่ะเล็กโทรบอกรักละกัน
0: อุ๊ยไม่เอาอ่ะ
1: เล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไง
0: จ้ะก็ได้
2: โอ้ฮัลโหลแค่นี้นะ
0: เดี๋ยวยังไม่ได้พูดก็รัก
2: อะไร

0: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
1: ว่า
0: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
1: อ้าว
0: ไอ้นี่
1: ทำไมไม่
0: รัก
1: ครับว่า
0: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
1: เดี๋ยวเป็นมะเร็งเหรออ
0: ื้อ
1: เป็นได้ไงอ่ะ
0: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มามั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
1: อ้ยอย่าเพิ่งพูดเล่นดิเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
0: หมายคนละ
1: หมาย
0: ค
1: นละ
0: นี่ๆๆจะให้ฉันแอคติ้งเฟื่อๆอีกแล้วใช่มั้ยนี่แกเรียนการแสดงมาจริงป่ะเนี่ย
1: เดี๋ยวคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
0: รักอย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีละพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้น
1: อ
0: ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะเออโอเคเทคแคร์
0: จ้า
1: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารมณ์จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี้
0: คนป่วยเนี่ยนะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอเออนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่แม็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสวัสดิ์หาดพิศวงอ่ะพี่แผนเป็นคนเขียนไงฉันไม่ได้เขียนแบบนี้นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหมเออจะได้อารมณ์ดีไง รำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจใส่น้ำหลั่งไหลสู่ใส่น้ำหลั่งไหลกระทบผัดใส่ดังคืนคืนกระทบผัดใส่ดังคืนคืน
1: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลยครับ
2: เดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
1: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
2: ได้เลยครับ
1: เ
2: ฉียบมากอาจารย
1: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อยอร่อยแพงๆไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
0: ัก
1: จ้ะ
0: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
1: เดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ได้กลิ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
0: ไม่ต้อง
1: อ้าว
0: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
1: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยเขามีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝากฮัลโหลเจ๊เปิดประตูหน่อยเด้มาหาทางงานก็เอาขนมไปกินไปเอาของไปกิน
0: นี่โอ้โหเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: โอ้ยมีผลไม้สดๆเลยแล้วก
0: ็
1: ปูไข่เยิ้มจากมิกบรมวุฒิ
0: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
1: โอ้ยปึกมากเขากำลังขยันทำมาหากิน
0: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสามใช่ไหม
1: เออ
0: เดี๋ยว
1: มันไม่อยู่
0: ที่เดี๋ยวจะบ้าเหรอของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
1: ้กินไม่ได้เหรอ
0: เอออ
1: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
0: เออขอบใจมากไปได้แล้วไป
1: อีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
0: เออบ๊ายบาย
1: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
0: ฉันชักไม่แน่ชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะว่าพ่อไม่ได้ตายเพราะดูระบำแกเนี่ย
3: แหมแซวน้องหรอมันกอดอีกทีนึ
1: งเนี่ยจะดูแบบว่าขาดๆเกินๆพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
4: น่ารักมากคือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
5: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่ะจะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
4: แล้วงานนะครับ
5: ไม่รับค่ะ
4: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่แอนเป็น
5: ค่ะ
4: ไม่รับงานเลย
5: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกัน2คนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูแลว่ามีเป็นไข้ไหมอะไรไหม
6: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
5: เพราะว่าเรากองถ่าย
6: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
5: า
6: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง
5: เด็กเงี้ยก็ไม่ให้เข้าบ้าน
4: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
5: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
6: คือคนที่ให้คีโมอ่
5: ะ
6: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่างๆ
4: ครับ
6: ค่ะ
5: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไอแบบกลิ่นไอหรือว่า
6: ฟุ้งละออง
5: ฟุ้งละอองของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
7: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมครับ
5: พี่ชอบ
4: พี่ชอบเงินทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วย อยากจะถามพี่รักครับว่าตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
1: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งเขานั่งสนุกสนานร่าเริง
4: ครับ
1: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเออเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงเออมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
4: คร
1: ับ ก็ซึมไปแหละเป็น10วันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
7: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
1: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
4: 4
5: ยังโอ้โหไม่แต่พี่เล็ก
4: แกลักษณะออกแช่งเลยเนี่ย
5: พี่เล็กแกก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหนมีนัดกันด้วยว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าถ้าเขากลับมา
4: เอาตรงๆเลยเออบ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเน
7: า
4: ะ
7: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบทูรักไหมคะเพราะว่าทูรักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
5: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเออเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าเราต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเนี่ยแล้วพี่แอนก็ไม่เป็นไรนะสิ่งยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้ว

0: แล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วแปลว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
1: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพันธ์ค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
3: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่เป็นลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
3: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่เราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
2: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอู๊ดคุณอู๊ดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
4: ค่อยๆมาดีกว่า
2: ค่อยๆมายังดีกว่า
4: เพราะผมจะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสะเปะสะปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางบ้างมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
2: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
5: ใช่
2: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุดอย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับ
5: ใช่
2: มันคงไม่มีสูตรตายตัว
5: คือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
2: ครับ
5: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่อ
1: ขอบคุณธุระค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
2: หลายคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนางร้องไห้ฟูมไฟแต่คนนี้ไม
1: ่
2: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบนว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
6: ก็เป็นที่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดเคมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจต้องไปทำ
2: ครับ
6: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีดราก้อน
2: โอ้ก็คือเสื้อที่ใส่มานี
1: ่โอ้พี่อันเป็นติ่ง
2: เป็นติ่ง
1: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
6: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบว่ายังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
2: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
6: ก็สมมติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดาก้อนเลยนะ
2: นั่นน่ะสิ
0: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
2: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
6: ไปดูแล้ว
2: สบายใจ
6: โอเคไม่เป็นไรดู
2: เพราะบางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
0: แล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยมารักษายิ้ม
6: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
2: นี่เตรียมพร้อมเนี่ยเตรียมพร้อม
1: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
0: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวางนะ
6: คือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่า พ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรง

0: อกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกคีโมแบบนี้เลือกใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็น reference เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้คีโมควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงคีโมเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
1: เราก็1ยากเลยอะแค่1ยากไปได้เอาโรงพยาบาลนั้น
0: ค่ะและอีกอย่างนึงก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่เสนอให้ไปนู่นไปนี่อะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กระตันมึงไม่ต้องคือทางเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณเลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นเนี่ยคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
1: บางตายเลย
0: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้คีโมครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้คีโมมาเดี๋ยวมันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมาเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สวักต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เตรียมไว้ก่อน
0: เป็นแนวแฟชั่นไป
3: แสดงว่าช่วงคีโมของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่สุดมาก
0: คือคีโม6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เน
1: า
0: ะแต่ว่าม
1: ันจะ
0: หนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บเคยเป็นงูสวัสดค่ะ
0: ใช่การให้คีโมครั้งแรกก็เป็นคีช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสด
4: คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้
0: ใช่
4: ไม
0: ่
4: เคยออกพอโดนคีโมมันออก
0: ใช่คืองูสวัสดมันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรเงี้ย
1: ก็รักษาแป๊บเดียวอีสุกอีสายวัยเด็กค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่เหมือนตัวอีสุกอีสาย
3: ทานอาหารได้ไหมคะ
0: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที่
1: ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
0: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ห้าที่หกที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ำไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
4: มีช่วงไหนไหมครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
1: ก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่
0: มันไม่อยากกินแล้ว
1: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้วแล้วก็
4: นี่คือคีโมครั้งที่5
1: ค่ะ
0: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
4: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว
0: ใช่ๆ
4: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
1: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
4: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนแล้วละ
1: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินเนี่ยแล้วเราจะห่วงเขาเพราะเขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
4: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
1: โอ้ถ้าไม่กิน
4: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแลถ
0: ูกต้องใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
4: ครับ
3: แล้วอารมณ์นะคะเหวี่ยงไหมคะ
1: จะมีเวียงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วพอนอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็ไม่เชิงเวียงอ่ะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
4: งอแง
0: ไม
4: ่อยากคุยงอแงเบาๆแต่ไม่เวียง
0: ไม่เวียง
3: แล้วพี่เล็กเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
1: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็สามารถทำอาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็จัดทำ3 มื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วย

0: ด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขา
1: ครับ
0: ค่ะให้อร่อยเพราะว่าบางทีข้าวผัดแต่เบอร์น่าข้าวผัดที่มีตังกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
2: ไม่ได้อันนั้น
0: มันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
2: ใช่
0: หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
2: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
0: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ตรงนั้น
2: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให
0: ้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
2: ทุกอย่างต้องสุก
1: ล้างเองทำเอง
0: ต้องทำเอง
1: ทั้งหมด
0: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมา
2: คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
3: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านและใครมาก็คือห้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวเราก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณ วันนั้นเนี่ยค่ะทูลักรู้สึกยังไงคะ
4: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
0: ไม่อยากสบตา
4: อยากตะกอนกอด
1: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้คุณลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
4: ก็เป็นอย่างนั้นตลอด
1: ตามแหว
4: น
1: ด้วย
4: ตามเพศสภาพมันก็เซ็งนะครับ
3: ค
4: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นสิ่งที่เราจะช่วยกันอะเราก็ช่วยซะ
1: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณรักครับ
4: ไม่นานหรอกอายเขามันมีบ้านหลายอื่นๆด้วยจะมายืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
1: ดีจังเลย
3: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
0: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดเงี้ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึงขั้
2: น
0: ใช่เราจะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
3: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
0: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อหน่ายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดอะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นเคมีหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อเราก็บอกไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะเครียดจะอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
2: ฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
0: ว่าเวลาหงุดหงิดเวลาหงุดหงิด
1: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
0: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
1: มาโกรธไหน
0: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้หมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
3: โอ้โห
1: น่ารักจังเลย
3: หวานมากเลย
1: ค่ะคำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคนแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
3: ที่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
2: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กเขาเป็นคนปากหวาน
0: ก้นเปรี้ยว
3: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
2: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงๆเขาก็ดีจริงๆแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทำที่เราสื่อกันทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะ
1: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดเกาะของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
2: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
1: เป็นแผนเอนเตอร์เทน
2: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจมาก
0: ทำตัวยากมากเยอะมาก
2: หรือแบบว่า
0: คนก็ลำบาก
2: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอ่ะ แล้วใช้ความป่วยอ่ะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
0: เหวี่ยงคนอื่น
2: เออเพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอ่ะอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
4: พอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งหูมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองแล้วคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมัน
5: พุทธัง
4: มีซาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
5: ธรรมัง
4: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสะว้า
2: อะไร
4: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อตื้อเนี่ย
2: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับ
6: ใช
2: ่อ่ะนี่ไง
4: มาพอดี
2: เดี๋ยว
4: มันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
2: ้ฉันสวดเอง
4: เพื่อ
2: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
4: ค่อยยิ่งชั่วไอ้เรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
2: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อ

0: ไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
1: อ้าวก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
2: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
2: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโลกลายนี้มาได
0: ้เมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นธรรมะ
2: no ผู้ชายเกาหลี
1: นี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
2: โอ้ซ
0: ้อม
2: หน่อยนะ
0: เวอร์ทัวร
1: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
1: เฮ้ยบิ๊กแบง
0: เฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
2: อะไร
0: นี่กล้วยแขก
1: กล้วยแขก
0: เฮ้ยทำไมอ่ะเขากล้วยแขก
1: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องจระพี
0: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
2: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเรียกมะเร็งให้กลับมานี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปขอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
0: ไม่โอเคโอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผักคะน้าผัดน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอย
0: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
2: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
0: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
1: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เฮ้ย
0: ที่นี่ก็มาอวยพรก
2: ันมาเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
0: เนี่ยครับคือแล้วหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิง2คนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
1: เต้น
0: เต้นอะไรเกาหลี
1: เกาหลีนี่แหละ
0: เฮ้ยไม่ได้หรอก
1: 5 6 7
0: เฮ้ยนำระบำจังก่อนน่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
3: ก็เหมือนนั้นแหละ
4: ค่ะเหมือนอย่างนั้นเลย
0: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นพี่รักซื้อกล้วยแขกมา
3: ฝากอะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ
4: ์หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆอ
0: ่ะก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
5: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
4: พี่แอนค่ะ
5: พี่แอน
3: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลังเลยเขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหนื่อยออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วก็ทำให้พี่เล็กกลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
3: ้ตอนนี้เขาติด
4: แบบติด
3: ทุกวันเลย
4: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงแข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่าง คือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180แล้วโยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
0: ก็ทำได้หมด
4: ก็ทำได้หมด
0: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
3: จริงๆพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
0: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต์
3: คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดังสวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
0: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
4: ฟังแล้วก็บางทีเขามาสวดบ้างบางทีเขามาฟังเงี้ย
0: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงเราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
3: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำเคมีหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นมะเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบบเหมือนกับ
4: หลีกเลี่ยง
3: สยองที่จะพูดคำนั้นออกมามันช่างเป็นคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็

0: ความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกัน2คนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทอะพวกละครพวกหนังอะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องตายหรือว่าใครรับกรรมทำบาปทำกรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทำตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
2: อยากได้พี่รักไหมคะ
0: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นด้วยกันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ย
2: หรือพี่เล็กเขาเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้สตังค์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำค่ะ
3: งั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู่เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงอ่ะเหมือนละครไหม
0: ถามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได้คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อหรือตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ย
3: นี่คือผมพี่แอนแล้วพี่เล็กล่ะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
2: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องแล้วเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
3: อ่ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละคร
0: ชีวิตจริงยิ่งจริงๆชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
2: อยู่แล้ว
0: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
3: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
0: ถูกละครมันถูกออกแบบอะแต่ชีวิตจริงมันจริง
2: แล้วมันออกแบบไม่ได
3: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ปฏิหารย่อมมี
0: ใช่ใช
1: ่พี่อันพี่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
0: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคน ก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวแล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกัน อย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอ่ะ อย่างไม่ต้องลำบากอ่ะคือที่ไปเล่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเข้ามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
2: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบ

0: อย่างที่ดีให้กับเราในหลายๆเรื่องคือก็เป็นเหมือนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ เป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยแล้วก็ดูแลน้องๆดีมากให้ความรักดีมากปกป้องคุ้มครอง
1: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
2: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าอย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
0: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
3: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิ้นก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้วได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
1: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่องคิดเห็นยังไงคะ
4: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างนึงตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะรู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่เหมือนกันนะคะมีบางช่วงที่เราแบบมีเหวี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังแล้วก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตของคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
3: คุณอู๊ดล่ะครับ
5: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูมีสติมากมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมไม่สามารถทำได้
3: เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
5: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี่ไม่ยอมทำให้กันและกัน
6: ซุดลงไปเลย
5: มันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าแล้วผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
3: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับแชร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งนึงก็เสียสละฝั่งนึงก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
1: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่น

แม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนหรือทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้ตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากมากค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4

ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกอ่ะมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะ

0: คไหมเอ่ย
1: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคุณนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงได้บ้างหน่อยมีไหมคะนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังฟังชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปอะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคมั้ยคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคมั้ยเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกอ่ะคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่3ในประโยคที่3เด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
0: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเสร็จแล้วเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรคะคืออะไร
0: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมครับครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะ

0: เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
0: ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้แหละนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
0: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
1: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่หนึ่งเพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงอะไรนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่สองใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่สามก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่สามคือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
0: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
1: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
0: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
1: ก็คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
1: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบสองส่วนกับประโยคสามัญแบบสามส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อ ่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
1: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
0: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
1: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
0: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
1: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
0: ค่ะ
1: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
0: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
1: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
0: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
0: ยิ้มหน่อยเร็ว
1: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
0: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
0: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
1: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะครับนักเรียน
0: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าต่อนะคะคำว่าต่อต่อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะต่อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วต่อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: นักเรียนคิดว่าคำว่าต่อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
0: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าต่อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไร
1: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
1: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
1: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
0: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นค คำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับได้ไปเลยค่ะคนละ1ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเลย
0: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบครูๆเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
0: เก่ง
1: แล้วคำว่าบิน
0: คำว่าบินค่ะ
1: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
1: ตอบเสียงเล็กหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล็อก
1: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
0: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
1: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
0: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
1: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
0: กริยาถูกต้องแล้วว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
1: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
1: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
0: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวเป็นสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1ดวง
1: ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: มี4ดวงแล้วนะคะ
1: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไป

0: โยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมคะครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
2: เป็นคำไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้แปลว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคำนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวง
1: และแล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหน
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหน
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนทำคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนทรงเซ็งได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะคะนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะคะนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่าง

0: จากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2คนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ

0: ธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆ เข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
7: คล้ายๆกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
8: หน้าตาม
9: ันจะมี
10: แปดขาม
11: ีตาม
3: ีแปดขาม
11: ีตาอยู
3: ่มีตาม
12: ีสิบตา
3: สมมติว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
11: มี6ขาส่วนแมงมุมจะมี8ขา
3: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
13: แมลงมันจะมี3ส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะมีแค่1ส่วน
3: โอ้ที่คนนี้รู้จริง
14: มาดูแมงมุมหรือ
15: บึ้ง
3: บึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
0: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและถ้าลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
3: บึ้งโบราณกับบึ้งไม่โบราณ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
3: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
16: ลงไปทางน
3: ี้
16: หรอ
3: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูสิไอลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: วงกลมไม่ใช่
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแจกแฉกนะลองหาดูสิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูสิโอ้เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้วนี
1: ่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วรูที่มันทางตัว
0: เยอะเลย
3: จะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเมื่อมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุด91แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17
4: ฝาเปิดปิดเปิดประมาณแบบนี้ครับก็จะเป็น
1: ส่วน
4: เอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมเบียร์ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมือได้ครับ
1: ไปโก้ค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
0: โอ้จริงด้วย
2: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
3: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกๆอยู่
5: เราเจอ13รูแล้ว
0: เราจะมาดูกันว่า
5: เจอ13รู
0: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที
5: ่
0: โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นปะตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแผ่นข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ
3: หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
5: เลยออกมาแล้ว
2: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจออีกชนิดนึงแล้วค่ะ
0: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนะเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะ
5: โอ้ตัวใหญ่อ
0: ่
5: ะ
0: ตัวใหญ่ไหมจริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมเนี่ยดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเมื่ออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
2: วนี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใยเพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
5: บึ้งที่มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใยไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบแปลว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
0: ใครรู้มั่งแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
6: สี่ตาม
0: าดูกันเห็นตาเขาไห
6: มด้วยตา
0: เปล่ามีตาอยู่ตรงนี้นะ
5: สองตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
0: แมงมุมส่วนใหญ่มี8ตานะครับมี8ตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
2: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
3: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่ก็มาจะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่ให้หนูวาดบ้านบึ้ง
2: จุดที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
7: พร้อมอยู่ดินกับกำแพง
0: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับ
7: ไม่รู้ครับ
0: มีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
5: ใย
0: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
7: ก
0: ็หลอกล่อก็ล่อมันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียมในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
3: หานอกกันได้ไหม
0: ได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: ายกว่าแต่ตอน
1: เช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แล้งดูท่าทางเพื่อนของเราจะแย่กันแล้วล่ะค่ะ

0: อีกนิดนึงไป
1: แล้วมาดูรูบึ้งแล้ว
2: โอ้ยนุ่นพี่เขาเจอกันแล้วไปดูสิไปด
1: ู
2: ส
1: ินี่คือรูบึ้งครับนี
0: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
3: ไม
0: ่
3: ค
0: ่
3: อย
0: ไม่ค่อยไอตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเขี่ยดูสิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
3: า
0: ะ
3: ไม่ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายใยมัน
0: ลองล่อดูสิ
4: มันตกใจแล้ว
0: มันตกใจแล้วเนาะ
4: ตกใจแล้ว
0: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
3: ๆโอ้ขอลอง
0: นี่
3: คือผมขุดบนเพดาน
4: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งๆลงไปเนี่ยนะมันดิ่งๆลงไปแล้ว
5: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
3: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
5: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
0: มาดูขาไม่ขา
1: บึ้งออกมาแล้ว
0: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
3: บึ้งโบราณนะเนี่ย
0: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอเขี้ยวเข้าหากัน
5: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเขี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
0: ต่างกันยังไงอ่ะดูใต้ท้องแรงมากต่างกันถ้าปล่อยไปปั๊บก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆอ่ะเห็นปะนั่นเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปี
6: ออกมา

0: งมุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็นหนู
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
3: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต้องแสง

0: เห็นไหม
1: เพื่อนมันหูออกมามันกลับเข้าไป
0: เขาเรียกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ดีด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบนนะครับ
2: โอ้ยนี่บัลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบเงียบนะเงียบเงียบเนี่ยดูบัลเลอร์เลย
0: เห็นไหมมีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้างแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
1: ขอไปดูห้องลับ
0: ได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเราจะ
1: ขุดเหรอคะ
0: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
3: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
4: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
5: มาหาเบิ้งกลางคืน
6: ตื่นเต้น
5: แต่ว่ากลัวผี
7: ไม่มันเป็นข้าวหัว
8: มันไม่ออกมาหรอหรือว่า
0: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูงี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
9: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
5: ห้องลับมันอยู่ไหนเนี่ย
0: นี่ไงกำลังหา
5: ด้วยกันลับเกินไปเราหาไม่เจอ
0: มาเดี๋ยวดูสิ
5: ลึกมากอะด
0: ิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
5: หนีไปแล้วค่ะ
0: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
5: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
0: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหมนี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
5: แล้วก็แปะยายมุมแล้วรอ
0: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสว่ามีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊บเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
10: ไม่คร
0: ับ แมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องนึงก็คือ
10: ห
0: ้องนิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
10: แล้วสรุปว่าไม่มีแมงมุม
0: มีเห็นขาไหม
10: จริงด้วย
0: นะครับ
5: แอบได
0: ้นี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี
10: ้ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
0: นี่ถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
10: มันเนียนมากเลย
0: เนียนมากเลยเนาะ
10: ในหนึ่งรูลงไปอะคะ
0: ครับ
10: มันสามารถมีห้องลับได้กี่ห้อง
0: หอกเพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
5: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้งสนุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นแทรนทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมีเป็นขาแต่ที่เราเห็นเป็น10ขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
9: ของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกๆให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบ

ิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ถ้าดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาต

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำเสนอกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งในวันนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมในโมดูลสุดท้ายคือโมดูลที่5อาสาสมัครพิทักษ์ป่าโดยกิจกรรมในตอนนี้น้องๆนักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ร่วมอนุรักษ์พิทักษ์ป่าณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
1: ่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราได้ยินข่าวเสมอครับถึงการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจบางชนิดเราได้เห็นข่าวเกิดขึ้นอยู่ในเมืองในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าอาทิเช่นภัยแล้งอุทกภัยโลกร้อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเราต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยทำเท่าไรมิดลจึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาลัยครับที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังบัณฑิตไทยรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ตนเนี่ยมีอยู่ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีจิตสำนึกในการที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นในโอกาสที่เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาลัยมหิดลอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์สำคัญเพราะว่าในมหาลัยมหิดลเนี่ยเรามีนโยบายทางด้านการศึกษาอยู่ว่าเราไม่ต้องการที่จะปลูกฝังเฉพาะวิชาชีพหรือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆให้แก่นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการจะปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่มีความสำคัญที่บัณฑิตของเราเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ออกไปเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแต่เรามุ่งหวังให้เขาออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่เราก็ต้องหันมามองดูว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในสังคมไทยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็เป็นจุดที่เราจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแก้ไปที่การปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตของมหิดลและบัณฑิตของทุกๆมหาลัยนะครับให้มีจิตสำนึกในการที่จะหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบต่อไป
0: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยและได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตรเป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง400ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลประกอบด้วยป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบชื้นป่าดิบเขาทุ่งหญ้าและป่า

0: ทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการบันทึกกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะกิจกรรมที่นักศึกษาทำเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายกิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมเรื่องของจิตอาสานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ทนส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกิจกรรม FU Ranger เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยของการเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับให้รักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมีจิตสาธารณะด้วยนะครับในการที่จะหวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าในส่วนของการพัฒนานักศึกษาเนี่ยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่อง transformative education นะครับก็จะส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยนะครับพัฒนาจนมีอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมิดลก็คือ altruism นะครับก็อย่างคำขวัญที่บอกว่าอัตนังวังกะเรนะครับเพราะนั้นถ้ามองแล้วก็คือว่าเราพัฒนานักศึกษานะครับให้เขามีพัฒนาการมีทั้ง core value นะครับก็คือทั้ง7ตัว MSIDL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้การพัฒนาผ่านกิจกรรมนะที่เรียกว่าเป็นกรรมสำหรับสูงนะครับ
1: สำหรับนักศึกษาที่ออกไปเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้จากการอบรมตลอดโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าณอุทยานต่างๆเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยน้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แต่ละแห่ง
2: พืชที่เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารของพวกสัตว์ป่านะครับแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็เอาจากป่าเนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์นะครับที่เอามากินกันนะครับก็คือมะไฟเห็นไหมเห็นว่าไฟว่ากำลังมีลูกอยู่เต็มเลยแต่มันยังไม่เหลืองแต่ว่าลูกดิบเนี้ยยังจะไม่มีตัวอะไรมากินเท่าไหร่ต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับเวลาพวกสัตว์ป่ามากินสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นช้างเนี้ยนะครับรู้ว่าตรงไหนมีมะไฟเนี้ยช้างกินโดยการล้มทั้งต้นเลยนะครับล้มทั้งต้นเลยเพื่อกินมะไฟแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติอ่ะใช่ไหมก็คือช้างกินมะไฟไปเนี้ยแล้วเวลาช้างถ่ายมูลออกมาเนี่ยมูลของช้างเนี่ยก็มีเมล็ดของมะไฟอยู่มันก็สามารถช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์เมล็ดได้ดีหลายๆชนิดเลยนะครับกระจายพันธุ์โดยช้างนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราที่ใบใหญ่ๆเหมือนพัดเนี่ยก็คือต้นค้อนะฮะก็จะเป็นลักษณะเด่นเลยครับของป่าดิบนะครับป่าดิบชื้นหรือป่าดิบแล้งเนี่ยนะฮะจะเห็นต้นค้ออยู่ใบของค้อนถ้าเห็นใบที่มันหักแล้วพับลงมาเนี่ยเวลาเรามองขึ้นไปใต้ใบจะมีค้างคาวนอนอยู่ค้างคาวชนิดเนี้ยนะครับจะกัดขอบใบตรงกลางเนี่ยให้มันหักลงมาแล้วก็เอาเป็นที่หลบซ่อนตัวเองเครื่องงูเห่านะครับมันจะมีกลิ่นหอมมากนะครับใบของเครื่องงูเห่าเนี่ยหอมมากนะครับก็เอาไว้รับประทานกับน้ำพริกหรือกับลาบอะไรพวกนี้ครับเครื่องงูเห่าเนี่ยจะขึ้นอยู่ในป่าดิบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรพอเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยจะรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่ามันทำไมเย็นแล้วก็ทำไมครับแสงส่องลงมาที่พื้นเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่าที่เป็นป่าดิบนะครับจะเห็นว่าประมาณ3โมงครึ่งเราต้องตั้งแคมป์แล้วนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยน้อยมากนะครับนี่ขนาดตอนนี้บ่าย2นะครับนี่ยังไม่ได้เดินเข้าป่าจริงๆเลยใช่ไหมแสงก็น้อยพอสมควรใช่ไหมครับจะไม่เหมือนกับข้างนอกพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งใบยาวๆแล้วก็ท้องใบเนี่ยสีนวลๆพวกเลือดควายเลือดกวางนะครับพวกนี้เป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะครับเวลามีลูกเนี่ยผลข้างในเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงสดเลยนะครับนกเงือกเนี่ยชอบมากนะครับเป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะฮะเวลาเราถากเปลือกไปเนี่ยนะฮะมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาเหมือนเลือดเลยยางเหมือนเลือดเลยเห็นต้นที่เพิ่งขึ้นไหมฮะนะครับแตกมาจากเง่าที่อยู่ใต้ดินนะครับมันจะยุบตัวไปพักหนึ่งแล้วพอฝนตกเนี่ยถึงฤดูกาลใหม่เนี่ยมันจะแตกออกมานะครับอันนี้เป็นพวกกระเจียวชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่า ว่านมหาเมฆ

0: เป็นพืชที่อยู่ในวงขิงวงขิงข่านะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่มีดอกนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงมากกฤษณารู้จักไหมที่เคยได้ยินข่าวไหมที่ว่าเขาจับไม้กฤษณานะครับเขาใหญ่ทับลานปางสีดาตาพยาเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยของไม้กฤษณานะครับอันนี้ก็เป็นกล้านะครับยังเป็นต้นกล้าอยู่กล้าของกฤษณาเวลาจะทำให้เกิดกฤษณาเนี่ยอย่างเช่นลมพัดกิ่งหักหรือว่าเกิดอะไรโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับต้นไม้จะสร้างสารที่เรียกว่าสารกฤษณาเนี่ยนะครับพวกเชื้อราอะไรเนี่ยจะเข้าไปอินเฟกต์อยู่ข้างในแล้วก็ต้นไม้จะสร้างสารออกมาอีกทีนึงนะครับส่วนสำหรับในพวกพรานป่าเนี่ยที่เขาหากฤษณาเนี่ยเขาจะไปเจาะไว้เข้าไปเจอกี่ต้นก็เจาะไว้หมดเลยนะครับแล้วเขาจะคอยเข้าไปดูว่าที่เปลือกที่ไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมีกฤษณาหรือยังนะครับถ้ามีเขาถึงจะโค่นเพราะฉะนั้นเข้าไปเจาะแบบเนี้ยนะครับต้นไม้ก็ทำไมฮะตายแน่ๆใช่ไหมฮะก็ต้องไปการทิ้งไว้ลักษณะของใบเนี้ยเด่นมากใบจะไม่ค่อยเห็นเส้นใบเท่าไหร่นะครับใช่ไหมเส้นใบเห็นแต่ว่าเส้นแขนงใบเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ใบเดี่ยวเรียงสลับนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูนี่ครับเห็นนี่ไหมฮะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีใบสองแบบนะครับใบแห้งๆใบหนึ่งแล้วก็ใบสีเขียวใบหนึ่งจำชื่อได้ไหมฮะ
1: ข้าหลวง
0: ไม่ใช่
1: น
0: า
1: คราช
0: ไม่ใช่กระแตไต่ไม้ใช่กระแตไต่ไม้นะครับเป็นเฟิร์นเนี่ยครับที่อยู่ตามลำต้นเนี่ยครับเป็นเฟิร์นอิงอาศัยนะครับที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้นะครับใบก็คือมีสองแบบนะครับใบแห้งๆที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้เนี่ยนะครับเป็นใบที่ไม่สร้างสปอร์นะครับใบแห้งๆเนี่ยทำหน้าที่อะไรรู้ไหมฮะทำหน้าที่คอยรับเศษซากใบไม้นะครับที่มาอยู่ตรงเนี้ยที่มาอยู่ตรงใบ
1: ที
0: ่ตกลงมาแล้วพวกสารอาหารเนี่ยเกิดจากการย่อยสลายเนี่ยก็จะสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไลโซมของเฟิร์นชนิดนี้ก็จะอยู่หลังใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใบที่ไม่ได้สร้างสปอร์เนี่ยนะครับจะคอยกักเก็บความชื้นนะครับกักเก็บอาหารนะครับแล้วก็ใบที่ยาวๆที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าใบที่สร้างสปอร์นะครับก็จะคอยทำหน้าที่สืบพันธุ์ใช่ไหมครับมีสปอร์นะครับสปอร์ก็เวลาลมพัดเนี่ยก็ปลิวออกไปเกาะตามเปลือกไม้ก็ขึ้นเป็นเฟิร์นต้นใหม่นะครับ
2: กิจกรรมที่เขาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเรามีการเดินทางไกลนะฮะในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติตั้งแต่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆของเขาใหญ่ทั้งหมดรวม 10.7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้ให้เรนเจอร์เนี่ยฝึกอยู่กับธรรมชาตินะครับพักกับป่าอยู่กับป่าเราได้ให้เขาศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาตินะแล้วก็มีการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับได้ลงมือปฏิบัติการจริงภารกิจต่างๆที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเรนเจอร์นั้นจะช่วยพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
3: ในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแต่เดิมเนี่ยภารกิจโดยตรงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเป็นคนดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับการดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงเนี่ยเขามีภารกิจหลักอยู่แล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่เพียงพอดังการที่นักศึกษาของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยเขาแบ่งเบานะครับแล้วก็ทำกิจกรรมใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการเสริมให้อุทยานเนี่ยนะครับมีลักษณะของความน่าสนใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้ความรู้มากขึ้นครับนอกจากนี้การที่มีนักศึกษาที่ไม่ได้

0: ได้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับอุทยานโดยตรงเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นนะให้คนที่มาเที่ยวอุทยานเห็นว่าเยาวชนเนี่ยให้ความสำคัญนะกับเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระตุ้นกระแสอนุรักษ์ในอนาคตเนี่ยนะมันก็จะมีมากขึ้นนะครับ
1: ไม่ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาป่าไม้นี่ช่วยกักเก็บน้ำใช่ไหมครับเหมือนเป็นเขื่อนที่รักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับรากของไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะสานกันเป็นเส้นใยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใต้พื้นดินนะครับเป็นเหมือนฟองน้ำอย่างดีเลยนะฮะคอยชะลอน้ำให้น้ำมีไหลออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีป่าเนี่ยเวลานาเนี่ยทำไมฮะทีเดียวหมดเลยใช่ไหมเกิดแลนด์สไลด์เกิดอุทกภัยอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของป่าไม้เนี่ยนอกจากสร้างออกซิเจนให้เราหายใจแล้วเนี่ยนะครับยังคอยกักเก็บน้ำไว้ให้เราใช้อีกนะครับก็เป็นต้นน้ำอย่างดีเลยนะครับบริเวณนี้ก็คือต้นน้ำนั่นเองนะครับป่าต้นน้ำนะครับเพราะถ้าไม่มีอุทยานเนี่ยนะครับก็คงป่าบริเวณนี้ก็คงหมดไปแล้วแหละนะครับคงไม่มีน้ำให้ใช้อยู่เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะปีนี้ได้ดูข่าวไหมฮะแล้งมากนะครับขนาดมีน้ำเราเห็นว่าน้ำเยอะขนาดนี้แต่ว่ากว่าจะลงไปข้างล่างเนี่ยแยกเป็นแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่พอเพียงพอต่อความต้องการของคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับเราก็ต้องเรามาเรียนหลักสูตรเนี่ยเราก็ต้องคอยอธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมต้องมีต้นไม้ทำไมต้องมีป่านะครับความสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะเห็นต้นไม้ชนิดเนี่ยกำลังดอกตูมอยู่เนี่ยนะครับเกือบทุกน้ำตกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าบริเวณตรงนี้เป็นน้ำไหลต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นไคร้ย้อยนะครับไคร้ย้อยนิยมขุดไปขายกันนะครับแถวๆจตุจักรเนี่ยเยอะมากนะฮะเขาเป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งแต่เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะต้นนำโชคเป็นกลยุทธ์ของการค้าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นชื่อไคร้ย้อยเนี่ยงงคนก็งงอะไรใครซื้อไปทำไมนะครับแต่ลองเป็นชื่อนำโชคดินะฮะคนจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าปลูกแล้วมันเป็นสิริมงคลจริงใช่ไหมฮะวงเนี้ยนะครับเราเอามารับประทานกันด้วยก็คือมะกอกน้ำวงเดียวกับมะกอกน้ำเคยกินไหมลูกแหลมๆที่เหมือนลักบี้อ่ะที่เอามาแช่อิ่มอ่ะนะครับเอามาดองอ่ะนะครับก็คือเนี่ยลูกของไคร้ย้อยเนี่ยก็เหมือนมะกอกน้ำเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของไคร้ย้อยรากเนี่ยก็จะแตกภูพรออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรามองไปด้านนี้ก็ได้ครับเห็นรากของไคร้ย้อยไหมจะช่วยให้รากเนี่ยนะครับคอยยึดเกาะกับดินไว้นะครับมองไปข้างหน้ามะขามยักษ์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือต้นอะไรฮะสบ้ารู้จักสบ้าไหม นะครับเป็นฝักเหมือนอะไรครับเหมือนถั่วไหมนะครับก็คือวงถั่วนั่นเองนะครับก็เป็นสบ้าชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นไม้เถาเนื้อแข็งใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับไม้เถาเนื้อแข็งเห็นแมลงปอตัวสีดำๆไหมครับเห็นไหมนี่แมลงปอน้ำตกนะครับบริเวณน้ำตกที่มีน้ำสะอาดเนี่ยนะฮะจะมีแมลงปอที่เรียกว่าแมลงปอน้ำตกเนี่ยนะครับมันคือปีกมันจะไม่เหมือนแมลงปอทั่วไปแมลงปอทั่วไปเกาะแล้วปีกจะกางนะฮะแต่แมลงปอน้ำตกเนี่ยเกาะแล้วปีกจะหุบอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงน้ำที่มีความสะอาดนะฮะที่ต้นไคร้ย้อยข้างหน้าเราเนี่ยจะมีต้นไม้อีกชนิดนึงรัดอยู่นะครับก็คือต้นไทรเห็นไหมฮะที่รัดต้นไม้ต้นนี้อยู่เต็มไปหมดเลย

0: นะครับก็คือต้นไทรพอเห็นต้นไทรต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยไปตัดออกเกลียดมากเกลียดต้นไม้ที่รัดต้นไม้ต้นอื่นมากอะไรอย่างงี้มีนะครับเคยเจอนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไหน
1: นกเอ
0: ี้
1: ยง
0: ปาก
1: เหล
0: ือง เอี้ยงถ้ำนกเอี้ยงถ้ำนะครับเป็นตระกูลนกเอี้ยงนะครับแต่ตัวใหญ่กว่านกเอี้ยงทั่วไปนะครับเห็นไหมกำลังกินน้ำหวานที่ดอกอยู่ดอกขมันนะฮะก็คือการอะไรครับผสมเกสรนั่นเองนะครับนกเอี้ยงได้น้ำหวานใช่ไหมฮะแต่ต้นขมันเนี่ยได้การผสมเกสรจากนกเอี้ยงนะครับก็คือเกื้อกูลกันธรรมชาตินั่นเองต้นค้อนะครับก็เป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับตาลปาล์มหมากเวลาเรามาป่าดงดิบเนี่ยก็จะเห็นพืชในวงปาล์มเนี่ยเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เราเห็นเหมือนตะไคร่อ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตะไคร่นะครับเป็นพืชดอกที่ขึ้นเฉพาะน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าวงโพโดสเตมมาตาซี่เป็นพืชที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมังคุดจะมีผลขนาดเล็กเลยนะฮะเวลาหน้าแล้งเนี่ยจะเห็นเป็นขาวๆแห้งๆอย่างนี้แหละนะครับหน้าฝนจะเป็นแผ่นบางๆเหมือนสาหร่ายเต็มไปหมดเลยเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะเขาใหญ่เท่านั้นเห็นไหมฮะเป็นเล็กๆอ่ะลองผัดกันมาดูนั่นน่ะคือผลมันความชอบของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความต้องการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลมาถึงธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติก็นะครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมนุษย์เหมือนกันอย่างร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาก็จะหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆใช่ไหมฮะที่นำมาขายเนี่ยนะครับการที่เขาตัดเขาจะเอาเฉพาะด้านนอกเนี่ยอย่างเช่นไซต์ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดร้านเฟอร์นิเจอร์เขาอยากได้เนี่ยเขาจะตัด1ท่อนใช่ไหมแล้วก็เอาด้านในออกแล้วมันจะเหลือเป็นโครงของต้นไทรที่สานกันเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้านนะครับก็เป็นความชอบอย่างนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำลายธรรมชาติโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะทุกสิ่งมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำใช่ไหมไม่งั้นก็คงไม่เรียกว่าระบบอะไรครับระบบนิเวศนั่นเองนะครับมันมีเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ของความชื้นนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยเอาใบหนอกมาส่องดูใกล้ๆกลับอีกด้านหนึ่งอ่ะมาส่องดู

0: ื้อมี2สีใช่ไหมที่เราเห็นข้างหน้าเรานะครับก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเรียกว่าผีเสื้อหนอนคูนนะครับสีขาวเนี่ยเรียกว่าผีเสื้อหนอนกระหล่ำนะครับหนอนคูนก็เขาก็ตั้งชื่อตามพืชอาหารมันนั่นเองนะครับก็คือมันอยู่มันอาศัยดักแด้มันอ่ะมันจะไปไข่ที่ต้นพวกต้นคูนต้นราชพฤกษ์ต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ในวงเนี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นผีเสื้อแบบที่เราเห็นนะครับส่วนผีเสื้อชนิดนึงที่เรียกว่าผีเสื้อหนอนดอกรักก็จะอยู่จะอาศัยอยู่กับต้นรักนะครับก็จะกินใบรักเป็นอาหารแต่ว่าผีเสื้อหนอนดอกรักเนี่ยพวกนกจะไม่กินจะรู้เพราะว่าดอกรักเนี่ยยางมันมีพิษนะครับเวลาผีเสื้อกินเวลาหนอนดักแด้กินเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะสะสมอยู่ในตัวของมันนะครับพวกหนอนพวกนี้พวกนกเนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็จะไม่กินเป็นอาหารนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับก็คือผีเสื้อหางติ่งนะครับเพราะว่าหางปีกด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นจงอยยื่นออกมานะครับเขาเลยเรียกว่าผีเสื้อหางติ่งนะฮะมีหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็ตัวสีดำๆเรียกว่าผีเสื้อจระกานะครับสีดำมีจุดสีเทาๆนะฮะ ผีเสื้อนะครับนอกจากเราดูเป็นความสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะยังช่วยเป็นอะไรครับเป็นแมลงที่ผสมเกสรให้กับพืชหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับการเก็บผีเสื้อเนี่ยเพื่อสะสมเป็นของส่วนตัวเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างตลาดบางตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีผีเสื้ออัดกรอบขายเคยเห็นไหมนะครับบางตัวนะราคาหลายพันก็มีนะครับเพราะว่าเป็นค่านิยมของคนบางกลุ่มนะครับที่นิยมสะสมผีเสื้อนะครับเขาก็จะมาแอบจับไปจากธรรมชาตินี่แหละนะครับแล้วก็เอาไปสตาร์ฟขายนะฮะสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูนะครับงูเขียวหางไหม้ก็ต้องมีความสังเกตถึงสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเรานะครับเพราะว่าหากเราโดนกัดหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะทําให้มันอยู่ไกลจากโรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วก็เวลาแนะนํานักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เราพาเขามาดูเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับ
1: กิจกรรมสุดท้ายในวันแรกน้องๆได้ร่วมกิจกรรมส่องสัตว์เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าในเวลากลางคืนโดยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยานว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
2: วัตถุประสงค์ในการตั้งอุทยานทั่วประเทศเนี่ย147อุทยานจะมีอยู่3วัตถุประสงค์หลักก็คือ1
3: อนุรักษ
2: ์การป้องกันอนุรักษ์พื้นที่นั้นไว้2เพื่อการศึกษาวิจัย3เพื่ออะไร
3: ท่องเที่ยว
4: นันทนาการ
2: เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3: โอ้ถูกต้อง
5: พื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยของกรมอุทยานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่แบ่งกันชัดนะก็คืออุทยานแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่าแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละอย่างเนี่ยทุกอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่หนึ่งขึ้นอยู่ความสำคัญสองขึ้นอยู่กับเนื้อที่เพราะพื้นที่ถ้าพื้นที่เล็กเกินไปอย่างอุทยานเนี่ยมันต้อง10ตารางกิโลเมตรขึ้นไปถึงจะประกาศเป็นอุทยานได้แต่ถ้าเป็นความรู้เก็บไว้เลย
6: เราเราว่าวันนั้นอุทยานอะไรอย่าง
5: นี้วันนั้นอุทยานเนี่ยเป็นเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเฉพาะกรมป่าไม้แล้วคราวนี้เรามีการแบ่งกรมออกเป็นกรมป่าไม้และกรมอุทยานวันนั้นอุทยานเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมันต่างกันนะป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนแห่งชาติวันนั้นอุทยานเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือกรมป่าไม้แต่คนที่เข้าไปดูแลเป็นเจ้าที่ของกรมอุทยานซึ่งวันนั้นอุทยานเนี่ยจะไม่มี เขาจะเน้นหนักไปเรื่องการ
3: ป้องกัน
5: ไม่ใช่ครับ
2: นันทนาการ
5: นันทนาการการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะแล้วพื้นที่ยังมีขนาดเล็กกว่าอุทยานคือเหมือนเราจะร ถ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอุทยานได
2: ้
5: คือมีสัตว์เล็กกว่าอุทยาน
2: เป็นน้องอ่ะเป็นน้องเล็กกว่าพื้นที่น้อยกว่าประกาศโดยกฎกระทรวงอันนี้ทางกฎหมายนะอุทยานประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาอันนี้ทิ้งท้ายไว้
5: คนส่วนใหญ่ฝ่ายน้องๆการน้องๆมาฝึกงานอุทยานอย่าใช้คำผิดว่าวนอุทยานอุทยานต้องเรียกให้ถูก
2: เขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่มรดกโลกโดงพญาเย็นเขาใหญ่ในพื้นที่มรดกโลกโดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยมีอยู่5พื้นที่อนุรักษ์ก็คือมีอยู่แค่เขาใหญ่อัปลานบางสีดาตาพญากับ1เขตรักษาพันธุ์โดงใหญ่ทำไมพื้นที่เขาใหญ่โดงพญาเย็นเนี่ยจะเป็นมรดกโลกเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเกิดเราดูแลรักษาพื้นที่ได้ไม่ดีหรือทำให้ข้อนี้ผิดแปลกไปเขาก็อาจจะถอดถอนเราออกจากมรดกโลกทีนี้จะมีประเด็นอยู่ก็คือพื้นที่5พื้นที่นี้จะมีถนนเส้น304ตัดผ่านระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเดี๋ยวทีละประเด็นนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีการสร้างเขื่อนห้วยสมงที่ระหว่างรอยต่อทับลานกับปางสีดาอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้พยูงที่มีประเด็นเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกห่วงใยต่อสถานภาพของพื้นที่มรดกโลกนี้รู้บอกว่าสองเวลาขึ้นไปสองสัตว์นี้ต้องทำอะไรบ้าง
3: เงียบ
2: เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นำขอบครับแล้วก็ห้ามลงจากรถนะเฮ้ยไม่ลงไม่เอาไม่เอาไม่ได้

0: นี่ครับมาในเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยโดนเหยียงอย่างเงี้ยเนี่ยหมาในครับเห็นไหมเนี่ยครับหมาในเนี่ยเป็นฝูงเห็นไหมครับ
1: กวางครับ
0: ไอตัวนี้ยังคุมฝูงไม่ได้นะครับใช่ครับแต่ว่ามันเรียนรู้การผสมพันธุ์การวิธีดูแลฝูงเพราะว่าถ้าในฝูงครับเขามันจะใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุมฝูงเขาหลุดไอตัวนี้จะคุมแทนครับตัวไหนครับตัวนี้อันนี้กินพวกสัตว์แล้วก็พวกกระดูกครับถ้าเขากว้างหลุดนะครับมันชอบกินแล้วมันได้กินง่ายๆมันจะลากเข้าโพรงกันครับอันนี้ครับขนช่วงปลายหางครับมันจะโป่งปอมมันวิ่งครับมันจะตีกันมันเกิดแก๊กๆๆครับเพื่อป้องกันศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูขับไปถึงมันจะกดเป็นรูปฟุตบอลเลยแล้วสัตว์เบรกไม่ทันคือว่าขนนี้ครับไปทิ่ม
2: เพราะอะไรถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วก็เห็นโครงการนี้เกี่ยวกับศึกษากับธรรมชาติก็เลยอยากมาลองดูก็ครั้งแรกเข้าไปที่มหิดลการไปเรียนรู้เรื่องการดูนกแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพันไม้จากอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาเขาไปทับลานไปดูเกี่ยวกับนี่ก็เรื่องไม้เหมือนกันไปเดินเทลเดินป่าไม้แล้วก็ได้ไปดูเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าเขามีทัศนคติยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสุดท้ายก็ได้ไปฝึกงานที่อุทยานชาติไซโยกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆอุทยานไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการการจัดที่พักที่นู่นก็จะมีถ้ำจะเป็นถ้ำแก้วมีถ้ำมังคาวครับแล้วก็ไปเจอสัตว์ในถ้ำต่างๆแล้วมีโอกาสได้ไปเดินเทลกับพี่เจ้าหน้าที่เจ้าที่ชวนไปจับพิกัด GPS ในตามจุดศึกษาธรรมชาติต่างๆแล้วก็กลับมาเขียนแผนที่แล้วก็ทำข้อมูลทำเป็นตารางว่าจุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำฝายก็จะขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติอยากจะมาท่องเที่ยวด้านธรรมชาติเวลาเข้ามาท่องเที่ยวแล้วอ่ะก็อย่าไปทำลายเขาบางทีเราอาจนึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลกระทบอีกหลายๆอย่างครับเช่นเราถ้าเกิดเราเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งอย่างเงี้ยดอกไม้ดอกนั้นอาจจะเป็นพึ่งตัวนั้นอาจจะไปผสมเกสรแต่ทำให้เกิดต้นไม้ต้นใหม่ๆต่อไปก็ได้แต่เรากลับไปทำลายเขาลงบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกการเขียนหินในถ้ำเราอาจจะไม่คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอในระยะยาวแล้วผลกระทบมันมีอีกหลายๆอย่างครับมันทำลายหลายๆสิ่งต่อไปก็ฝากไว้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงอาจจะไปส่งผลกระทบอีกหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะครับ
3: การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่จบสิ้นนะครับก็คงจะต้องฝากถึงทุกๆคนนะครับที่หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาตินะครับทุกๆคนเนี่ยต้องช่วยกันปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อเป็นของประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่านะครับการอนุรักษ์เกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ลดการใช้ขยะให้มากที่สุดนะครับแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับใช้สิ่งของ reuse นะครับสิ่งของที่เป็นขยะ recycle พวกนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสืบต่อไปครับ
4: การความหวังในระยะยาวเนี่ยเราหวังไม่สูงมากนะครับก็คือว่าบัณฑิตของเราที่ผ่านโครงการนี้เขาจะมีความสำนึกมีจิตสำนึกแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันถ่ายทอดจิตสำนึกเนี่ยให้แก่คนในสังคมหรือให้แก่บัณฑิตรุ่นหลังอนุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดก็คือป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยจะไม่ถูกทำลายต่อไปอีกเราจะไม่ได้ยินข่าวอีกว่าจะมีการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันพิทักษ์รักษานั่นแหละเป็นจุดที่เรามุ่งหวังที่สุดก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเป้าหมายระยะยาว ในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามุ่งหวังว่าจะปลูกฝังความรู้จะสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรของชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าโครงการนี้แต่เท่านั้นก็ไม่เพียงพอครับเรามุ่งหวังว่าเราอยากจะขยายผลออกไปนะครับในนักศึกษาในมหิดลที่มีอยู่ถึง3คณะสถาบันวิทยาลัยด้วยกันให้เข้ามาร่วมในโครงการนี้มากๆในปีแรกเนี่ยเรามียังไม่มากนักในคณะที่เข้ามาร่วมกันก็จะมีอยู่หลักๆ4คณะด้วยกันแต่ว่าผมและคณาจารย์ที่ดูแลโครงการนี้เรามุ่งหวังว่าจำนวนนักศึกษาจำนวนคณะวิชาที่เข้ามาร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมุ่งหวังต่อไปว่าเราจะเชิญชวนมหาลัยต่างๆที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้เข้ามาช่วยกันทำโครงการนี้แล้วนึกเห็นภาพถึงว่าในเวลาที่มีการหยุดภาคเรียนฤดูร้อนนะฮะปิดภาคใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยจะเห็นมีนักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยได้กระจายกันอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆที่จะมาซึมซับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนการพิทักษ์การเรียนรู้การถ่ายทอดให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติด้วยครับอันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เราอยากเห็นเกิดขึ้น
5: กิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อควรระวังให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอุทยานแต่ละแห่ง
6: ที่เราเห็นเป็นนกกกนะครับนกกกที่เป็นกลุ่มนกเงือกที่ใหญ่ที่สุดของเขาใหญ่นะครับ

0: พื้นที่อุทยานเขาใหญ่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นป่าดิบชื้นค่ะ
1: ส่วนมาก
0: โดยส่วนมากนะคะก็จะมีสีเขียวตลอดทั้งปีเพราะเป็นป่าไม่ผัดใบค่ะ
2: ลักษณะเด่นของป่าแห่งนี้ก็นะคะก็จะมียางแดงค่ะเป็นพืชเด่นแล้วก็เป็นป่าไม่ผัดใบใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีป่าผัดใบปนอยู่ประมาณ 1% นะคะ
1: ที่เห็นที่สูงที่สุดนะคะจะเป็นพวกยางค่ะฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพืชชั้นล่างบ้างอย่างนี้ค่ะก็ยางก็สูงที่สุดค่ะ
0: เป็นเรือนยอดหลายชั้นค่ะอันนี้ค่ะพอเข้ามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันอากาศมันเย็นด้วยด้านนอกค่ะ
3: ใช
0: ่เพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นป่าดิบชื้นมันก็จะมีความชื้นทำให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าข้างนอกตรงลานจอดรถหรือว่าข้างนอกอุทยานนะคะ
4: ทำไมมันชื้นอ่ะ
1: เพราะต้นไม้เยอะค่ะ
2: ต้นไม้เยอะ
1: จัดให้ความชื้น
4: เก็บน้ำไว้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
4: ต้นไม้มันเยอะถ้าต้นไม้หายหมดเกินไม่ชื้นแล้ว
1: ใช่ค่ะ
4: กฎ3
0: ข้อห้ามของการเที่ยวชมธรรมชาติค่ะคือข้อแรกห้าม
2: ส่งเสียงดังนะคะ
0: เพราะว่าสัตว์จะตกใจได้ข้อ2ห้ามเด็ดใบไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ออกมาข้อ3นะคะห้ามเดินออกนอกเส้นทางค่ะเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบย่ำต้นกล้าหรือว่าเจอสัตว์มีพิษได้ค่ะก็ให้เดินตามเส้นทางที
1: ่ขอวันก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นอินดิเคเตอร์ของป่าดิบชื้นค่ะกันค่ะในป่าดิบชื้นเฉพาะขาวัน
4: ถ้ามันมีแสดงว่าสมบูรณ
1: ์เป็นป่าดิบชื้น
4: มันต้องชื้นถึงจะเกิด
1: ค่ะเลือดควาย
2: เลือดควาย
0: ตัวผล
1: เล็ก
0: จะมี
1: เยื่อหุ้ม
0: สีแดงแล้วก็มาเป็นอาหารนกเงือกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดกรีดแบบกรีดมันใช่ไหมคะยางมันจะก็จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็เลยเรียกชื่อว่า
1: เลือดควาย
0: เลือดควายหรือเลือดควาย
5: เลือดกว่าเสียงเลือดกว่า
4: แล้วน้องเงือกมันจะมาเจาะไหม
5: เ
4: ล
5: ือดกินผลมาเอาผลผลก็เป็นสีแดงๆครับน้องเงือกจะชอบมาเก็บผลของต้นเนี่ยครับพวกตระกูลพวกเลือดกวางเลือดม้าพวกเนี่ยครับเอาไปป้อนลูกที่อยู่ในรังนะครับก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อน้องเงือกนะครับแล้วน้องเงือกเนี่ยก็ช่วยกระจายเมล็ดของพืชพวกนี้ด้วยตระกูลนี้ก็คือเวลาถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับนกเงือกตัวเมียเนี่ยจะคาบมูลของลูกเนี่ยทิ้งออกมาข้างนอกก็คือเป็นพวกเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยก็ช่วยทำให้ป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับ

0: น้ำไหลตลอดทั้งปี
1: ใช่ก็คือน้ำตกอันนี้นะคะจะน้ำจะไหลมาจากเขื่อนจากห้วยลำตะคองค่ะไหลมาแล้วก็เป็นน้ำตกเหวสวนก็ตกจากหน้าผาลงมาประมาณ20เมตรเศษอะค่ะแล้วก็คือจริงๆข้างล่างก็สามารถเล่นน้ำได้แต่เจ้าหน้าที่เขาแบบไม่ให้เล่นนะคะเพราะว่ามีคนเคยเกิดแบบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในฤดูฝนนะคะน้ำก็จะหลากมาก
2: เขามีความมั่นใจนะครับในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของไม่ว่าต้นไม้นะครับไม่ว่าธรรมชาติสิ่งต่างๆเนี่ยผมเห็นการพัฒนาการเขาที่เรียกว่าเขามีความมั่นใจก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับมักกุเทศที่เป็นนักศึกษานะครับซึ่งสามารถที่จะบอกสิ่งต่างๆนะครับในธรรมชาตินะครับยิ่งมาที่เขาใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักศึกษาเขาเรียนรู้แล้วเขาคงหุนแหงธรรมชาติที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นพัฒนาการของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มจนวันนี้นะครับที่เขาสำเร็จหลักสูตรนะครับก็คิดว่าเราได้มกุเทศนะครับที่ดีนะครับ
3: ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบเครื่องแบบและใบประกาศนียบัตร MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1เพื่อประกาศความสำเร็จของอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า1ปี
4: โครงการนี้มหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้ในวิชาชีพของเราเท่านั้นแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้มีทัศนคติมีค่านิยมมีจิตสำนึกนะครับที่มุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากของประเทศเราทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวกันอยู่เป็นประจำว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นทุกวันมีการล่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับในอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งดังนั้นเนี่ยทางมหาลัยมิดลเนี่ยนะครับจึงได้เล็งเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้บัณฑิตของมิดลเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องของความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคงจะมีสิ่งใดที่จะมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าก่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่าที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงดังนั้นเนี่ยโครงการนี้เขาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแต่การที่จะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจนถึงขนาดขั้นที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับธรรมชาติของเราเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะอธิบายให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนอุทยานของเราเนี่ยได้ทราบด้วยนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึมซับและนอกจากว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหนรักธรรมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างละเอียดเลยถึงความสมดุลของระบบธรรมชาติซึ่งนักศึกษาทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช้เวลานับเป็นล้านๆปีนะครับกว่าที่สมดุลธรรมชาติกว่าที่ธรรมชาติจะมีความงดงามสวยงามเอื้ออำนวยให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายและทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้กว่าใช้เวลามากกว่าที่จะเกิดสมดุลขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะทำลายนะครับตัดไม้ทำลายป่าทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปหมดน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะแห้งแล้งไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่พึงประสงค์เช่นภัยแล้งอุทกภัยนะครับก็นำมาซึ่งความปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนไทยได้ช่วยกันรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันมีจิตสำนึกร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องฝึกตั้งแต่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาลัยก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับและขออำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้มีความสำเร็จนะครับในการศึกษาเรียนและมุ่งหวังสิ่งที่ได้มุ่งหวังสำหรับโครงการนี้ก็ได้สำเร็จทุกประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสำนึกว่าเมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้นประเทศไทยนี้ดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านคำดีท่านรองคำดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับและก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ต่อไปก็ขอขอบคุณและขออำนวยพรสวัสดีครับ
0: อันจริงแล้วอันดับแรกเลยที่เขาได้แล้วสำคัญที่สุดเลยเปลี่ยนภายในตัวเขาเองจิตสำนึกความตระหนักรู้ความหยั่งถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงผมจะยกตัวอย่างบางส่วนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหนูเดินลงทะเลไปแล้วเห็นขยะแล้วเก็บขึ้นมาอ๋อหนูเจ้าหน้าที่อุทยานก็ใช้หนูเก็บขยะเลยเนี่ยบอกเปล่าไม่ได้ใช้เลยพวกหนูทำกันเองนั่นก็แสดงว่าจิตสำนึกของเขามันเกิดอย่างลึกเข้าไปข้างในแล้วนะความตระหนักรู้จิตสำนึกการได้ช่วยเหลือธรรมชาติช่วยเหลือส่วนรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองจากจิตอาสาและอาสาสมัครนั่นคือ transformative education การเปลี่ยนแปลงตนการเปลี่ยนภาวะต่างๆเกิดให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ MU Ranger นะคะก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆต่างคณะซึ่งเป็นการสานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคณะต่างๆเนี่ยก็สร้างมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
5: ปกติจะเป็นคนที่ก็เที่ยวธรรมดาแต่ว่าเมื่อเข้ามาในโครงการแล้วรู้สึกว่ามีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
6: แล้วก็ได้แบบฝึกพัฒนาร่างกายได้เข้ามาเที่ยวในป่าได้เข้าไปในสถานที่ที่เราแบบไม่เคยได้ไปก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีค่ะ
7: เหมือนโครงการก็แบบว่าได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่ายังไม่เคยได้ทำอย่างเช่นการส่องนกแบบว่าแล้วก็เรียนรู้พันไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ค่ะ
8: ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามองสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานเนี้ยในเชิงท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แบบเข้าไปเพื่ออนุรักษ์เนี้ยมันก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นนะได้รับความเสื่อมโทรมจะไม่เกิดการแบบอนุรักษ์ให้แบบคงอยู่ต่อลูกหลานไปคือมองในลักษณะเชิงท่องเที่ยวคือเราไปเที่ยวอย่างเดียวใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักว่าเราควรจะแบบมีระเบียบมีวินัยในการที่เข้าไปในตัวอุทยานโดยการแบบรักษาความสะอาดการแบบไม่ส่งเสียงดังหรือว่ากฎต่างๆที่ทางอุทยานได้ให้กับนักท่องเที่ยวอะค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้แบบรักษากฎตรงนี้เพื่อที่จะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้หรือว่าลูกหลานเราเนี่ยได้แบบท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาตินี้อีกนานๆนะคะ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024415000หรือทางเว็บไซต์ www.en.mihidon.ac.th/muranger

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมัน

0: ือกแครอทและ C ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables F L O W E R V E G E T A B L E S flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower C A U L I F L O W E R cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea B U T T E R F L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
4: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: แสงตีโป้ง
6: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
11: น้ำจะท่วม
12: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: แสงตีโป้ง
5: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บแบบนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี้ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอ๋ต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอ้ที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยเหรอคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ้ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราวางกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยขุยอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะคะ
2: มีครับมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
1: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้ค่ะ
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โ
0: อการดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมปูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: นี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะ

0: เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
1: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
2: กระป๋องนมใหญ่
1: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยอุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับได้ไหม
2: จับข้างมันจะไม่หนีบ
1: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอ่ะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
0: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
1: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อเดี๋ยวมาดูกัน
1: อุ้ยพี่โอปกติอ่ะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
3: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
1: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
3: ติดเลย
0: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
1: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มินวางจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีขาใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4อันนี้ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมา
4: อุ้ยดูดิกล้ามบัลโล่เลยอ่ะ
1: ไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
4: อุ้ยตัวใหญ่มากว้าวว้าวว้าวแม่ไปแล้วทำยังไงไปแล้วทำปูโลดอีกแล้วไปนะยานะพี่ทำพาช่วยหนูก่อนไม่ไม่ไม่
5: จับยานะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วย
1: มันเอามือหนูแน่เลยพี่โอพี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยมากพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วนะตัวเนี้ย
4: เกือบไปแล้ว
1: มา

0: เข้ากระป๋องซะดี
1: ๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
2: ไวมากไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
1: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่ละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: าทำอาหารอร่อยๆจากครูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวับหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหม
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่าดินอะ
0: ค่ะแล้วมันมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
1: า
0: ะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะอ๋อ
1: แค่เราใส่กะปิก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิไม่ให้

0: เป็นก้อน
1: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
1: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหลนเราทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
0: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
1: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
0: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
1: หล
0: ัง
1: จากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
0: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
1: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
1: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: เมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแหมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแหมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามก็จะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
2: ะ

ปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะยำปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันบ้างนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะคะเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วย

0: ้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆ อร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอะเราจะไม่ค่อยได้กินก้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโซดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปูก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โนพี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี
3: ดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเรา ทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
5: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
6: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
7: แซฟตีโฟ
8: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
9: PEA

0: ีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
2: แอนหรือทิพธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้อง4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
3: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลัง
3: ใช
0: ่เป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
3: โอ้โหนานจริงๆไม่อยากจะพูด
1: ค่ะแม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
3: ใช่เลย
0: ค่ะแต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
3: ก็แต่งงานแต่งงานไปอยู่แถวๆโตริโน่ค่ะทางเหนือของอิตาลี
0: ค่ะ
3: 4ปี
0: พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
4: ค่ะ
0: ค่ะพี่เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
4: เส้นเลือดในสมองตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ7878ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆมา
0: 12ปี
4: ค่ะ
0: ของพี่แอนเองจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกัน
3: ใช่ก็คือสามีไง
0: ค่ะ
3: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามี4ปีในการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
3: ใช่
1: แต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
3: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
4: ใช่
3: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนมันก็ดูสิ้นเปลืองทรัพยากร
4: แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองเป็นเงินได้เต็มบ่อเลย
1: เหงามาก
4: ก็เนี่ยสื่อสาร
3: ไม่ก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันหนึ่งพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
4: ตลอดค่ะ
0: ทุกขั้นตอน
4: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้กันซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้อย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
0: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้ง

0: พี่อันไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่อันเองพี่ไม่ท้อนะ
1: อืมไม
0: ่ไม่ท้อนะ
1: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
0: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้ง
1: ทำไมซึ้งในครัวก็มี
0: นี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขันอีกแน่
1: เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อๆแบบนั้นน่ะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
0: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะอยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดได้ด้วยน
1: ี่ว้ายอยู่นี่ไม่ต้องรำคาญห่วยแต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆเนาะที่เวลาทะเลาะกันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะเล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
0: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
1: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีดจะแทงให้มิดดาบป่วย
2: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่1ก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่3คือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนนึงเป็นคนที่2นะครับชื่อชายดลกมลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากัน3คนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
3: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
2: ผมเล่นเป็นคุณรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับผม
3: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
2: ครับผม
3: ทำได้ด้วย
2: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้เป็นเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วมันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไง
3: ตัวอาหารน้อยลง
2: ใช่แล้ว
4: มีเหตุผลครับผม
2: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
1: อ่ะเล็กโทรบอกรักละกัน
0: อุ้ยไม่เอาอ่ะ
1: เล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไง
0: จ้ะก็ได้
2: โอ้ฮัลโหลแค่นี้นะ
0: เดี๋ยวยังไม่ได้พูดก็รัก
2: อะไร
0: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
2: ว่า
0: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
2: อ้าว
1: ไอ้นี่
2: ทำไมไม่
0: รัก
2: ครับว่า
1: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
2: เดี๋ยวเป็นมะเร็งเหรออ
1: ื้อ
2: เป็นได้ไงอ่ะ
1: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
2: อ้อย่าเพิ่งพูดเล่นดิเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
1: หมายคนละ
2: ไม่ถูกด้วย
1: นี่ๆๆจะให้ฉัน acting เฟื่อๆอีกแล้วใช่มั้ยนี่แกเรียนการแสดงมาจริงป่ะเน
2: ี่ยเดี๋ยวๆๆคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
1: รักอย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีละพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้น
2: อะโอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะโอเคเทคแคร์นะ
1: จ้า
2: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้า

0: เอาพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารมณ์จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี
1: ้อัลโลวิชาดูแลคนป่วย101นี่เล็กได้มาตอนที่ดูแลพ่อไงคนป่วยนี่นะทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอเออนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสวัสดิ์หาดพิศวงอะพี่แบนเป็นคนเขียนไง
2: ฉันไม่ได้เขียนแบบนี้
1: นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหมเออจะได้ลงดีไง รำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจใส่น้ำหลั่งไหลสู้ใส่น้ำหลั่งไหลกระทบผัดใส่ดังคืนคืนกระทบผัดใส่ดังคืนคืน
0: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลยนะ
3: เดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
3: ได้เลยครับ
0: เน่
3: เฉียบมากอาจารย
0: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อยอร่อยแพงๆไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
1: ัก
0: จ้า
1: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ได้กริ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
1: ไม่ต้อง
0: อ้าว
1: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
0: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยก็มีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝากฮัลโหลเจ้เปิดประตูหน่อยเด้มาหางานก็เอาขนมไปกินไปๆๆเอาของไปกิน
1: นี่โอ้โหเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
0: โอ้ยมีผลไม้สดๆเลยแล้วก
1: ็
0: ปูไข่เยิ้มจากมิกบรมวุฒิ
1: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
0: โอ้ยปึกมากเขากำลังขยันทำมาหากิน
1: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสามใช่ไหม
0: เออ
2: เดี๋ยว
0: มันไม่หยุด
2: เดี๋ยวจะบ้าเหรอของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
0: ้กินไม่ได้เหรอ
2: เอออ
0: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
2: เออขอบใจมากไปได้แล้วไป
0: อ
2: ้
0: าวอีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
2: เออบ๊ายบาย
0: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
2: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะว่าพ่อไม่ได้ตายเพราะดูระบำแกเนี่ย
1: แหมแซวน้องหรอมันกอดอีกทีเน
0: ี่ยจะดูแบบว่าขาดเกินพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
3: น่ารักมากคือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
4: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่
3: ะ
4: จะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
3: แล้วงานนะครับ
4: ไม่รับค่ะ
3: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่แอนเป็น
4: ค่ะ
3: ไม่รับงานเลย
4: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกัน2คนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูมีเป็นไข้ไหมอะไรไหม
5: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
4: เพราะว่าเรากองถ่ายอะ
5: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
4: า
5: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง

0: เนี่ยก็เข้าบ้านไม่ได้อย่างลูกของรัก
1: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
0: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
2: คือ
3: คนที่ให้คีโมอ่
0: ะ
3: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่าง
1: ๆครับ
3: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไอแบบกลิ่นไอหรือว่า
3: ฟุ้งละออง
0: ของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
2: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมคะ
0: พี่ชอบ
1: พี่ชอบ งั้นทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วย อยากจะถามพี่รักครับว่าตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
4: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งค่อนข้างสนุกสนานร่าเริง
1: ครับ
4: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเออเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงเออมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
1: คร
4: ับ ก็ซึมไปแหละเป็น10วันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
2: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
4: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
1: 4
0: ยังโอ้โหไม่แต่พี่เล็ก
1: แกลักษณะออกแช่งเลยเนี่ย
0: พี่เล็กแกก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหนโอ้ไม่นัดกันด้วยว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าถ้าเขากลับมา
1: เอาตรงๆเลยเออบ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบทูรักไหมคะเพราะว่าทูรักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
0: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเออเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเงี้ยแล้วพี่แอนก็ไม่เป็นไรนะถึงยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่แอนเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
2: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพรรณค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
1: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
5: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่ไปลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
5: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่เราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
1: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอุดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
6: ค่อยๆมาดีกว่า
1: ค่อยๆมายังดี

0: ว่าผมจะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสเปะสปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
1: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
2: ใช่
1: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุดอย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับม
2: ัน
1: คงไม่มีสูตรตายตัว
2: คือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
1: ครับ
2: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่อ
3: ขอบคุณธุระค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
1: หลายคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนั่งร้องไห้ฟูมไฟแต่คนนี้ไม
3: ่
1: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบนว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
4: ก็เป็นที่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดเคมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
1: ครับ
4: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีดราก้อน
1: โอ้ก็คือเสื้อที่ใส่แบบนี
3: ้
1: โอ้
3: พี่อันเป็นติ่ง
1: เป็นติ่ง
3: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
4: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบว่ายังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
1: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
4: ก็สมมติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดาก้อนเลยนะ
1: น
4: ั่
1: นน่ะสิ
5: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
1: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
4: ไปดูแล้วตายก็โอเคไม่เป็นไรดู
1: เพราะบางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
5: แล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยนอนรักษายิ้ม
4: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
1: นี่เตรียมพร้อมเนี่ยเตรียมพร้อม
3: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
5: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวาง
4: คือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกเคมีแบบนี้เลือกใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้เคมีควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงเคมีเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
5: เราก็หนึ่งแยกเลยอะแค่หนึ่งแยกไปได้เอาโรงพยาบาลนั้น
4: ค่ะและอีกอย่างนึงก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่เสนอให้ไปนู่นไปนี่อะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กตัญญูมึงไม่ต้องคือทางเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณเลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นเนี่ยคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
5: ปางตายเลย
4: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้คีโมครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้คีโมมาเดี๋ยว

0: มันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมันเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สแวกต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เตรียมไว้ก่อน
0: เป็นแนวแฟชั่นไป
2: แสดงว่าช่วงคีโมของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่สุดมาก
0: คือคีโม6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะหนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บเคยเป็นงูสวัสดค่ะ
0: ใช่ค่ะให้คีโมครั้งแรกก็เป็นคีช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสด
4: คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้ไม่เคยออกแต่พอโดนคีโมมันออก
0: ใช่คืองูสวัสดมันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรเงี้ย
3: ก็รักษาแป๊บเดียวอีสุกอีสายวัยเด็กค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ใช่เหมือนตัวอีสุกอีสาย
2: ทานอาหารได้ไหมคะ
0: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที่
3: ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
0: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ห้าที่หกที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ำไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
4: มีช่วงไหนไหมครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
3: ก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่มัน
0: ไม่อยากกินแล้ว
3: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้ว
4: นี่คือคีโมครั้งที่5
3: ค่ะ
0: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
4: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว
0: ใช่ๆ
4: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
3: คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะแบบอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
4: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนแล้วละ
3: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินเนี่ยแล้วเราจะห่วงเขาเพราะเขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
4: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
3: โอ้ถ้าไม่กิน
4: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแลถูกต้อง
0: ใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
2: แล้วอารมณ์อะคะเหวี่ยงไหมคะ
3: จะมีเหวี่ยงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วพอนอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็ไม่เชิงเหวี่ยงอ่ะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
4: งอแงงอแงเบาๆแต่ไม่เหวี่ยง
0: ไม่เหวี่ยง
2: แล้วพี่เล็กเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
3: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็สามารถทำอาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็จัดทำ3มื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วยด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขา
4: ครับ
3: ค่ะให้อร่อยเพราะว่าบางทีข้าวผัดแต่บนหน้าข้าวผัดที่มีตังกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
0: ไม่ได้อันนั้น
3: มันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
0: ใช่
3: หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
0: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
3: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ตรงนั้น
0: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให
3: ้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
4: ทุกอย่างต้องสุกล้างเองทำเอง
3: ต้องทำเอง
4: ปลอดภัยสุด
3: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมา
0: คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
2: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านแล้วใครมาก็คือห้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณ วันนั้นเนี่ยค่ะทูลักรู้สึกยังไงคะ
5: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
3: ไม่อยากสบตา
5: ตะกอนกอด
4: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้เขาลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
5: ก็เป็นอย่างนั้นตลอดตามเพศสภาพมันก็เซ็งนะครับ
2: ค
5: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขา อธิบายให้เราเข้าใจ